0: ให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
1: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
0: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี้ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่าวันนั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดออกจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองเราก็จะรู้แล้วว่าใคร
1: ล่าสุดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
3: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี้
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
5: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซีย ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
4: เช่นเดียวกับดาโตะซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงการจังหวัดบึงการอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
3: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพ.ส.ต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
3: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
10: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธ จนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าฐานและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าครีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่ากรีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะสิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะอีกสำโรงนรุตรัตมุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวลันนาธาราได้ดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมสันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลันนาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดฉัตรชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลาง
2: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 สูงกว่าระดับเทปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
12: 1นาทีกับกปท.
13: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
16: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
18: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
19: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
18: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
20: สวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับผม
20: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
21: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสูงสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกฐานก็ประมาณ 0.9 นะครับผมยังถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนตะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อน ริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับแต่ทีนี้ต้องเรียนนะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
20: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
21: ก็มีบึงการหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
20: ค่ะอย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
21: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม
20: ค่ะ
21: 1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทั้ง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทั้ง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครปฐมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
20: ค่ะสถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
21: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบ50นะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งโพเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับส่วนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีการเลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรต่อทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารจัดการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำขนเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
20: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
21: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้ม ที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนีโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
20: ค่ะนั้นแปลว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
21: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยเกือบประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก 2,900 เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
20: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
21: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนีโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่เอลนีโญ 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การประมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อน้ำแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
20: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
20: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
22: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อน องรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพรวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสิงห์พีระศรีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัทราภรณ์พิไลเทิดไทยพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน
4: ่
22: น
4: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์สิงห์พีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
22: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่ทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางแรกนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันๆบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
5: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
23: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
3: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวแล้วเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมนั่นต้องทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้ถ้าครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็นี่ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
23: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
7: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สังกัดโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสนามที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้
23: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
8: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
9: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้น รายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้าภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
10: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจะได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก้

0: ครบทุกประเด็น
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่819กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM ต่อไปเป็นข่าวประกวดราคาครับสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอชิง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่

แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทนInstrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์045620211-4-180สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอฉิ่ง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด
ขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทนInstrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5-170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์045620211-4-180สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5-1243
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือชอฉิง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดใสผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์023607954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญาแขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4ต่อ180สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17ขายทอดตลาดอื่นๆ
ทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากรรายนางวรรณาสุขปัญญาในกรรมสิทธิ์ห้องชุดรวม4ครั้งครั้งที่5ในวันที่20สิงหาคม2569ครั้งที่6ในวันที่11กันยายน2569ครั้งที่7ในวันที่5ตุลาคม2569ครั้งที่8ในวันที่29ตุลาคม2569ติดต่อที่ส่วนกฎหมายและเร่งรัดภาษีอากรค้างชั้น12สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร17เขตบางนากรุงเทพมหานครโทรศัพท์02316-2350-5ต่อ1243สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขายทอดตลาดอื่นๆรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนยี่ห้อโตโยต้าจำนวน4สูบ 1,998 ซีซีหมายเลขทะเบียนสอเสือฉอฉิ่ง5721จำนวน1คันขายทอดตลาดในวันที่17สิงหาคม2569ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่14สิงหาคม2569ติดต่อที่ส่วนการพัสดุสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02-2278-8592บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดขายทอดตลาดอื่นๆเครื่องคัดแยกจดหมายแบบ Optical Character Reader OCR 2หน่วยซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20สิงหาคม2569ติดต่อที่แผนกอำนวยการและสนับสนุนชั้น2อาคารศูนย์ไปรษณีย์หลัก4เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโทรศัพท์02984-7314การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Instrument Transformer สำหรับแผนลงทุนระยะยาวเพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่แผนงานปรับปรุงรูปแบบการจ่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีไฟฟ้าแรงสูงเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเชื่อถือได้ของระบบส่งงานเปลี่ยนทดแทน Instrument Transformer ที่เสื่อมสภาพในสถานีไฟฟ้าแรงสูงกฟผ.ระยะที่1โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าและโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันออกเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณกฟผ.ซื้อเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ยื่นซองวันที่1กันยายน2569ติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360348การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประกวดราคาอื่นๆซื้อ Miscellaneous Equipment สำหรับโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนโดยใช้งบประมาณกฟผ.ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีการจัดหาครั้งนี้จะไม่ผูกพันกฟผ.หากโครงการไม่ได้รับอนุมัติกำหนดยื่นซองประกวดราคาเลื่อนจากวันที่10สิงหาคม2569ออกไปประมาณ3เดือนติดต่อที่กองจัดซื้อจัดจ้างสายงานระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์024360346แขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขายทอดตลาดอื่นๆวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการขูดสายผิวทางเดิมบริเวณใต้ทางแยกต่างระดับลำลูกกาโดยมีปริมาณประมาณ 4,500 ตันโดยวิธีสู้ราคาด้วยปากเปล่าในวันที่25สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโทรศัพท์02360-7954-5ต่อ170หรือ270หรือ370กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงชัยภูมิขายทอดตลาดยานพาหนะรถวิทยุตรวจการชำรุดและเสื่อมสภาพจำนวน1คันในวันที่26สิงหาคม2569ติดต่อที่งานพัสดุและสัญญา
แขวงทางหลวงชัยภูมิอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโทรศัพท์044811158เทศบาลเมืองศรีสะเกษประมูลอื่นๆจำหน่ายขยะเชื้อเพลิง RDF ประเภทที่2ขอรับเอกสารตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่18สิงหาคม2569ติดต่อที่ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สินเทศบาลเมืองศรีสะเกษอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโทรศัพท์04562-0211-4-180จบข่าวประกวดราคาอัตภพรปานกลัดอ่าน

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะเพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
0: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
7: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือ

0: นะตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัคไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้
2: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือครั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนพบกันวันนี้พฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะ
0: สองคนมาพร้อมกันเช่นเคยหลังจากเมื่อวานเป็นวันหยุดนะครับวันที่12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติแล้วก็วันหยุดราชการวันหยุดนักขัตฤกษ์ด้วยเมื่อวานนี้ผมก็มาคนเดียวมานั่งจัดรายการแล้วก็มีเรื่องราวหลากหลายมาฝากกันในวันหยุดวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากหลายเรื่องเหมือนเดิมครับน้องแก้วครับ
1: ค่ะ
0: เราเริ่มกันเลยเรื่องแรกที่มาในวันนี้เป็นเรื่องของปพ.เขาแจ้งว่า6จังหวัดภาคกลางให้ระวังรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วง
1: สัปดาห์นี
0: ้สัปดาห์นี้แหละใช่ไหม
1: ตั้งแต่10ถึง17สิงหาคม
0: จริงๆผ่านมาตั้งแต่วันที่10แล้วนะครับเขาแจ้งครับ
1: ก็จากการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาระยะนี้ค่ะในช่วง10ถึง17สิงหาคมช่วงเวลา 18:00 นจนถึง 21:00 นนะคะเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจเกิดจากภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำลำคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวกันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรค่ะโดยบริเวณที่เฝ้าระวังนะคะก็คือภาคกลาง6จังหวัดได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครค่ะก็ขอให้จังหวัดเสี่ยงค่ะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงและแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำลำคลองเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะตลอดจนจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะก็เป็นการติดตามสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะนี้โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับช่วงนี้มันเป็นช่วงของหน้าฝนนะครับบางทีฝนก็ตกมาแบบไม่มีปีมีคลุยก็มีนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเองก็แจ้งแหละแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นมีคือฝนมากบ้างน้อยบ้างเพราะว่าธรรมดามันเป็นช่วงของหน้าฝนอยู่แล้วบางครั้งฝนอาจจะทิ้งช่วงได้แต่ก็ไม่ได้เยอะเพราะว่ามันจะมีมาเรื่อยๆนะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาทำงานร่วมกันแบบบูรณาการกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยปภ.มีกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังเรื่องของที่เขารวมตัวกัน5กระทรวงนะมาแก้
1: ค่ะก็มีการตั้งเป้าหมายความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติใน90วันค่ะจากสถานการณ์ที่ผ่านมาเราก็คงจะได้รับทราบข่าวกัน
0: ฟังแล้วมันรู้สึกหดหูเนาะ
1: ค่ะ
0: คือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่แท้จริงคือคนที่เขาก่อเหตุเขาก็จากเราไปแล้วด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญคือคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยเนี่ยก็มาโดนมันก็เลยทำให้ก่อนที่เขาจะหาสาเหตุก็ต้องแบบกระทบกระเทือนเศร้าอะไรไปก่อนแหละแล้วก็หาสาเหตุกันเนี่ยตอนนี้เขาก็เลยมาคุยกันแล้วก็มารวมตัวกันเนี่ยเหมือนที่ว่า5กระทรวงนะครับ
1: ค่ะก็จะมีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะพร้อมด้วยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานค่ะที่ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางแล้วก็มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะโดยมีนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงค่ะที่ได้ร่วมกันหารือก็เปิดเผยแผนระยะเร่งด่วนค่ะก่อนที่จะเปิดโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะซึ่งก็ช่วงนี้ปิดอยู่นะคะก็จะมีการจัดนักจิตวิทยาประจำพื้นที่ค่ะคอยให้การดูแลนักเรียนครูและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจัดให้มีอาสาสมัครสุขภาพจิตประจำที่โรงเรียนเพื่อดูแลสุขภาพจิตเชิงรุกค่ะส่วนวันเปิดเรียนนะคะจะเปิดวันที่17สิงหาคมค่ะ
0: ก็คือเทพศิรินทร์นนท์นะครับซึ่งเขาก็เปิดเผยเรื่องนี้เขาหารือร่วมกันด่วนเลยคือมีทั้งมาตรการความปลอดภัยทั้งนู่นนี่นั่นนะครับก็คือแผนระยะเร่งด่วนก่อนเปิดเนี่ยของเทพศิรินทร์นนท์เนี่ยบอกว่าจะมีนักจิตวิทยามาประจำอยู่คอยดูแลนักเรียนครูผู้ปกครองที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับ แล้วก็จัดให้มีอาสาสมัครสุขภาพจิตประจำที่ของโรงเรียนเนี่ยมาดูแลสุขภาพจิตวันเปิดอย่างที่บอกก็คือ17สิงหาคมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กรมสุขภาพจิตก็จะมีกิจกรรมดูแลด้านจิตใจจัดพื้นที่ให้ผู้ปกครองสามารถเข้าสังเกตการเด็กได้นะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ห้องเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะปิดไว้ก่อนนะฮะอย่างไม่มีกำหนดเลยแล้วก็เรื่องของมาตรฐานมาตรการในความปลอดภัยเนี่ยก็คือ90วันเนี่ยทุกโรงเรียนทั่วประเทศก็ใช้กันนะครับ
1: ค่ะก็จะมีการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติค่ะซึ่งกำหนดกรอบระยะเวลาไว้90วันที่จะใช้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศโดยจะมีการจัดให้มีการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนเป็นประจำค่ะส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ผู้เชี่ยวชาญอบรมให้ครูสามารถคัดกรองนักเรียนและปฐมพยาบาลทางใจพื้นฐานได้นอกจากนี้ก็จะมีแพลตฟอร์มแจ้งเหตุค่ะคล้ายกับ Taffy Fong Do ที่จะมีการแจ้งรับแจ้งเหตุนะคะแล้วก็มีการเตรียมในเรื่องของการเผชิญเหตุหลากหลายรูปแบบนะคะฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเช็คจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษรวมถึงต้องไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งการคัดกรองบุคคลแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนที่จะเข้าสถานศึกษาค่ะ
0: ครับ
1: ขณะที่ทางท่านรัฐมนตรีศึกษาธิการค่ะท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็จะนำมาตรการทั้งหมดประชุมร่วมกับสถานศึกษาทั่วประเทศค่ะเพื่อให้ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัย9มาตรการค่ะเช่นปรับรูปแบบเรียนออนไลน์ในโรงเรียนที่เกิดเหตุในช่วง10ถึง14สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็มีการเร่งจัดทำพรบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนป้องกันพฤติกรรมเรียนแบบแล้วก็เร่งออกประกาศให้ทุกโรงเรียนทุกสถานศึกษาค่ะตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน
0: ใช่ครับคือตอนนี้หลายคนก็ถามไปถึงเรื่องของสาเหตุในการเกิดแล้วว่าเอ๊ะสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเหตุรุนแรงต่างๆเนี่ยยังต้องรอการสอบสวนจากตำรวจแล้วก็ครูผู้เสียชีวิตเขาจะพิจารณาการเลื่อนขั้นให้เพราะว่าเสียชีวิตขณะปฏิบัติในการสอนเนี่ยแล้วก็เรื่องของแนวทางการเยียวยาเขาก็จะมีการพูดคุยกันด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกส่วนพม.ก็จะมีการสนับสนุนในส่วนของนักสังคมสงเคราะห์และก็นักจิตวิทยารวมถึงสายด่วน1330มาช่วยเหลือด้วยเพิ่มมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่อยู่ในสังกัดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่เราควรจะนำมาคุยกันจริงๆก่อนหน้าวันนี้หลายๆรายการหลายๆคนเขาก็นำมาพูดคุยกันแล้วก็มีความคืบหน้าด้วยนะครับผู้ฟังครับก็เรื่องของเหตุความรุนแรงแบบนี้เราก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับคุณแก้วเดี๋ยวอีกเรื่องนึงก่อนที่เราจะพักครับ
1: ค่ะในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเดินหน้าจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลค่ะพร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพหลอกโอนเงินและกดลิงก์ปลอมค่ะพันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสกสค่ะเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินการจัดการปัญหาข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลที่กำลังเป็นประเด็นในสังคมออนไลน์ค่ะว่าเหตุการณ์นี้นะคะไม่ได้เป็นการรั่วไหลของข้อมูลโดยทั่วไปแต่เกิดจากการที่มิจฉาชีพค่ะนำยูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดที่ได้มาโดยมิชอบเนี่ยไปใช้นะคะช่องทางที่สร้างขึ้นเพื่อเข้าไปดึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งปัจจุบันก็มีการควบคุมสถานการณ์ครอบคลุม3มิติค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยต้นน้ำก็คือการควบคุมหน่วยงานผู้ดูแลข้อมูลเช่นกรมการปกครองกรมการขนส่งทางบกพร้อมร่วมกับสถาบันดูแลความปลอดภัยไซเบอร์เข้าตรวจสอบมาตรฐานหากพบหน่วยงานใดมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่หละหลวมก็จะมีการเสนอคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญพิจารณาลงโทษทางปกครองค่ะส่วนกลางน้ำนะคะก็คือมีการเดินหน้ากวาดล้างตลาดซื้อขายข้อมูลโดยได้มีความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนกลางสืบสวนและจับกลุ่มผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับตลาดกลางซื้อขายข้อมูลแล้วกว่า18รายค่ะขณะที่ปลายน้ำก็คือจะมีการดำเนินการกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์โดยผิดกฎหมายซึ่งก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ค่ะโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะพลตำรวจเอกสุรพงษ์ฝากความห่วงใยถึงประชาชนว่าขออย่าตื่นตระหนกแต่ให้ตระหนักและรู้เท่าทันโดยเฉพาะ ไม่หลงเชื่อไม่โอนเงินไม่กดลิงก์หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ไม่รู้จักค่ะหากมีบุคคลโทรศัพท์อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็ขอให้วางสายไปเลยนะคะแล้วก็ให้ติดต่อไปยังหน่วยงานโดยตรงถ้าเกิดว่าต้องการที่จะยืนยันข้อมูลค่ะหากพบว่าตกเป็นผู้เสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิข้อมูลส่วนบุคคลก็สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไปได้นะคะเพื่อที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ครับก็เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวนี้โอ้มิจฉาชีพนี่เขาปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราไปเจอแล้วว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมีคนจับได้แล้วนะเขาก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้นะครับเขาก็มีวิธี
1: เขาก็จะเปลี่ยนรูป
0: เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยบางทีเราก็ตามไม่ค่อยทันนะครับอย่างอะไรนะล่าสุดนี้คือเขาเอาเสียงอะแค่เอาจับเสียงเราไปแค่สัก30วินาทีหรือ1วินาทีเนี่ยเขาก็สามารถเอาไปปลอมเป็นเสียงเราเนี่ยเสมือนเลยนะฮะมันมีโปรแกรมมาเลยพัฒนามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องนี้ครับทางกรุงเทพมหานครเขายกระดับเรื่องของการจัดขยะกำจัดขยะมูลฝอยแล้วก็บ่อบำบัดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาหลายเรื่องด้วยกันนะครับสุขภาพคุณภาพอะไรดีๆก็คงต้องติดตามเป็นโมเดลเป็นต้นแบบกันแล้วกันรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมากับค้นหามาเล่าครับ

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ผมขอเสนอเรื่องผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับจากกรณีสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีประชาชนติดต่อเข้ามาสอบถามนะครับกรณีซื้อขายที่ดินและภายหลังถูกฟ้องเป็นจำเลยนะครับเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายที่ดินนะครับโดยศาลได้หยิบหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนขึ้นวินิจฉัยนะครับและเพิกถอนนิติกรรมการซื้อขายรายดังกล่าวหลักผู้รับโอนไม่มีสิทธิ์ดีกว่าผู้โอนนะครับไม่ได้มีการบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายไว้อย่างชัดเจนนะครับแต่เป็นกฎหมายแพ่งสากลนะครับที่นำมาใช้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของบุคคลผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะครับโดยมีหลักการที่ว่าถ้าบุคคลผู้เป็นเจ้าของเดิมไม่มีสิทธิ์หรือไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะโอนทรัพย์สินมาแต่แรกนะครับก็จะทำให้บุคคลผู้รับโอนมาไม่ได้สิทธิใดๆในทรัพย์สินนั้นไปด้วยนะครับแม้จะได้มีการซื้อขายและจ่ายเงินโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลักการดังกล่าวก็มีข้อยกเว้นอยู่3ประการนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1330ถึง1332นะครับโดยมีอยู่3กรณีดังนี้นะครับ1กรณีเป็นผู้ที่ซื้อทรัพย์สินมาจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลนะครับแม้ภายหลังจะพิสูจน์ได้ว่าทรัพย์นั้นจะไม่ใช่ของจำเลยก็ตามนะครับถ้าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์นั้นนะครับ2เป็นผู้รับโอนเงินตามาโดยสุจริตนะครับแม้ภายหลังจากพิสูจน์ได้ว่าเงินตานั้นไม่ใช่ของผู้ที่โอนมาก็ตามนะครับผู้ที่รับโอนโดยสุจริตก็ไม่ต้องคืนทรัพย์สินนั้นนะครับกรณีที่3นะครับผู้ที่ซื้อทรัพย์สินโดยสุจริตในการขายทอดตลาดทั่วไปจากท้องตลาดหรือจากพ่อค้านะครับผู้ซื้อหรือผู้ได้มาซึ่งทรัพย์สินก็ไม่จำต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เจ้าของที่แท้จริงเว้นแต่เจ้าของที่แท้จริงจะได้ชำระราคาค่าซื้อขายนั้นนะครับหมดเวลาแล้วสำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมายสามารถติดต่อสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับวันนี
1: ้สวัสดีครับ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
4: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ค้นหามาเล่าในช่วงที่2ครับก็กลับมาหลังจากเราพักฟังสารคดีฟังสปอตแล้วก็เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ไปครับช่วงที่แล้วเกริ่นเรื่องขยะนะแก้วครับ
1: ค่ะทางกรุงเทพมหานครค่ะคุณพรพรมนศวิกิตเศษค่ะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยนางสาวภาพพิมพ์พิมรัตน์ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงและก่อสร้างภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมเขตสายไหมค่ะยกระดับการบริหารจัดการขยะสู่อาคารระบบปิดลดมลพิษทางกลิ่นอย่างยั่งยืนโดยมีคุณปัจจริยามหากาญจนะรองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมค่ะร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลการดำเนินงานโดยการลงพื้นที่ติดตามงานนะคะก็จะมุ่งไปในเรื่องของการตรวจความพร้อมของระบบป้องกันกลิ่นใน3จุดหลักประกอบด้วยสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ดำเนินการก่อสร้างตัวอาคารคลุมพื้นที่ขนถ่ายมูลฝอยแล้วเสร็จปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตั้งระบบประตูเปิดปิดอัตโนมัติเพิ่มเติมค่ะเพื่อปิดกั้นมลภาวะทางกลิ่นขณะปฏิบัติงานแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คืออาคารระบบบำบัดน้ำเสียค่ะก็จะมีการปรับปรุงอาคารบ่อปรับเสถียรและบ่อตกตะกอนให้เป็นระบบปิดทั้งหมดเพื่อช่วยควบคุมลดปัญหาเรื่องกลิ่นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียค่ะแล้วก็ที่โครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยและนำไปกลบฝังและโครงการสถานีขนถ่ายมูลฝอยและนำไปฝังกลบค่ะจะมีการติดตั้งประตูเปิดปิดอัตโนมัติบริเวณช่องทางเข้าออกของรถขนถ่ายมูลฝอยทุกจุดค่ะเพื่อให้โครงการอาคารเป็นระบบปิดสมบูรณ์ควบคุมกลิ่นให้อยู่ภายในพื้นที่จำกัดค่ะสำนักงานสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการเร่งรัดการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมให้แล้วเสร็จตามแผนงานเพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดีแล้วก็ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
0: ครับก็เรื่องของสุขอนามัยที่ดีเนี่ยเป็นการทำให้เราได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเรื่องของขยะมารบกวนเรานะครับก็เป็นกำลังใจให้ขอให้สำเร็จโดยเร็วแล้วก็ขยายผลไปทั่วทั้งกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องของการยืนยันตัวตนนะครับประมาณ 8.3 แสนคนนี่แหละที่ยืนยันตัวตนรับสิทธิ์สวัสดิการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับตอนนี้มีตัวเลขออกมาแล้วนะครับยังไม่ยื่นสิทธิ์ยังไม่ยืนยันตัวตนยังไม่ยื่นยังไม่อะไรคือแต่ว่าทาง
1: ห้าล
0: ้านกว่าคนใช่ไหมซึ่งโฆษกรัฐบาลนะท่านรัตนารัชดาธนาธิเรกก็เปิดเผยเรื่องนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะท่านบอกว่าด้วยความตั้งใจของรัฐบาลที่ต้องการดูแลประชาชนกลุ่มผู้ยากไร้ให้เข้าถึงสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงค่ะจึงได้บูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นขอทบทวนสิทธิ์รวมถึงการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกค่ะเพื่อไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องตกหล่นหรือว่าเสียสิทธิ์เพราะไม่ทราบขั้นตอนหรือไม่สะดวกในการดำเนินการค่ะโดยมีข้อมูลล่าสุดนะคะของเมื่อวันที่8สิงหาคมก็พบว่าตัวเลขการยืนยันตัวตนและการอุทธรณ์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากความพยายามของหน่วยงานในพื้นที่และช่องทางบริการที่เข้าถึงง่ายค่ะก็มีผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จำนวน 3,100,000 คนนะคะโดยมีการยืนยันตัวตนแล้ว 2,300,000 คนก็ประมาณ 73% ค่ะเพิ่มขึ้นจากในวันที่2สิงหาคมซึ่งมีผู้ยืนยันตัวตน 2,200,000 คนขณะที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนนะคะก็ลดลงเหลือ 830,000 คนนะคะจากเดิมที่มี 980,000 คนรัฐบาลเชิญชวนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะรายใหม่เร่งยืนยันตัวตนให้สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคมนี้นะคะกระทรวงการคลังก็จะมีการเปิดให้ยืนยันตัวตนได้จนถึง12มกราคม2570ค่ะจังหวัดที่ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนมากที่สุดนะคะตามข้อมูลก็พบว่าเป็นที่จังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชอุบลราชธานีบุรีรัมย์และขอนแก่นค่ะซึ่งก็ได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเร่งประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ได้ครบถ้วนค่ะสำหรับการยื่นขอทบทวนสิทธินะคะล่าสุดก็มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า4ล้านคนนะคะ ขณะที่ผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยอีกประมาณ5ล้านคนก็เชิญชวนให้เร่งดำเนินการนะคะภายใน31สิงหาคมนี
0: ้ก็เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้นะครับทีนี้จังหวัดที่มีสัดส่วนการขอทบทวนสิทธิ์ที่สูงที่สุดก็คือลำปางนะครับ 60% เลยนราธิวาสนี่59% นะครับแล้วก็ปัตตานีอยู่ที่58%นี่อันนี้ไล่ๆลงมาเลยย
1: ะ
0: ลานี่ก็3จังหวัดเลยนะครับจังหวัดนี้ก็จะเรียงๆกันนะครับ 54% มีจังหวัดแพร่ 53% นะครับก็สะท้อนว่าการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็การอำนวยความสะดวกของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยอันนี้ช่วยจริงๆช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิได้มากขึ้นนะครับซึ่งท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านรัชดาธนาธิเรกเนี่ยบอกว่ารัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับเป๋าตังอย่างเงี้ยนะครับฮะแล้วก็มีธนาคาร5แห่งด้วยมีศูนย์วันซอฟต์เซอร์วิสด้วยใช่ไหม
1: ค่ะใครที่ไม่สะดวกในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีใช่ไหมคะก็ยังมีเรื่องของการไปใช้ที่ว่าการอำเภอก็จะเป็น one stop service ก็ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน
0: ์คนที่ใช้นะคนที่ใช้ตามที่ติดตามมาเนี่ยก็คือว่าตอนเนี้ยการใช้ตามโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้อยู่หรือว่าจะเป็นตัวโครงการ60 40เนี่ยไทยช่วยไทยพลัส60 40เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตามที่รัฐบาลได้ประชาสัมพันธ์มาแล้วเราก็นำมาบอกกันทุกๆวันเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวงดนตรีของกรมเราเนี่ยทำเพลงออกมา PR ไปทั่วเลยทีเดียวนะครับก็ใครยังไม่ได้ใช้ก็ไปใช้เดี๋ยวโครงการจะหมดเนี่ยสิ้นเดือนกันยายนแล้วนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่13หมดหรือยังเนี่ยนะครับ
1: ยังค่ะ
0: ผมก็ยังนะใช้ไปเรื่อยๆส่วนมากจะใช้ทานข้าวที่ทำงานนี่แหละนะครับ
1: มาที่เรื่องของอาชีพอาชีวะกันบ้างนะคะ
0: ว่าอาชีวะเนี่ยถ้าเราส่งเสริมให้ลูกๆเราเรียนคือมันเริ่มจากลูกก่อนถ้าลูกเราเรียนอะไรอยากเรียนอะไรเราก็ต้องให้เรียนอันนั้นแหละแต่ว่าถ้าใครที่อยากเรียนอาชีวะเนี่ยอนาคตสดใสนะเพราะว่าเขายกระดับเขาส่งเสริมแล้วเขาทำใหเกิดอาชีพมีงานทำได้จริงๆได้มากขึ้นกว่าก่อนนะครับ
1: ค่ะเพราะว่ามีการตั้งเป้านักเรียนสายอาชีพ 55% ค่ะเพื่อปั้นแรงงานทักษะสูงสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตเดินหน้าพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีค่ะโดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันศึกษากับภาคเอกชนนั่นก็คือทำให้มีรายได้ระหว่างที่เรียนด้วยนะคะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะบอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับอาชีวศึกษาไทยโดยมุ่งผลักดันระบบเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับโลกการทำงานค่ะเพื่อสร้างแรงงานที่ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงานยุคใหม่ภายใต้แนวคิดที่ว่าอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักและเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยสร้างทั้งโอกาสรายได้และความมั่นคงให้กับผู้เรียนค่ะรัฐบาลจะเดินหน้าปรับโครงสร้างสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวะและสายสามัญให้ตัวเลขใกล้เคียงกันค่ะก็คือ45-55นะคะก็คือจำนวนผู้เรียนสายสามัญอยู่ที่ 45% แล้วก็สายอาชีวะอยู่ที่ 55% ค่ะจากเดิมที่สัดส่วนก็คือสายสามัญเนี่ย 70 แล้วก็สายอาชีวะ 30% เพื่อที่จะสร้างความสมดุลระหว่างการผลิตบุคลากรทั้งสายวิชาชีพแล้วก็สายวิชาการค่ะผลิตแรงงานที่มีทักษะสูงให้ตรงกับความต้องการของตลาดเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันมากขึ้นนอกจากนี้ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาทวิภาคีส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคเอกชนค่ะกำหนดมาตรฐานสมรรถนะร่วมกันในสาขาเป้าหมายเช่นยานยนต์ไฟฟ้าระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเซมิคอนดักเตอร์และพลังงานสะอาดค่ะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีทักษะตรงกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตรวมทั้งผลักดันให้ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาค่ะปรับบทบาทเป็นผู้นำด้านทุนมนุษย์สามารถวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานแล้วก็สร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะก็เป็นแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะว่า ช่วงนี้หลายๆคนก็จะกังวลว่าเอ๊ะลูกจบสายสามัญจบม.3แล้วจะไปต่อไปเรียนอะไรยังไง
0: ครับเขาก็มีรองรับนะครับถ้าลูกๆสนใจหรือว่าเขารักที่จะเรียนด้านอาชีพเนี่ยก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะไม่มีงานทำนะครับอ่ะพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายยังคงมีเรื่องราวหลากหลายกลับมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายธารพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
3: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
4: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
3: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
4: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
3: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
4: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ยู่ในช่วงของรายการค้นหามาเล่าในช่วงนี้ค่ะ
1: ได้นำหลายเรื่องแล้วช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะก็มีเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวมาฝากกันค่ะ
1: โอ้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามึงผมพูดกับคุณชัยนันท์เรื่องของมิติใหม่ของการท่องเที่ยวระนองที่เขาให้นั่งรถสองแถวไม้นะครับแล้วก็ไปชมทัศนียภาพในบริเวณรอบๆเมืองระนองก่อนที่จะไปล่องแพมีห่วงยางมีแพแล้วก็ไปดูธรรมชาติของเมืองระนองซึ่งเป็นเมืองรองที่น่าสนใจวันนี้เราก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวมาฝากกันปิดท้ายด้วยนะครับ
0: ค่ะก็ไปที่พัทลุงค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อพัทลุงก็เมืองใต้กันอีกเมืองนึงเนาะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ก็แหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันก็คือบ่อน้ำร้
1: อ
0: นที่พัทลุงซึ่งเมื่อ8สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจบ่อน้ำร้อนทานน้ำเย็นอำเภอเขาชัยสนค่ะที่จังหวัดพัทลุงเพื่อติดตามศักยภาพแนวทางพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวค่ะโดยก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุงแล้วก็ในอำเภอค่ะให้การต้อนรับนะคะท่านก็ไปรับฟังข้อมูลการบริหารจัดการพื้นที่ชื่นชมการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสนก็จะเห็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงกิจกรรมท่องเที่ยวที่พักสินค้าแล้วก็บริการชุมชนก็ต่อยอดสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่จะสร้างประสบการณ์และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยกระทรวงนะคะก็มีการสนับสนุนการพัฒนาบ่อน้ำร้อนทานน้ำเย็นทั้งยกระดับอำนวยความสะดวกปรับปรุงพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวค่ะตลอดจนส่งเสริมการตลาดจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวความร่วมมือกันทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขข้อจำกัดด้านพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะให้การพัฒนาเกิดอย่างเป็นรูปธรรมยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนค่ะโดยภายหลังจากการหารือนะคะท่านก็ได้ไปเยี่ยมชมบ่อแม่บ่อพักบ่อแช่ตัวบ่อแช่เท้าห้องแช่ส่วนบุคคลแล้วก็มีบริการนวดแผนไทยด้วยนะคะก็เป็นการสำรวจศักยภาพการพัฒนาพื้นที่ที่ทุกหน่วยงานค่ะร่วมกันผลักดันพัฒนาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงค่ะเราก็มีข้อมูลมาฝากกันนะคะคุณผู้ฟังว่าบ่อน้ำร้อนเนี่ยอยู่ที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเนี่ยถือว่าน้ำพุร้อนเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติชาวบ้านเขามีความเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะอาบแล้วสามารถช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ตามประวัตินะคะเขาบอกว่าเจ้าคุณพิสารธรรมรังสีวัดคูหาสวรรค์ค่ะได้ชักชวนชาวบ้านพัฒนาด้วยการลาดซีเมนต์ตกแต่งบริเวณบ่อน้ำร้อนและทำเป็นร่องน้ำสำหรับระบายน้ำให้ไหลไปทางร่องออกด้านหน้าสู่คูถนนค่ะพร้อมทั้งสร้างห้องบริการนะคะไว้ก็มีบ่อน้ำร้อนเนี่ยชื่อว่าบ่อน้ำร้อนพิสารที่พื้นที่ปากบ่อปริมาณ8ถึง10ตารางเมตรแล้วก็จะมีไอ้น้ำพุร้อนไหลอยู่ตลอดเวลาก็ถ้าได้รับการสั่นสะเทือนความร้อนก็จะเพิ่มขึ้นอุณหภูมิน้ำร้อนอยู่ที่ประมาณ60องศาเซลเซียสค่ะส่วนทานน้ำเย็นเนี่ยอยู่ทางทิศเหนือของบ่อน้ำร้อนมีถ้ำพระด้านในระดับน้ำลึกประมาณ1เมตรมีน้ำไหลจากถ้ำนี้ตลอดทั้งปีค่ะสามารถมองเห็นปลาน้อยใหญ่ว่ายวนไปได้เคยมีผู้ลอดถ้ำสำรวจภายในถ้ำว่าบางช่วงแคบประมาณ1เมตรบางช่วงก็กว้างถึง 30-40 เมตรค่ะความยาวของถ้ำไปตามแนวของภูเขาก็สามารถลอดออกทางตรงข้ามได้ส่วนบ่อน้ำร้อนเขาชัยสนนะคะจากทานน้ำเย็นถ้าขับตรงไปเรื่อยๆไม่กี่ร้อยเมตรก็ถึงบ่อน้ำร้อนสถานีนี้ก็มีการจัดสร้างไว้กว้างขวางมากค่ะมีลานจอดรถร้านค้ามากมายแล้วก็ถ้าตรงสามแยกทานน้ำเย็นเนี่ยเลี้ยวขวาไปแล้วขับไปเรื่อยๆก็จะไปบรรจบที่สามแยกบรรจบถนนสายเดิมก็เลี้ยวซ้ายก็วนมาได้เหมือนกันถนนที่ขับเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยเห็นรถสักเท่าไหร่แต่เพราะไม่นึกเลยว่าพอเข้าไปถึงแล้วเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่มีการเข้าไปท่องเที่ยวเยอะมากนะคะรถก็จอดเยอะมากๆเพราะว่าคนชอบมาพักผ่อนบริเวณน้ำร้อนกันในช่วงของวันหยุดค่ะ
1: ครับนั่นแสดงว่าช่วงสองข้างทางก่อนที่จะเข้าไปถึงบ่อน้ำร้อนเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเป็นธรรมชาติแล้วก็รถก็จะไม่ค่อยผ่านไปผ่านมาเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ารถที่ไปถึงบ่อน้ำร้อนแล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ เป็นเวลานานนะฮะกว่าที่จะกลับออกมาก็เหมาะกับการพักผ่อนนะฮะพูดถึงพัทลุงเนี่ยมีของดีเยอะนะครับนอกจากบ่อน้ำร้อนที่เราฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เรื่องที่เขาเด่นก็คือกระจูดนะครับเอากระจูดนี่มาสารมาทำเป็นกับเป็นตะกร้าใส่ของก็ได้เป็นกระเป๋าสะพายอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ของกินก็เยอะนะฮะก็แนะนำให้ไปพัทลุงแล้วกันนะช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ถึงแม้ช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับนอกจากเรื่องการท่องเที่ยวแล้วนะครับขออนุญาตปิดท้ายด้วยโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายที่หลายคนพอได้ยินแล้วมันผวานะครับทีนี้มะเร็งมันมีหลายอย่างด้วยกันวันนี้เราเสนอเรื่องของมะเร็งรังไข่เป็นถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับ
0: ค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่ามะเร็งรังไข่ค่ะเป็นภัยเงียบของผู้หญิงเพราะว่าอาการคล้ายโรคกระเพาะทำให้หลายคนเนี่ยกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: มะเร็งรังไข่หนึ่งในมะเร็งระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรีที่มีการเสียชีวิตสูงที่สุดนะคะถือว่าเป็นความท้าทายของการแพทย์ไทยแล้วก็ทั่วโลกเลยเกิดจากเซลล์ภายในรังไข่ท่อนำไข่หรือเยื่อบุช่องท้องแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่ชนิดที่พบมากที่สุดเนี่ยสูงสุดถึง90%ก็คือมะเร็งรังไข่ชนิดเยื่อบุผิวค่ะมักจะพบในสตรีวัยหลังหมดประจำเดือนขณะที่ชนิดอื่นๆนะคะมักจะพบในกลุ่มเด็กหรือว่าสตรีที่อายุน้อยค่ะ คุณหมอสการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์ท่านบอกว่ามะเร็งรังไข่ระยะเริ่มต้นแทบจะไม่มีอาการเตือนใดๆหรือหากมีก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงมันจะคล้ายกับโรคระบบทางเดินอาหารอย่างเช่นท้องอืดท้องเฟ้ออาหารไม่ย่อยรู้สึกอิ่มเร็วปวดแน่นท้องน้อยเรื้อรังแล้วก็จะมีขนาดท้องที่โตขึ้นผิดปกติจากน้ำในช่องท้องซึ่งผู้ป่วยก็มักจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงอาการของโรคกระเพาะนะคะส่งผลให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณ70%เลยทีเดียวที่เมื่อมาพบคุณหมอก็พบว่าโรคเนี่ยรุกลามเข้าสู่มะเร็งระยะที่3หรือ4ไปแล้วค่ะซึ่งระยะที่เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วอุ้งเชิงกรานช่องท้องเนี่ยการตรวจพบในระยะนี้เนี่ยลุกลามไปแล้วก็ทำให้อัตราทางรอดเนี่ยต่ำมากๆนะคะส่วนทางกับกรณีที่ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกที่มะเร็งยังอยู่เฉพาะในรังไข่ซึ่งมีโอกาสที่จะรอดสูงมากค่ะดังนั้นการเข้าใจการตระหนักถึงสัญญาณเตือนของร่างกายของมะเร็งรังไข่จึงเป็นกุญแจสำคัญค่ะที่จะช่วยให้ผู้หญิงรู้เท่าทันโรคและเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการค้นหามาเล่าที่เรานำมาฝากกันในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันจะมีปัจจัยหลายอย่างนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องของกรรมพันธุ์อย่างเดียวบางทีเรื่องการออกกำลังกายการพักผ่อนการทานอาหารให้เป็นประโยชน์ก็น่าจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันก็ฝากคุณฟังไว้ด้วยแล้วกันนะครับหมดเวลาแล้วครับกับรายการค้นหามาเล่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการผมเอกพงษ์นพสกุลครับ
0: ค่ะและภูมิรักมีลักษณะค่ะ
1: สองคนลาไปก่อน
0: ค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: สีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
8: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้ากนิกาแก้วใสรายงาน
7: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
9: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัจฉมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
7: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัด

0: ปัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4 แห่งและ1 เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา11 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: 55.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมืองสุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะเสียงกล้องจังเลยเดี๋ยวฉันปรับเสียงก่อนนะคะสวัสดีค่ะเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ13สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ผมเอิร์ธรัชภาครัตนาบ้านกลวยนะครับแล้วก็พี่ช่างเทคนิคนะครับพี่บูรัฐรวีนะครับแล้วก็ทีม Facebook นะครับ
1: ค่ะ
2: ก็วันนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าใครแต่ว่าก็ช่วยๆกันนะครับเมื่อมีพี่แดนมีคุณฟิลแล้วก็มีคุณโบ๊ทนะครับน่าจะช่วยกันดูนะครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุค่ะ FM 95.5 และ105 MHz นะคะสามารถติดตามรับฟังได้แล้วก็ยังมี AM ค่ะ AM 819 891 GHz ค่ะในช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึง12นาฬิกาเที่ยงตรงค่ะส
2: ่
1: วนช่องทางออนไลน์ค่ะ
2: ครับผม Facebook Page Metro Live FM 95.5 MHz นะครับแล้วก็ช่องส่วนตัวของคุณกบเน
1: าะ
2: ค่ะ
1: กบนะคะวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องราวมากมายเลยเนาะเกิดขึ้นในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่คนไทยไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันก็มี
2: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะ
1: เยอะ
2: นะแต่ว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนนะลูกๆท
1: ุ
2: กคนใช่แล้วก็คุณแม่ทุกคนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เป็นเหมือนถ้าถามผมนะเปรียบเหมือนเป็นวันครอบครัววันนึงเลยพ
1: ี่ก็
2: เราได้กลับไปเจอกันทานข้าวแล้วก็บางคนก็เอาพวงมาลัยดอกมะลิอะไรอย่างงี้นะ
1: หรือแล้วแต่เนาะมุมมองแต่ละคนก็อาจจะไปไหว้ด้วยเอาดอกมะลิไปไหว้บางท่านก็บอกว่าไหว้ด้วยตัง
2: เอาไหว้ด้วยตังก็ได้แล้ว
1: ได้ได้หมดเลยนะคะอะไรก็ตามที่ทำไปแล้วเนี่ยให้คุณแม่สบายใจเราผู้ให้ดีใจเราผู้ให้สบายใจคนที่รับมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ทุกๆวันเป็นวันแม่ไม
2: ่
1: ใช่แค่เฉพาะวันแม่แต่ว่าเม
2: ื่
1: อวานเนี่ยเป็นวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นพิเศษนิดนึง
2: ใช่ก็รัฐทางรัฐนะครับเขาก็ให้หยุดเป็นวันหยุดราชการก
1: ็
2: ให้พวกเราเนี่ยแหละไปเจอ
1: คุณแม่
2: เจอครอบครัว
1: ค่ะบางท่านคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะ
2: ไม่เป็นไร
1: ท่านก็ยังอยู่ในใจเราทุกคนนะคะก็ยังคงเดินหน้าทำความดีต่อไปนะคะ
2: ครับผมก็ใครที่วันเมื่อวานไปไหนกันมาบ้างหรือว่าอยากจะมาบอกรักคุณแม่ในช่องคอมเมนต์ของทาง Facebook เราก็ยินดีนะครับก
1: ็
2: มาคอมเมนต์แล้วก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเมื่อวานคุณแม่หรือว่าร
1: ักแม่
2: อะไรเงี้ยได้นะยินดีเลยครับ
1: เอางี้ดีกว่าวันนี้เรามาบอกรักแม่นะคะผ่านทางรายการชั่วโมงสุขภาพเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันหยุดหลายท่านก็อาจจะมีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวไปนู่นนั่นนี่นะคะว
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้มาแชร์กันหน่อยว่าพาคุณแม่ไปไหนบ้างแล้วในวันแม่แห่งชาติคุณทำอะไรเพื่อคุณแม่บ้างนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นคุณแม่มือใหม
2: ่
1: หรือว่าเป็นคุณแม่อยู่แล้วเนี่ยต้องดูแลสุขภาพกันยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะก
2: ็
1: จะมีประเด็นเรื่อง
2: เกี่ย
1: วกับคุณแม่ด้วยนะคะแต
2: ่
1: ว่าเป็นเรื่องที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วเนี่ยพอคลอดลูกออกมาปรากฏว่าคุณแม่บางท่านก็อาจจะไม่สมบูรณ์เรื่องของการให้น้ำนมลูก
2: โอ้ครับผมอันนี้สำคัญเพราะว่าน้ำนมนี่เหมือนเป็นอาหารสารอาหารที่จะทำให้เด็กหร
1: ือ
2: ลูกน้อยของเราเนี่ยมีพัฒนาการนะครับท
1: ั้
2: งทางกายแล้วก็ทางสมอง
1: พัฒนาการด้วยนะคะแล
2: ้
1: วก็เราเองนะคะก็ต้องรณรงค์เรื่องของการให้คุณแม่เนี่ยเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
2: ใช่
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีเด็กที่โตขึ้นมาเนี่ยน้ำนมแม่จะเป็นเกราะป้องกันอย่างดีเลยนะคุณ
2: ครับ
1: เป็นภูมิคุ้มกันให้คุณตัวร้อน
2: นิดนึงนิดนึง
1: ดื่มนมไหมยัง
2: ไม่ดีผมมีไข้นิดหน่อย
1: ไข้นิดหน่อยแต่ว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของเกี่ยวกับคุณแม่น้ำนมน้อยนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นไปพบกับแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนานปุ่มเพชรหรือว่าคุณหมออุ๋มนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะวันนี้คุณหมออุ๋มจะมาเล่าให้ฟังเก
2: ี่
1: ยวกับประเด็นเรื่องนี้แหละค่ะคุณแม่ที่อาจจะคลอดน้องออกมาแล้วนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องน้ำนมไม่ค่อยไหลหรือว่ามีแล้วเนี่ย คือไหลก็น้อยอ่ะน้ำนมไม่มีอะไรแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างวันนี้คุณหมอมีเคล็ดลับมาบอกด้วยค่ะ
2: ครับผม
1: คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
2: สวัสดี
1: คุณหมอค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะขอเปิดเสียงก่อนค่ะ
2: คุณหมอได้ยินไหมครับ
1: โอเคได้ยินไหมคะคุณหมอเอ๊ไม่ได้ยินเราน่าจะต้องใส่หูฟังเดี๋ยวขออนุญาตนะคะลองใส่หูฟังก่อนเอ๊มันไม่ได้ยินเสียงเลยพี่บูไม่ได้ยินเสียงไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนะคะคุณหมอ
2: คุณหมอได้ยินไหมครับแต่ทางเราไม่ได้ยินเสียงเลย
1: คุณหมอลองคุยดูไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงคุณหมอนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังนะคะที่ฟังทางวิทยุตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังปรับสัญญาณอยู่นะคะได้ยินไหมคะพี่บู
2: ๊ไม่ทาง
1: ไม่ได้ยินใช่ไหมคะถ้างั้นให้ทีมงานสตรีมใหม่ไหมคะเนาะลองทีมงาน Facebook Live ตอนนี้นะคะสตรีมหยาดไม่มีเสียงออกมานะคะฝากรบกวนเช็คหน่อยนะคะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะอัปเดตข
2: ่
1: าวสารกันไปก่อนนะคะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้เป็นวันแม่
2: ใช่ใช่
1: แล้วก็เราได้ไปเห็นในของกรมอนามัยออกมาพูดถึงเรื่องของน้ำนมแม
2: ่
1: โดยเฉพาะในวันสำคัญวันแม่แห่งชาติเนี่ยเขาก็ออกมารณรงค์เรื่องของการดื่มนมแม
2: ่
1: อยากให้เด็กทุกคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะที่อาจจะเลี้ยงลูกมือใหม
2: ่
1: พอลูกออกมาแล้วเนี่ยอยากจะให้โฟกัสว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กเนี่ยเพราะพัฒนาการเด็กเนี่ยสมองมันต้องเจริญเติบโตไงคุณ
2: ใช่แล้ว
1: น้ำนมแม่เนี่ยโอ้โหมีประโยชน์มากมายเลยนะ
2: เป็นสารอาหารแล้วที่สำคัญ
1: ชั้นเดเบสอ่ะชั้นยอด
2: ชั้นเดเบส
1: ชั้นยอด
2: ยังมีความหมายอีกนะว่ามันเป็นเหมือนกับการส่งผ่านความรักจากแม่สู่ลูกจากแม่สู่ลูกนะครับเพราะว่าคือน้ำนมแม่เนี่ยคือพี่กบเหมือนกับว่าสมมติถ้าสมมตินะครับสมมติว่าเราเป็นคุณแม่เราทานอะไรเข้าไปเราบริโภคหรือเสพอะไรเข้าไปเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะอยู่กับลูกนะ
1: ใช่
2: นึกออกไหมเพราะว่าอย่างถ้าสมมติเรารักลูกเนี้ยอันนี้เราคุยกันเนาะค
1: ือ
2: ถ้าสมมติว่าเรารักลูกเนี่ยผมเชื่อนะคุณแม่หลายคนนะก็จะเลือกที่จะไม่สูบบุหรี
1: ่ใช
2: ่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเหล้าอะไร
1: เรื่องบุหรี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมีมาอัปเดตกันด้วยนะเรื่องบุหรี่นี่แหละค่
2: ะ
1: เรื่องบุหรี่นี่ก็สำคัญเหมือนกัน
2: สิ่งที่บริโภคเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือบุหรี่เน
1: ี่
2: ยสุดท้ายถ้าลูกนะครับดื่มน้ำนมแม่เนี่ยเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นไปด้วยคุณแม่ก็จะเลือกทานแต่อาหารที่มันมีประโยชน
1: ์ใช่ยิ่งยุคสมัยนี้คุณดูสิโซเชียลมาแรงแล้วก็การที่จะเลี้ยงลูกให้เติบโตได้เนี่ยเราว่ามองกลับไปย้อนกลับไปเมื่ออดีตอะสม
2: ั
1: ยดิฉันสมัยคุณแม่พ่อแม่เราเนี่ยเด็กๆสมัยนู้นไม่มีโซเชียลที่จะให้มาศึกษาหาข้อมูลนะทุกคนเลี้ยงตามที่แบบปู่ย่าตายายสอนมาแบบไหนก็เลี้ยงตามนั้นแต่ทุกวันนี้เราก็ต้องเลี้ยงให้เด็กเนี่ยมีความสมบูรณ์มากกว่าย้อนกลับไปเมื่อก่อนเนาะด้วยวิวัฒนาการทาง
2: เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆนานาแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยเนี่ยพี่กบรู้ไหมคืออะไร
1: อะไรคะ
2: ความรักเนี่ย
1: โอ้ใช่ใช่คุณหมอเข้ามาแล้วทำไมเสียงมันเอ็กซ์คะได้ยินไหมคะคุณหมอคะคุณหมอคะ
3: ได้ยินปกติ
1: แต่เสียงมันย้อนๆ
2: น
1: ะ
2: เสียงมันคุณหมอแล
1: ้
2: ว
1: ได้ยินเสียงคุณหมอแล้ว
2: คุณหมอได้ยินเราไหมครับ
1: อันนี้สตรีมหยาดหรือว่าเป็นโทรเข้าคะสตรีมหยาด
3: ได้ยินเสียงต
2: าโอเคดีดีดีดีแล้วครับดีแล้ว
1: สวัสดีคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะ
2: ครับผม
1: แต่ว่าคุณผู้ฟังทางบ้านฟังอยู่แล้วก็เอ๊ะทำไมไม่ได้ยินเสียงคุณหม
2: อ
1: คุณหมอแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรหรือว่าคุณหมออุ่มนะคะจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรประเด็นวันนี้เราได้เกริ่นไปแล้วก็คือเรื่องของคุณแม่ที่คลอดน้องออกมาแล้วมีปัญหาเรื่องน้ำนม
2: ครับ
1: บางคนก็อาจจะเขาบอกว่าน้ำนมไม่มีกับน้ำนมน้อยค่
3: ะก็ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องน้ำนมนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็หลังคลอดมาเนี่ยประสบปัญหาเนาะแต่ทีนี้คือในเรื่องของน้ำนมน้อยเนี่ยค่ะมันก็มีหลายปัจจัยนะคะเราปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเราส่งเสริมการให้นมแม่นะคะอย่างน้อย6เดือนเนาะแต่ถามว่ามันต้องแบบ6เดือนเป๊ะเลยไหมอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกมันเป็นเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะบางคุณแม่บางท่านเนี่ยอาจจะแบบกดดันตัวเองมากเนาะแล้วก็ทำให้บางทีมันเรื่องความเครียดความกดดันเนี่ยก็มีผลต่อเรื่องของน้ำนมเช่นกันนะคะ ซึ่งถามว่าทำไมเราถึงต้องส่งเสริมการให้นมแม่นะคะกับทารกนะคะเพราะว่านมแม่เนี่ยเป็นอาหารที่ดีที่สุดนะใช้คำว่าอาหารที่ดีแล้วก็เหมาะสมที่สุดสำหรับทารกในช่วงแบบช่วงแรกของชีวิตเขานะคะบางคนเนี่ยก็เลยเป็นกังวลนะแต่ทีนี้ถ้าเทียบการนมแม่กับนมผงเนี่ยถ้ามันไม่มีจริงๆเนี่ยการกินนมผงเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะคะมันก็ใช้ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะหรือถ้าเราทำได้เรามีน้ำนมเนี่ยนะคะในภาวะปกติเนี่ยก็คือการให้นมแม่เนี่ยก็เลยจะเป็นทางเลือกนะคะที่ดีกว่านั่นเองนะคะซึ่งปริมาณน้ำนมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการดูแลสุขภาพตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์เนาะแล้วก็เขาก็บอกว่ามีเรื่องของกรรมพันธุ์หรืออะไรเงี้ยด้วยนะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีหลักฐานชี้ชัดนะว่ากรรมพันธุ์ทำให้เรามีน้ำนมมากน้ำนมน้อยจริงหรือเปล่านะคะแต่ส่วนหนึ่งที่มีการศึกษาเนี่ยพบว่าถ้าเราบำรุงตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์เนี่ยค่ะจะทำให้น้ำนมเนี่ยมาได้ดีมากกว่าคนที่ไม่ได้ดูแลไม่ได้บำรุงเลยในช่วงแรกนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวนะคะปัจจัยหลายๆอย่างนะมีผลต่อเรื่องของน้ำนมนะคะเรื่องของลูกกินถูกวิธีความถี่นะคะเรื่องของการพักผ่อนความเครียดแล้วก็สุขภาพของคุณแม่เองนะคะอันนี้ก็มีผลอย่างมากนะคะในเรื่องของปริมาณน้ำนมนะคะซึ่งอีกอันนึงอีกปัจจัยนึงที่หลายคนจะเข้าใจผิดนะก็คือคุณแม่ที่มีเต้าดมขนาดเล็กจะไม่มีน้ำนมอันนี้ไม่จริงนะคะต้องบอกว่าขนาดของเต้านมไม่ได้เป็นตัววัดปริมาณน้ำนมที่จะร่างกายจะสร้างได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนนะคะเต้านมเล็กเต้านมใหญ่ก็สร้างนมปริมาณน้ำนมได้เหมือนกันนะคะ
1: ค่ะ
3: ทีนี้เราไปชี้ที่อะไรคือถ้าถามว่าใครที่บอกว่าน้ำนมน้อยก่อนเนาะบางคนเนี่ยบอกว่าน้อยแต่ว่าอาจจะต้องดูว่าน้อยหมายถึงอะไรนะคะน้อยในความหมายของหมอเนี่ยอาจจะต้องพิจารณาหลายส่วนนะคะอย่างเช่นลูกเนี่ยน้ำหนักตัวไม่ขึ้นเลยนะคะดูที่การเจริญเติบโตของลูกนะลูกกินนมเราแต่ว่าน้ำหนักไม่ขึ้นเลยน้ำหนักตกเกณฑ์นะคะแสดงว่าน้ำนมอาจจะไม่พอนะลูกไม่ค่อยขับถ่ายนะปกติเด็กๆ เนี่ยช่วงแรกๆเขาจะถ่ายทารกเขาจะถ่ายทั้งวันนะคะทุกวันถ้าเป็นเด็กทารกแรกเกิดเลยอายุเดือนแรกเนี่ยประมาณ 6-8 ครั้งที่เขาจะต้องฉี่เนาะหรือว่าเรื่องของ เวลาอุจจาระเนี่ยค่ะวันนึงก็อาจจะหลายครั้งในช่วงสัปดาห์แรกแต่ถ้าทั้งวันลูกไม่ถ่ายเลยนะคะไม่ฉี่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาอาจจะได้รับปริมาณน้ำนมที่ไม่เพียงพออันนี้กรณีที่เข้าเต้าอย่างเดียวนะคะไม่ได้ให้ขวดนมนะหรือขณะกินนมนะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่สังเกตได้เลยก็คือถ้าลูกดูดนานผิดปกติคือเขายังไม่อิ่มเขาดูดมากกว่า45นาทีขึ้นไปนะคะแสดงว่าน้ำนมหลาจะมาน้อยและหรือระหว่างดูดเนี่ยเด็กบางคนนะคะอาจจะรู้สึกหงุดหงิดนะแบบกัดนะคะดึงหรือว่างองแงเวลาขณะดูดนมนะคะเพราะว่าหิวแต่ว่านมไม่ออกไม่มีน้ำนมนะคะอันนี้ถึงจะเรียกว่าน้ำนมน้อยเนาะเพราะว่าแล้วก็ถ้าเป็นคุณแม่สายปั๊มนะปั๊มมารอบนึงเนี่ยช่วงแรกได้แค่แบบไม่ถึงออน2ออนเนี่ยค่ะนะอันนี้ก็ถือว่าน้อยว่าไม่เพียงพอต่อลูกแต่ว่าอย่างที่บอกปริมาณน้ำนมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะมันไม่ได้แบบคลอดปุ๊บปั๊มได้10ออนอย่างเงี้ยไม่มีนะเออเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลานะคะจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมแล้วก็วิธีการให้นมของคุณแม่นั่นเองนะคะทีนี้สิ่งสำคัญถ้าเราอยากให้น้ำนมนะมามากนะคะในคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองนมน้อยนะคะอันแรกเลยก็คือเรื่องการให้ลูกดูดนมอย่างสม่ำเสมออันนี้ถ้าเป็นคุณแม่สายเข้าเต้านะคะก็คือให้ลูกดื่มนมจากเต้าเลยจากอกเลยเนี่ย
1: ค่ะ
3: ก็คือจะต้องโดยหลักการการสร้างน้ำนมเนี่ยมันคือยิ่งกระตุ้นนะคะแสดงว่าลูกต้องการร่างกายก็จะผลิตแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่กระตุ้นเราไม่ได้ให้ลูกเข้าเต้าหรือเราไม่ปั๊มเลยนะคะห่างมากๆเนี่ยนะเขาบอกว่าต้องเข้าเต้าทุกๆอย่างน้อย3ชั่วโมงเนาะในช่วงแรกนะคะ 2-3 ชั่วโมงเนี่ยควรเข้าเต้าครั้งหนึ่งนะก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะให้น้ำนมเนี่ยมันมามากขึ้นร่างกายก็จะผลิตมากขึ้นเพราะว่าเกิดการกระตุ้นแล้วบอกว่าลูกเนี่ยต้องการเนาะร่างกายก็จะผลิตแต่ถ้าเราไม่กระตุ้นนะร่างกายก็จะบอกว่าอ๋อพอแล้วไม่ผลิตแล้วมันก็จะค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะงั้นเนี่ยเราต้อง ให้ลูกดูดนมอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญคือเรื่องของท่านะคะการเข้าเต้าที่ถูกต้องนะคะหรือการมันมีพยาบาลนมแม่เนาะที่เวลาหลังคลอดเนี่ยเขาจะมาสอนแหละว่าต้องเข้าท่าไหนนะคะลูกต้องอมลานนมให้ถูกต้องนะคะน้ำนมถึงจะออกได้ดีบางทีแบบลูกเอาลูกเข้าเต้าผิดนะเอาลูกงับแล้วดูดแล้วเจ็บคุณแม่บางท่านเนี่ยคุณแม่มือใหม่เนี่ยก็คือเลิกเลยไม่ให้ลูกเข้าเต้าแล้วเพราะว่าเจ็บนะคะอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำให้ถูกต้องก่อนถูกวิธีและสม่ำเสมอนะคะจะเป็นตัวช่วยให้น้ำนมมาได้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะสองคือเรื่องอาหารการกินอันนี้สำคัญมากนะคะถ้าคุณแม่เนี่ยจะรู้เลยว่าห้ามอันนั้นห้ามอันนี้นะคะคือมันก็มีหลายกระแสเนาะแต่ว่าสำหรับหมอเองนะคะต้องบอกว่าคุณแม่ที่ให้นมลูกเนี่ยกินได้นะคะกินได้หลากหลายกินได้หมดเลยยกเว้นพวกของแสลงถ้าเป็นทางแผนไทยก็พวกของหมักดองของดิบอะไรเงี้ยก็อย่าเพิ่งไปกินนะคะ
1: ส้มตำ
3: หรืออะไรที่มันแบบหมักดองอ่ะนะเพราะว่ามันนมก็คือเลือดเนาะมันก็ส่งผ่านไปให้ลูกเราได้นะคะอันเนี้ยก็กินให้หลากหลายกินให้ครบ5หมู่นะคะโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องเน้นพวกตระกูลผักหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มันย่อยง่ายนะคะธัญพืชไม่ขัดสีพวกเนี้ยค่ะก็จะช่วยให้น้ำนมของเราเนี่ยมันมีสารอาหารครบถ้วนนะคะที่ลูกจะสามารถเอาไปใช้ในการเจริญเติบโตของเขาได้นะคะเนาะกินผักผลไม้ไขมันที่ดีนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญในเรื่องการกินเนี่ยคือการกินน้ำนะคะคุณแม่คนไหนที่อยากมีน้ำนมเพียงพอเนี่ยจะต้องกินน้ำให้เพียงพอนะคะถ้าเราให้นมลูกเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยไม่ควรจะขาด3ลิตรต่อวันนะคะแล้วก็จิบใช้การจิบบ่อยๆจะเห็นว่าในวงการคุณแม่เนี่ยเขาจะมีชาบำรุงน้ำนมอะไรพวกเนี้ยค่ะจริงๆเนี่ยสมุนไพรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ออกฤทธิ์100% ตามที่เขาเคลมนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณแม่จะได้แน่ๆก็คือน้ำที่คุณแม่กินเข้าไปนะคะเพราะเนี่ยถ้าเราไม่กินไอ้พวกเครื่องดื่มบำรุงอะไรเลยเนี่ยการกินน้ำให้เพียงพออย่างน้อย3ลิตรต่อวันเนี่ยนะคะก็ถือว่าไปทดแทนได้นะคะในเรื่องของการให้นมแต่เมื่อไหร่ที่เรากินน้ำน้อยเนี่ยนะคะการผลิตน้ำนมเนี่ยมันก็จะน้อยลงไปด้วยนั่นเองนะคะ
2: ครับผม
3: ถัดมานะคะก็คือเรื่องของการพักผ่อนและความเครียดนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณแม่ full time เนาะหรือว่าเลี้ยงลูกเองคนเดียวไม่มีคนช่วยเนี่ยอันนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของภาวะความเครียดเรื่องการนอนไม่พออะไรเงี้ยนะคะซึ่งช่วงหลังคลอดเนี่ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะอันนี้ต้องขอความร่วมมือกับคนในครอบครัวเนาะที่แบบว่าจะต้องแบบสลับบ้างในบางช่วงนะคะหรือว่าลดภาระงานหรืออะไรที่มันแบบไม่จำเป็นสำหรับคุณแม่เนี่ยค่ะเพื่อให้คุณแม่เนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนนะคะคืออย่างหมอเลี้ยงลูกเองนะช่วง3เดือนแรกนะคะคือถ้าลูกนอนเราก็นอนนะลูกตื่นเราก็ตื่น
1: จัดตวงไว้ก่อน
3: เ
1: ซฟร่างกาย
3: ค่ะเพราะว่าบางคนเนี่ยบอกว่าอ่ะลูกนอน
1: ไปทำงานบ้าน
3: ต้องไปทำงานบ้านทุกทีบอกว่าไม่ได้
1: ไม่ได้พักเลย
2: โอ้โหจริง
3: โดยสุขภาพเนี่ยมันต้องนอน
2: ต้องชมคุณหมออุ่มนะพี่กบนะเพราะว่าอย่างคำว่าคุณแม่ฟูลไทม์เนี่ยความหมายตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นคุณแม่อย่างเดียวเลยคือไม่ได้ทำออกมาทำงานข้างนอกแต่ว่าอย่างคุณหมออุ่มเน
1: ี่
2: ย
1: คือเลี้ยงแบบเลี้ยงเบ็ดเสร็จจบกระบวนการ
2: ไม่มีแม่บ้านหรืออะไรช่วยแต่อย่างคุณหมออุ่มเนี่ยก็คือออกมาทำงานด้วยแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยโอ้โหสุดยอดเลยนะ
1: แต่ว่าช่วงเลี้ยงลูกก็
3: ช่วง3เดือนแรกพักช่วงลาเราก็จะฟูลไทม์อ่ะเนาะช่วง3เดือนแรกอ่ะว่าตอนช่วงหมอคลอดน้องอ่ะก็คือได้ลา3เดือนนะคะก็จะเป็นช่วงนั้นที่เราได้อยู่กับลูกแบบเต็มที่เลยนะแต่ว่าเราต้องจัดสรรเวลานะคะก็คือให้ได้นอนนะลูกนอนเราก็นอนอ่ะช่วงแรกนะคะแต่ว่าถ้าลูกตื่นเราก็ทำกิจกรรมนะคะแต่ว่าซึ่งถ้าครอบครัวไม่ซัพพอร์ตตรงส่วนนี้ค่ะก็จะยากนิดนึงนะอันนี้ต้องบอกว่าครอบครัวต้องมีส่วนช่วยด้วยนะคะเพราะถ้าคุณแม่เครียดนะคะการผลิตน้ำนมก็จะทำได้ไม่ดีนะอันนี้ก็สำคัญกันเพราะฉะนั้นต้องได้พักผ่อนด้วย
1: ค่ะพอพูดถึงเรื่องภาวะความเครียดก็เห็นหลายคุณแม่นะคะที่เป็นคุณแม่มือใหม่พอคลอดน้องออกมาแล้วมีภาวะความเครียดแบบนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงน้องไหมคะว่าเลี้ยงลูกแล้วก็บางทีเกิดความเครียดว่าการให้นมจะยังไงการเลี้ยงน้องจะยังไงดี
3: ต้องบอกว่ามันมีหลายปัจจัยนะคะเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยคือพอจัดการเรื่องความเครียดไม่ได้คือฮอร์โมนก็มีส่วนนะคะฮอร์โมนหลังคลอดเนี่ยก็มีผลบางคนก็ถ้าจัดการไม่ได้หรือว่าสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่เอื้อต่อการเลี้ยงดูลูกเนี่ยค่ะก็จะนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าหลังคลอดได้เนาะมาม่าบูนะคะพวกเนี้ยค่ะก็ต้องบอกว่ามันมีผลโดยตรงอะเนาะซึ่งในส่วนเนี้ยถ้าคุณแม่ท่านไหนที่ประสบปัญหานะคะในเรื่องของการเลี้ยงลูกแล้วรู้สึกว่าอารมณ์หรือว่าความเครียดเราจัดการไม่ได้เนี่ยค่ะการปรึกษาคุณหมอนะคะเดี๋ยวนี้เขามีจิตแพทย์ครอบครัวนะคะก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยจัดการเรื่องของอารมณ์แล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะจะได้แบบว่าบางคนแบบเครียดมากแล้วก็ไปลงที่ลูกอะไรเงี้ยเวลาลูกร้องเสียงดังอะไรเงี้ยค่ะนะมันก็จะมีวิธีรักษาหรือวิธีจัดการอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยไว้นานนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้เนาะแล้วก็นำไปสู่เรื่องอย่างที่บอกแม่สุขภาพดีอารมณ์ดีการผลิตน้ำนมก็ดีนะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของเด็กและของลูกเราด้วยนะคะ
2: ครับ
3: เนาะถัดมานะคะคือในเรื่องของสมุนไพรบำรุงน้ำนมหรืออาหารบำรุงน้ำนมอันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่หลายคนก็บอกว่าหลังคลอดต้องกินอันนั้นอันนี้นะคะถามว่ามันช่วยได้ไหมไอ้ส่วนที่ช่วยได้ก็ช่วยได้แต่ถามว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันกินแล้วจะน้ำนมมา 100% ไหมไม่ใช่นะคะอย่างที่บอกว่ามันมีปัจจัยอื่นๆด้วยนะที่ต้องทำไปพร้อมๆกันสมุนไพรหรืออาหารเป็นตัวเสริมอย่างที่เขาบอกใช้คำว่าบำรุงน้ำนมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งเดียวนะที่กินแล้วมาเลยนะคะแต่ว่ามันช่วยได้นะคะทีนี้มีอะไรบ้างนะสมุนไพรในกลุ่มที่ช่วยบำรุงน้ำนมนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะตัวแรกเลยคือหัวปลีนะเพราะว่าหาง่ายนะคะหาง่ายแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรอันดับต้นๆเลยเนาะที่ถ้าพูดถึงแบบคุณแม่หลังคลอดเนี่ยควรจะรับประทานเนาะเพราะว่ามีทั้งธาตุเหล็กมีแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีสูงนะช่วยทั้งเรื่องของบำรุงร่างกายช่วยสร้างนะกระตุ้นการสร้างน้ำนมหมอเองก็รับประทานนะคะช่วงที่เพราะว่าหมอให้นมปีครึ่งเนาะก็คือแบบยาวๆนะคะก็กินนะต้มเป็นน้ำนะใส่กับอินทผลัมนะคะหรือว่าต้มใส่ใบเตยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดื่มเป็นน้ำ
1: ปรุงอาหารใช่ไหมคะเราทำเป็นน้ำ
3: ปรุงอาหารด้วยก็คือทานทั้งสองแบบค่ะทั้งแบบว่าเป็นรูปแบบน้ำต้มหัวปลีนะน้ำหัวปลีเหมือนที่เขามีบรรจุขวดสำเร็จเนาะหรือชาหัวปลีอย่างเงี
1: ้
3: ยแล้วก็แต่ว่าเราต้มกินเองนะเพราะว่าเรามีที่บ้าน
1: สัดส่วนคุณหมอคะถ้าเกิดว่าเผื่อว่าคุณแม่บางท่านเนี่ยจะใช้สูตรแบบเป็นเครื่องดื่มคุณหมอใช้สัดส่วนยังไงคะต้มหัวปลี
3: ถ้าที่หมอทำอะค่ะจะใช้หัวปลี1หัวนะคะคือหัวขนาดไม่ใหญ่มากขนาดสักประมาณฝ่ามือเราอย่างค
1: ่
3: ะ
1: ลอก
3: เอาปลีข้างนอกที่มันแก่ๆออกนะที่สีเข้มๆนะมันก็จะเหลือสีขาวอมชมพูเนา
1: ะ
3: แล้วก็ใช้1หัวเนี่ยค่ะต้มกับน้ำประมาณ3ลิตรนะคะหั่นเป็นหั่นฝอยเป็นฝอยๆเหมือนเวลาเราทำแกงอะค่ะแล้วก็อาจจะแช่น้ำเกลือก่อนนะครั้งแรกนะคะเพื่อไม่ให้มันดำนะเวลาไปต้มสีก็จะสวยนะคะแล้วก็ต้มกับน้ำเนี่ยก็คือถ้าไม่กินหวานก็คืออาจจะไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่ว่าส่วนตัวหมอเองอ่ะชอบสูตรที่ต้มใส่กับอินทผลัมแห้งค่ะเพราะว่าอินทผลัมเองก็เป็นตัวช่วยบำรุงน้ำนมด้วยเช่นกันนะแล้วก็ถ้าชอบกินหอมหน่อยก็เติมใบเตยไปสัก 3-4 ใบนะคะต้มแค่เดือด15นาทีแล้วก็กรองเอาน้ำมาทานน้ำเนี่ยมันจะได้น้ำสีชมพูอมม่วงอ่อนๆนะคะก็เก็บไว้ดื่มวันนึงเนี่ยดื่ม3แก้วเช้ากลางวันเย็นได้เลยนะคะหรือว่าบางคนอ่ะดื่มต่างน้ำนะคะก็ได้แต่วันนึงก็คงไม่ควรจะเกินสักแบบ 1-1.5 ลิตรถ้าเป็นแบบน้ำหัวปลีนะคะอาจจะต้องดื่มน้ำเปล่าอื่นๆด้วยเนาะแต่ว่าถ้าเสียดายแบบไม่อยากกินแค่น้ำนะก็สลับไปกินเมนูอื่นนะแกงหัวปลีทอดหัวปลีอะไรก็ทำได้แกงเลียง
2: ผัดไทยอะไรได้ไหมฮะใส่หัวปลี
3: ได้ค่ะกินสดก็ได้หรือว่าแบบต้มก็ได้นะเพราะว่าหัวปลีเองเนี่ยมันเป็นแบบได้ประโยชน์หลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แบบหาง่ายแล้วก็ต้นทุนแบบไม่ได้สูงมากนะคะที่จะหาได้ทั่วไปเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มีน้ำหัวปลีสำเร็จรูปนะคะจำหน่ายเนาะในซูเปอร์มาร์เก็ต
2: ผมก็ไม่เคย
3: ใช่คนหนึ่งราคาสูง
1: เดี๋ยวคุณเลยต้องไปทำแน่เลยชอบแบบว่าคาที่แล้วก็ทำอะไรนะจิงเจอช็อต
2: ป พอดี
1: จริงเจอช็อตทำมาแล้ว
3: ลองดูอร่อยดีนะคะหรืออย่างถ้ามีหัวปลีนะตัวที่หาง่ายเหมือนกันก็คือกะเพรานะคะกะเพราก็ช่วยเรื่องของกระตุ้นน้ำนมได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีแบบเรื่องของกระตุ้นการไหลเวียนนะคะแล้วก็ทำให้แบบว่าการขับน้ำนมเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะก็คือกินผัดกะเพราเนี่ยแหละค่ะหรือถ้าแบบมีเยอะอาจจะทำเป็นชากะเพราก็ได้นะคะกินอะไรกินขิง
1: ขิง
3: อีกง่ายนะคะเป็นแบบขิงผงชงก็ได้ต้มน้ำขิงก็ได้หรือว่ากินผัดขิงอาหารที่มีขิงนะคะเพราะตัวขิงเองเนี่ยก็ช่วยเรื่องการไหลเวียนแล้วก็เรื่องของกระตุ้นการขับน้ำนมนะคะได้ดีเช่นกันนะแล้วก็ขิงเนี่ยยังเป็นตัวช่วยนะในคุณแม่แบบหลังคลอดใหม่ๆนะคะมันความร้อนเนี่ยมันก็คือไปกระตุ้นการเผาผลาญเนาะบางคนแบบว่ามีเรื่องน้ำหนักค้างอะไรเงี้ยนะคะการกินขิงเนี่ยก็จะช่วยได้ดีนะคะแล้วก็พวกพืชตระกูลแมงลักนะคะโหระพาแมงลักพวกนี้ค่ะที่มันช่วยกระตุ้นขับลมเนี่ยก็ให้ผลดีเหมือนกันนะคะในกลุ่มเรื่องของบำรุงน้ำนมนะคะในส่วนของสมุนไพรที่เป็นแบบสากลอีกตัวนึงนะคะที่หมออยากแนะนำก็คือลูกซัดลูกซัดมันจะเป็นสมุนไพรลูกซัดค่ะ
2: อ
3: ๋
2: ออันนี้
3: ใช่อันนี้มันมีข้อมูลการใช้นะในทางตะวันตกแต่ชื่อลูกซัดเป็นเม็ด
2: ๆสีเหลืองไม่ทันอากาศดอเด็กเหรอครับคุณหมอ
3: ใช่ค่ะ
2: ลูกซัดเลยนะ
1: ค่ะ
3: ใช่ค่ะตัวลูกซัดเนี่ยค่ะมันจะเป็นสมุนไพรทางตะวันตกเนาะที่เขาใช้ในการบำรุงน้ำนมนะคะก็คือมันมีสารที่ไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ในเรื่องของการสร้างน้ำนมนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีพวกชาลูกซัดหรือว่าเป็นแคปซูลเป็นอาหารเสริมอะค่ะในกลุ่มเนี้ยนะคะที่ใช้เสริมได้ในคุณแม่ที่น้ำนมน้อยแต่ว่ามันมีข้อควรระวังนะคะในการกินลูกซัดเนาะก็คือแบบว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือว่าเภสัชกรนะก่อนใช้นะคะมีข้อจำกัดอยู่หรือว่ากินมากไปมันจะแบบท้องเสียหรืออะไรเงี้ยได้นะคะส่วนใหญ่ก็กินน้อยๆนะหมอเคยลองกินแต่ว่าโดยส่วนตัวนะมันไม่ค่อยอร่อยนะคือมันมีกลิ่นแล้วก็รสที่มันจะเพาะตัว
1: คุณหมอเคยทานไหม
2: ถั่วเลย
3: มันมีกลิ่นหอมๆของเขามันเป็นเม็ดเหลือง
1: ๆคล้ายๆถั่วตระกูลคล้ายๆถั่วไหมคะ
3: หน้ามันจะบอกว่าถั่วไหมตัวลูก
2: ซัดเมื่อกี้เซิร์ชดูมันคล้ายๆถั่ว
1: เหรอ
2: โอ้แต่ว่า
3: หน้าตามันคล้ายๆถั่วแต่ว่าม
2: ัน
3: รสชาติมันแบบว่าร
1: สชาติไม่ถั่วรสชาติไม่ถั่ว
2: เนี่ยเราพวกเรา
1: ก็คือ
2: ตั้งตารอคุณหมอ
1: ถั่วถั่วน่ะมโนว่าถ้าถั่วมันอร่อย
3: ทำไม่ดีมันจะติดขมคือส่วนใหญ่อะเขาจะไม่ได้กินเดี่ยวๆก็คือจะไปผสมกับสมุนไพรอื่นๆที่เป็นกลุ่มช่วยบำรุงน้ำนมเนี่ยค่ะแล้วก็จะใส่แค่แบบนิดเดียวในการใช้อะไรเงี้ย
1: ต้องใช้สด
3: หร
1: ือ
3: ที่หมอเห็นเนี่ย
1: สดหรือสุกคะ
3: เขาเป็นที่เราได้มาส่วนใหญ่มันจะเป็นเม็ดแห้งมาแล้วค่ะ
1: ค่ะแล้วมาต้ม
3: ถ้าเป็นตัวลูกสัตว์นะใช่เอาส่วนใหญ่เขาก็จะไปชงเป็นชาหรือว่าเอาไปต้มน้ำเนี้ยแต่ว่าจะไม่ได้กินเดี่ยวๆบางคนก็เอาไปประกอบอาหารเนี้ยแต่ว่าโดยส่วนตัวค่ะก็ถือว่ากินยากนิดนึงอาจจะต้องเลือกเป็นแบบอาหารเสริมนะที่เขาแบบแคปซูลสำเร็จอย่างเงี้ยแคปซูลรวมน้ำนมอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีลูกค้าเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะ
2: ครับผม
3: ก็อันนี้ก็ช่วยได้นะแล้วก็คือถ้าไม่กินสมุนไพรถ้าไม่กินเสริมพวกเนี้ยก็ส่วนใหญ่ก็แนะนำกินเป็นอาหารแล้วกันค่ะง่ายๆนะอาจจะดื่มน้ำมากขึ้นหรือทำน้ำสมุนไพรชาสมุนไพรอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ถ้าเต้านมมันคัดตึงนะการประคบเต้านมก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าการประคบเต้านมเนี่ยก็จะช่วยให้กระตุ้นการไหลเวียนบริเวณนั้นนะคะการขับออกของน้ำนมเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ในกลุ่มคุณแม่ที่มาน้อยจริงๆนะคะในวงการคุณแม่มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการทำ PP นะคะหรือเรียกว่า power pumping นะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำนมเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมการดูดนม TT ของลูกนะคะของเด็กทารกเนาะถ้าเราทำ PP เนี่ยค่ะส่วนตัวหมอเคยลองเหมือนกันเพราะว่าช่วงกลับมาทำงานใหม่ๆอ่ะก็คือพอเราเครียดเราก็ตกรอบเราก็ไม่ได้ปั๊มนมแล้วนมก็มาน้อยลงนะคะแล้วก็ช่วงมีประจำเดือนเนี่ยนมก็จะน้อยลงอันนี้เป็นปกตินะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าพอมันตกรอบเนี่ยเราต้องทำ PP เพื่อกระตุ้นให้น้ำนมเนี่ยกลับมานะคะมากขึ้นถ้าปั๊มเนี่ยสูตรการทำ PP เนี่ยจริงๆมีหลายสูตรนะคะแต่ว่าที่นิยมเนี่ยก็คือเหมือนจะปั๊มต่อเนื่อง20นาทีส่วนใหญ่ปั๊มนมเขาจะปั๊มกัน30นาทีเนาะตามรอบเครื่องนะแต่สูตร PP เนี่ยเขาจะทำปั๊ม 20นาทีพัก10นาทีนะคะปั๊ม10นาทีพัก10นาทีแล้วก็ปั๊มอีก10นาทีนะคะรวมรอบปั๊มเนี่ยเป็น40นาทีนะคะแต่ว่าจะใช้เวลาใช้เวลาจริงๆอ่ะจะอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงต่อการทำ PP 1รอบนะคะแล้วเนี่ยช่วงที่หมอกู้น้ำนมอ่ะค่ะก็คือจะตื่นมาทำตอนเช้านะรอบ 6:00 นเช้าจะทำ PP นะคะทำอยู่สักอาทิตย์นึงนะคะก็น้ำนมก็กลับมาปกติรอบนึงเนี่ยปั๊มได้ประมาณ10ถึง12ออนต่อรอบนะคะแล้วเนี่ยก็ถ้าคุณแม่คนไหนที่มีปัญหาน้ำนมน้อยนะคะก็ลองศึกษาเรื่องการทำ PP ดูนะคะเพราะว่าจริงมีข้อมูลมีพยาบาลนมแม่หรืออะไรเงี้ยเขามาให้ข้อมูลค่อนข้างเยอะเลยในเรื่องของการทำPP ที่ถูกต้องนะคะก็เป็นตัวช่วยกระตุ้นน้ำนมได้ดีเหมือนกันนะคะก็แต่ว่าอย่างที่บอกค่ะน้ำนมไม่ได้มีแค่เรื่องการปั๊มนะคะเรื่องอุปกรณ์เนาะเรื่องการพักผ่อนเรื่องความเครียดนะคะเรื่องอาหารการกินนะคะมีผลทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราต้องดูแบบองค์รวมเน
2: า
3: ะไม่ได้อันใดอันหนึ่งนะคะ
2: ครับคุณหมอเดี๋ยวก่อนที่จะนั้นผมขอเมนูหนึ่งไหนๆก็หัวปลีแล้ววันนี้นะถ้าสมมติว่าคุณแม่น้ำนมน้อยหรือว่าใครก็ได้ครับอยากจะทำเมนูหนึ่งจากหัวปลีผมขอคุณหมออุ่มเมนูเด็ดเมนูหนึ่งครับ
3: แกงเลียงค่ะ
1: แกงเลียง
3: หัวปีเนาะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถ้ากินอาหารเนาะโดยเฉพาะแกงเลียงจะเห็นว่าทุกโรงพยาบาลที่มีคุณแม่เนี่ยจะมีเมนูแกงเลียงเพราะว่าในแกงเลียงอ่ะนอกจากมีหัวปลีนะคะยังมีอะไรมีฟักทองม
1: ี
3: ใบแมงลักมีมะรุมมีบวบมีพวกเนี้ยค่ะล
2: ้
3: วนแต่เป็นส่วนที่ช่วยบำรุงน้ำนมแล้วก็ความมีเครื่องเทศอ่อนๆของเมนูแกงเลียงเนี่ยค่ะจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนแล้วก็กระตุ้นน้ำนมได้ดีนะคะอาทิตย์นึงกินสัก 1-2 รอบก็ได้ค่ะก็ช่วยได
2: ้เป็นอาหารที่ทานง่ายนะครับ
1: ใช่เพราะว่าเวลาสังเกตไหมเวลาเราไปโรงพยาบาลบางคนแอดมิดแอดมิดเสร็จเรียบร้อยต้องมาทานอะไรพอพักฟื้นขึ้นมาปุ๊บคุณหมอก็จะมีเมนูจืดๆก่อนพอทานได้ปกติคุณหมอจะมีแกงเลียงมาทุกรอบแล้วดิฉันก็จะติดกินแกงเลียงตั้งแต่นั้นมา
2: จากโรงพยาบาล
1: จากโรงพยาบาล
2: จากแต่ก่อนกินไม่เป็น
1: ว่าก่อนกินไม่เป็นนะ
2: เมนูในโรงพยาบาล
1: แต่มันอร่อยอ่ะมันก็จะมีแบบพริกไทย
2: กุ้ง
1: แห้งพริกไทยมีผักที่มันหลากหลาย
2: ด้วยไหมฮะบางที
1: ่มีใส่กะปิด้วย
3: มีแล้วแต่สูตรค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีนิดหน่อย
1: เราใส่นิดเดียวอ่ะไม่ได้ใส่เยอะนะ
3: เพราะว่าแกงเลียง
1: ต้องไม่จัดเกินไปนะสำหรับ
2: แล้วใบที่ใส่ในแกงเลียงมันคือใบอะไรนะครับ
1: แมงลัก
2: ใบแมงลักครับ
3: ใบแมงลัก
1: แมงลัก
2: โอ้แล้วแมงลักนี่ช่วยบำรุงน้ำนมอีก
1: คุณจริงๆถ้าคุณอยากกินเป็นนะ
2: ทานได้อยู่แล้ว
1: มีรูป
2: ไม่ไหนแกงเลียงทานได้อยู่แล้วไม่จะบอกว่าพอใบแมงลักใช่ไหมแล้วหัวปลีอีกใช่ไหมโ
1: อ
2: ้หลายๆอย่างที่อยู่ในแกงเลียงเนี่ย
3: ฟักทอง
2: ด้วยใช่ไหมครับหลายอย่างที่อยู่ในแกงเลียงนี่คือบำรุงน้ำนม
1: ได้อย่างดีใช่นะคะอันนี้นอกจากเรื่องของการทำพีพีเนี่ยมันก็เหมือนกันถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนการออกกำลังกายกระตุ้นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงอาหารก็สำคัญคุณหมอบอกว่าการนอนหลับพักผ่อนก็ดีนะคะแล้วก็ต้องไม่เครียดด้วยนะคะมีส่วนอื่นเสริมอีกไหมคะนอกจาก4ประเด็น
3: ถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่ได้เข้าเต้านะคะที่เป็นคุณแม่ที่ปั๊มเนาะสายปั๊มล้วนนะคะที่แบบไม่ได้เข้าเต้าเลยเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญคือความสม่ำเสมอนะคะพยายามอย่าตกรอบปั๊มคือสมมติว่าเราปั๊ม 6:00 น.เที่ยง6:00 น.เนี่ยค่ะก็ควรให้ได้ตามรอบชั่วโมงเขาเพราะว่าร่างกายเนี่ยเหมือนจะเมมโมรี่ตัวเองว่าถ
1: ึ
3: งเวลาที่ต้องผลิตใช่ค่ะถ้าเราตกรอบปุ๊บเราร่างกายจะผลิตน้อยลงทันทีนะคะเพราะว่าถือว่าไม่ต้องการนะดังนั้นเนี่ยให้เราคิดเสมอว่าถ้าเราปั๊มตามรอบอย่างครบถ้วนเนี่ยค่
1: ะ
3: ร่างกายก็จะผลิตอย่างคงที่อยู่แบบนี
1: ้
3: แต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดนะคะหรือเราลดลงเนี่ยค่ะร่างกายก็จะผลิตน้อยลงถ้าเราอยากได้มากขึ้นเราก็ต้องปั๊มให้มากขึ้นถี่ขึ้นแต่ว่าไม่ควรจะถี่เกินมากกว่า3ชั่วโมงต่อครั้งเนา
1: ะ
3: เพราะว่าถ้ามากกว่านั้นเนี่ยคุณแม่ก็จะแบบเจ็บนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหา ถึงตามมา
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะให้คุณหมอพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเจ็บป่วยหรือว่าการใช้สมุนไพรไทยหรือการใช้ยาจากแพทย์แผนไทยนะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะที่เบอร์026918437ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
6: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
7: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
6: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
7: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
8: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:43 นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพค่ะพบกันในช่วงเวลานี้นะคะไปจนถึงเที่ยงตรงค่ะวันนี้นะคะในช่วงแรกนี้เราอยู่กับคุณหมออุ๋มแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะแล้วก็เราเปิดสายค่ะคุณเอิร์ธค่ะ
2: ครับก็ตอนนี้นะครับมีสายเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าอายุเท่าไหร่โทรจากไหนได้เลยครับผม
1: เชิญเลยค่ะ
9: ค่ะคือชื่อสุรีนะคะอยู่ปทุมธานีอายุ72ค่ะ
2: โอเค
1: เลย
9: ค
1: ่
9: ะค่ะคือความจริงอายายอ่ะมันมีอาการแบบปวดขานะแต่ปวดมานานแล้วเป็น2ปี3ปีแล้วมั้งแต่ว่าทำไมมันเสียงพูดตามอะคะเนี่ย
1: อ๋อมันดีเลยเพราะว่าคุณสุรีน่าจะเปิดวิทยุไว้ใช่ไหมคะ
9: ปิดแล้วค่ะ
1: ปิดแล้วจะไม่ดีเลยแล้วใช่เลยค่ะ
9: แต่ทำไมเวลาพูดอะไรเขาพูดตาม
1: เขาชอบเขาชอบ
2: ไม่เป็นไร
1: พูดไปเลย
2: พูดไปทางนี้ได้ยิน
1: ทางวิทยุไม่มีปัญหา
9: ทีนี้ก็เลยบังเอิญว่ายายก็ทำมาหมดแล้วนะไปบำบัดเอ่ยอะไรเอ่ยนวดเอ่ยอะไรเอ่ยทานยาสมุนไพรก็ทานมาเยอะแล้วอะแต่มันก็เหมือนก่อนมันเหมือนดีขึ้นแต่ปัจจุบันเนี้ยมันมีอาการปวดแบบว่าเวลาเราเดินก็ไม่เท่าไหร่เวลาเรามาทำงานบ้านในบ้านเดินยืนหรือทำกับข้าวอะไรอย่างนี้มันจะรู้สึกปวดอะคุณหมอมันปวดแบบมันปวดหนักที่สุดก็คือปลายเท้าอะค่ะ
1: ปวดขา
9: เออค่ะ
10: ปวดที่ปลายเท้า
9: แล้วเวลาเรานอนไม่เป็นนะคะ
10: เ
9: ป็นอะไร
10: เป็นเวลายืนใช่ไหมคะมีอาการชาร่วมด้วยไหมคะ
9: ชาหรืออะไรก็ไม่เข้าใจว่ามันชายังไงแต่ว่าเวลาเราหยิกมันก็เจ็บนะคุณหม
10: อ
9: ระบบแค่ชา
10: ชาแบบไม่ค่อยรู้สึกเวลาเราเหยียบอะไรแล้วเราไม่ค่อยรู้สึกอะไรเงี้ยเป็นไหมคะ
9: อ๋อไม่เป็นค่ะ
10: ไม่เป็นแต่ปวดเนาะเท้าบวมไหมคะ
9: ไม่บวมค่ะคือมันปวดเรื่อยๆมันปวดรุมๆเรื่อยๆอะค่ะ
10: คืออาการปวดถ้านอนแล้วไม่ปวดแล้วยืนแล้วปวดเนี่ยค่ะจะเป็นการกดเนาะลงกดน้ำหนักนะคะลงไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นที่เท้าหรือจากหลังแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจากที่หลังนะคะอันนี้เคยไปตรวจกระดูกสันหลังไหมคะพวกหมอนรองกระดูกอะไรเงี้ยค่ะ
9: เมื่อก่อนเคยตรวจอยู่ก็หมอบอกกระดูกมันคดอะค่ะ
1: กระ
2: ระดูกโคต
10: งั้นถ้ากระดูกโคตเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอาการเกิดได้เนาะเพราะว่าพอเรายืนเนี่ยค่ะโดยปกติสันหลังเราแบบนี้เนาะมันก็จะเกิดแรงกดนะคะซึ่งถ้ามันไปกดตรงตำแหน่งเส้นประสาทหรือว่าที่มันแบบอาจจะไปเบียดนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เกิดอาการปวดร้าวชาลงมาได้ค่ะถ้านอนแล้วเราไม่มีอาการเนี่ยแสดงว่ามันเกิดจากส่วนนี้ทีนี้ถ้ากระดูกโคตนะคะต้องรักษาเนาะหลักๆก็คือจะต้องเป็นรักษาแผนปัจจุบันนะคะที่ใช้การกายภาพบำบัดนะคะหรือว่าการเขาจะมีแบบวิธีการรักษาแนวทางการรักษาของกายภาพบำบัดเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องดูแลต่อเนื่องนะคะไม่ยกของหนักนะคะหรือว่ายกด้วยท่าทางที่มันแบบไม่ถูกต้องพวกนี้ค่ะมันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บที่มากขึ้นได้นะคะ
11: ค่ะแต่ความจริงมันคงไม่เกี่ยวกับเส้นเลือดขอดนะคุณหมอบางทีมันมีเส้นเลือดขอดด้วยอ่ะ
10: คือถ้ามีเส้นเลือดขอดด้วยเนี่ยค่ะก็คือมันสัมพันธ์กันนั่นแหละกับกระดูกโคตเพราะว่าพอเส้นประสาทมันถูกเบียดนะคะเรื่องหลอดเลือดเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะไปเบียดด้วยเพราะมันโคตแต่เนาะมันอาจจะไปกดทับแล้วทำให้แบบว่าการเดินหรือการไหลเวียนที่ปกติเนี่ยมันผิดปกติไปนะคะนี้พอการเส้นเลือดขอดเนี่ยมันเกิดจากการที่ไหลไปแล้วไม่ไหลกลับนะคะคือการไหลกลับไม่ดีนะทำให้เกิดเส้นเลือดขอดนะคะนี้พอไหลกลับไม่ดีอย่างที่หมอถามว่ามันบวมไหมนั่นแหละคือถ้ามันเริ่มมีอาการบวมร่วมด้วยแสดงว่าอาการมันเริ่มหนักแล้วนะคะถ้าเส้นเลือดขอดด้วยนะคะสิ่งที่ควรทำคือไม่ยืนนานนะคะถ้ายืนนานแล้วจะปวดนะจะปวดจะบวมนะคะแล้วก็ถ้าเราจำเป็นต้องยืนนะถ้ามีความจำเป็นนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจเนี่ยค่ะเราควรจะยกขาให้อย่างน้อยเสมอกับระดับหัวใจนะคะหรือยกขาสูงเหมือนที่เขาพาดขาสูง5นาทีก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อกระตุ้นให้การไหลเวียนจากส่วนปลายเท้าของเราเนี่ยมันกลับมานะคือเหมือนเลือดค้างอ่ะมันกลับมาที่หัวใจนะคะมันก็จะลดการเกิดพวกอาการปวดชาขาบวมนะคะหรือว่าพวกเส้นเลือดขอดที่บริเวณส่วนปลายได้ค่ะ
11: อ๋อค่ะแล้วก็ยังคอนะคุณหมอก็มีอีกอย่างหนึ่งเรื่องคอบางทีอ่ะบางทีรู้สึกปวดท้ายทอยอ่ะปวดท้ายทอยขึ้นหัวเหมือนมันตื้อๆแต่บางทีก็เลยว่ามันไม่ได้เป็นทุกวันหรอกบางทีนานๆเต็มทีอย่างเงี้ย
10: ก็บางทีเราหาวันนี้ค่ะมันนางแก๊กเนาะ
11: ชอบดังก๊อกแก๊ก
10: คือพอคนไข้มีรอยโรคเรื่องกระดูกโคตอะค่ะมันจะมีผลเนาะต่อเรื่องของโครงสร้างกระดูกสันหลังนะซึ่งถ้าอนาคตถ้าเราไม่ได้ดูแลหรือไม่ได้รักษาเนี่ยค่ะมันจะนำไปสู่พวกกระดูกเสื่อมนะอย่างถ้าปวดคอมากๆแล้วหนักเหมือนมีอะไรกดหรือขยับแล้วมันก๊อกแก๊กเนี่ยค่ะให้ระวังเรื่องของภาวะพวกกระดูกคอเสื่อมหรือกระดูกคอเคลื่อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่ามีแนวโคตมาเดิมอยู่แล้วเคสนี้นะคะหมอแนะนำว่าต้องรับการรักษากับแผนปัจจุบันนะคะที่เป็นหมอกระดูกเนาะซึ่งแนวทางการรักษาหลักเลยก็จะเป็นการทำกายภาพบำบัดนะคะอาจจะมียาตามความจำเป็นนะคะแล้วก็ควรจะรักษาให้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยจะเคยเห็นคนไข้ที่ตัวงองๆไหมคะพออายุมากขึ้นแล้วหลังโค้งๆอ่ะจะเป็นลักษณะนั้นนะคะแล้วมันจะทำให้การใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตของเรามันจะแย่ลงนะต้องรักษานะคะในทางแผนไทยเนี่ยคือได้ช่วยได้ในเรื่องของอากินยาคลายกล้ามเนื้อได้นะช่วยลดปวดนะคะหรือว่าการประคบร้อนนะถ้านวดเนี่ยก็คือต้องนวดโดยหมอที่เชี่ยวชาญเท่านั้นนวดกับแบบหมอทั่วไปที่แบบไอเนี้ยไม่ได้เพราะถ้าไปบิดดัดนิดนึงเนี่ยก็อาจจะเดินไม่ได้เลยก็เกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังด้วย
11: ค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วก็มีอีกอย่างนึงค่ะคือมันขานะบางทีมันเป็นขาวๆอะค่ะเป็นขาวๆกลมๆอะมันไม่ด้วยมันจะเกี่ยวกับเลือด
12: เป็นดวงๆเหรอคะ
11: ไม่นูนนะมันเรียบๆอะค่ะแต่พอบางทีมันมาเป็นตรงเส้นเลือดขอดอะเส้นเลือดขอดรู้สึกมันจะยุบไปอย่างเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรคะ
12: ขาวเป็นวงดวงๆว่าเป็นดวง
11: ๆค่ะใช่ค่ะ
10: อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มผู้สูงอายุอะค่ะผิวสีผิวเม็ดสีผิวที่เปลี่ยนไปที่เป็นแบบสีขาวๆด่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะคะถ้าเป็นผู้สูงอายุเนาะแต่ว่าถ้ารอยขาวนั้นมีอาการแสบร้อนหรือคันร่วมด้วยอันนี้ต้องพบหมอค่ะ
11: แต่บางที
10: เนี่ยคือถ้ามันเป็นขาวเฉยๆก็ไม่ต้องกังวล
12: คันไหม
11: อย่างหนึ่งว่า
9: เวลามันเป็นน่ะทำไมถ้าเป็นตรงใกล้เลือดเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดมันยุบไปยายก็งงว่ามัน
12: ไม่แล้วมันคันไหมคะคันไหม
9: ไม่คันนะคะ
12: อ๋อไม่ค
10: ัน มันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันค่ะเราอาจจะสังเกตเห็นแบบนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้สัมพันธ์กันเนาะก็คือมันอาจจะหายของมันไปเองนะคนละส่วนกันค่ะแต่ถ้าอย่างที่บอกถ้าไอ้วงขาวๆนั้นไม่แสบร้อนไม่คันก็ไม่เป็นไรค่ะ
12: มันอาจจะเป็นที่
9: นิดอย่างนึงคุณหมอขออีกอย่างนิดนึง
12: จ้าย
9: ายจะมีค่าไตมีค่าไต 6.3 อ่ะค่ะ
12: โอ้ดีนะ
9: เรื่องการยาเรื่องอาหารการกินน่ะเราต้องเลือกอะไรบ้างมั้ยคะเนี่ย
10: จริงๆก็ยังกินได้ปกตินะคะก็ลดหวานมันเค็มแล้วกันนะคะลดอาหารหวานมันเค็มก็ช่วยได้ค่ะ
9: ยังมารุมมาเริ่มไม่ได้มั้ยคุณหมอเพราะที่บ้านมารุมเต็มเลย
10: ก็ถ้าเรากินแค่เป็นอาหารไม่ได้กินแบบเยอะๆหรือกินสารสกัดอาหารเสริมเนี้ยก็ได้ค่ะก็กินได้ปกติ
12: เป็นแกงมะลุมผัดมะลุมเนี้ย
10: ได้ค่ะ
9: แล้วเรากินนั่นนั่นนะลูกก็ซื้อมาให้กินอะไรนะแมกนีเซียมอะไรสักอย่างนึง
10: แมกนีเซียม
9: ของหมอ
10: ก็กินได้ค่ะ
9: กินได้เน
12: า
9: ะ
12: ไม่ต้องบอกยี่ห้อนะ
9: ห
12: ้ามพูดนะคะ
9: แล้วพวกคุณจะมันนี้กับมูฟีได้ไหมคุณหมอ
12: วิตามินซี
2: วิตามินซีครับ
10: ได้ค่ะกินได้คือถ้าขาดนะคือกลุ่มอาหารเสริมเนี่ยถ้ารู้สึกว่าร่างกายมันขาดในช่วงนี้มันอยากกินเนี่ยก็กินได้ค่ะ
12: แต่ถ้ามันไม่ได้ขาดก็ไม่ต้องไปเพิ่มเพราะไม่ได้
10: ขาดก็ไม่ต้องกินใช่ค่ะ
9: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพ่อเงินโทรยากมากไม่เคยติ
12: ดต่อขอบคุณเหมือนกันนะคะขอบคุณมากค่ะคุณซู
9: ก็เลยขอถามให้มันเยอะหน่อยยังเยอะหน่อย
12: ขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะครับสายอาจจะ
9: ขอนิดนึงคืออยากจะพูดอาจารย์เนตรดาวเหมือนกันเรื่องของเรื่องคือ
12: เดี๋ยวคุณสุรีคุณสุรีเดี๋ยวก่อนอาจารย์เนตรดาวขอให้ไปพูดอีกรายการนึงนะคะรายการนี้ไม่ใช่นะคะ
9: คือมันไม่ได้ไงเรื่องของเรื่องคือจะเรื่องพูดเรื่องรากกระเทียมรากกระเทียมมันจะใช้ได้หรือเปล่า
12: ไม่แน่ใจอันนั้นต้องไปอีกรายการหนึ่งคนละคลื่นนะคะ
9: จ้า
12: จ้าเดี๋ยวไปคุยวันจันนะ 92.5 นะคะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
12: สวัสดีค่ะ
2: แสดงว่าสายเนาะฮอตฮิตมาก
12: ใช่ค่ะเขาอีกหนึ่งสายนะคะกระชับคำถามด้วย
2: เ
12: พราะว่าอยากให้หลายๆท่านได้โทรมาสอบถามกับอาจารย์คุณหมอนะคะคุณหมออุ่มค่ะเหมือนจะมีสายเข้ามาแล้วนะคะอีกสักหนึ่งสายค่ะอาจารย์คุณหมอคะถ้าค่าไต63ได้ถือว่ายังโอเคไหมอายุขนาดนี้เน
10: า
12: ะถือว่าดีเลยใช่ไหม
10: ถ้าโดยอายุเท่านี้ยังได้อยู่ค่ะก็อาจจะเลี่ยงอาหารเค็มนั่นแหละค่ะเค็มมัน
2: หวานมันเค็ม
10: ใช่ได
2: ้โอเค
12: มีสายเข้ามา
2: ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
2: ได้ยินไหมครับ
13: ฮัลโหล
2: ครับผมแนะนำตัวได้เลย
12: ค่ะ
13: ได้ยินเสียงผมไหมครับ
12: ได้ยินชัดค่ะชื่ออะไรคะ
13: ได้ยินนะครับครับธนชนคนป่า
12: โมกอ๋อพี่ตีค่ะเชิญค่ะ
2: แฟน FC ของเรานะครับ
13: 12สิงหาวันแม่ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดจริงกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ยครับขอบคุณ
12: ค่ะขอบคุณค่ะ
13: เดี๋ยวนะครับจะถามปัญหาว่าเดี๋ยวขมิ้นชันเนี่ยกินแก้ท้องเสียได้ไหมครับ
2: ขมิ้นชัน
10: แก้ท้องเสียถ้าไม่มีสมุนไพรอื่นนะคะก็พอได้อยู่เพราะว่ามันก็ติดฝาดนะคะแต่ถามว่าถ้ามีตัวเลือกอื่นนะก็ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าโดยข้อบ่งชี้เนี่ยไม่ได้เด่นชัดมากนะคะอาจจะไปเลือกใช้ตัวอื่นอย่างเช่นฟ้าทะลายโจรเนี่ยนะคะฟ้าทะลายโจรใบฝรั่งเปิดมังคุดนะคะหรือกลุ่มที่มีรสฝาดชัดเจนอันนี้ก็จะดีกว่าค่ะ
13: อ๋อหมายถึงว่าฟ้าทะลายโจรนี่ก็ใช้ได้ใช่ไหมครับ
10: ใช่ฟ้าทะลายโจรใช้แก้ท้องเสียได้ค่ะ
13: แล้วถ้าเป็นต้นสดนี่ต้องใช้กี่ยอดครับ
12: ปลาทลายชน
10: ถ้าเป็นต้นสดนะคะถ้ากินเป็นใบใช่ไหมคะใบก็สักประมาณแก้ท้องเสียต่อมื้ออาจจะประมาณสัก10ใบค่ะ10ถึง15ใบได้ค่ะ
13: อ๋อเป็นนับเป็นใบนะฮะ10ถึง15ใบนะฮะ
10: ใช่ใช่ค่ะ
13: แล้ววันนั้นต้องกินกี่ครั้งครับ
10: ถ้าเป็นกลุ่มท้องเสียจะกินทุก4ถึง6ชั่วโมงคล้ายๆยาแก้ไข้ค่ะแล้วก็คือถ้าหยุดถ่ายแล้วก็หยุดกินนะคะ
13: อ๋อทุก4ทั้ง6ชั่วโมงถ้าหยุดถ่ายแล้วก็หยุดถ่ายแล้วก็หยุด
10: แต่ว่าตัวที่ได้ผลดีกว่า ดีนะคะอีกตัวนึงที่แนะนำน่ะก็คือตัวใบฝรั่งค่ะ
12: อ๋อใบฝรั่ง
2: ใบฝรั่ง
10: ใช่ใบฝรั่งกินยอดอ่อนนะคะเอามาถ้ามียอดอ่อนเอายอดอ่อนมาเคี้ยวสดได้เลยแต่ถ้าไม่มียอดอ่อนสามารถใช้เป็นใบกลางอ่อนกลางแก่ค่ะใบเพสลาดเนาะเอามาต้มน้ำนะคะต้มเคี่ยวแล้วก็ดื่มน้ำก็ได
12: ้ใบฝรั่ง
10: อ
12: ัน
10: นี้ช่วยแก้ท้องเสียได้ดี
13: กี่ใบคร
10: ับ คะ
12: กี่ใบคะ
10: ถ้าเป็นใบต้มน้ำก็ประมาณ10ใบค่ะ 7-10 ใบต้มกับน้ำ1ลิตรนะคะต้มเดือดสัก15นาทีนะก็จะได้เป็นน้ำใบฝรั่งมันจะหอมหอมฝาดฝาดนะคะแล้วก็ดื่มนะ
12: โอเคนะคะค่ะพี่ตีขอบคุณมากนะคะ
13: คุณหมอแล้วก็ขอบคุณน้องน้องกบ
2: ยินดีครับยินดีขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
12: สุขภาพแข็งแรงนะคะมาถึงช่วงท้ายนะคะให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสำหรับที่จะปรึกษาเรื่องของสุขภาพค่ะ
10: ค่ะก็สำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพนะคะกับแพทย์แผนไทยเนาะเฉพาะบุคคลนะคะก็สามารถโทรนะคะได้ที่เบอร์ร้านยาไทยโพเงินนะคะ0875820597นะคะ0875820597นะคะหรือว่าถ้าต้องการปรึกษาเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์นะคะยาสมุนไพรของไพคูเบตนะคะโทรได้ที่ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพของไพคูเบตนะคะ02-028-7710นะคะ02-028-7710ค่ะส่วนถ้าท่านใดที่สะดวกเป็นช่องทาง LINE นะคะสามารถติดต่อผ่าน LINE แอดนะคะ @abhthaimed นะคะเป็น LINE ของคลินิกการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะก็ได้เช่นกันเนาะแล้วก็เช่นเคยนะคะในเรื่องของความรู้สมุนไพรนะอัปเดตตามสถานการณ์นะคะก็ไปติดตามกันได้ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะสมุนไพรภัยภูเบศรสถาบันการแพทย์แผนไทยภัยภูเบศรนะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะอภัยภูเบศร YouTube Channel นะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะ
2: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรนะครับหรือคุณหมออุ๋มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะครับขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะ
10: สว
12: ั
10: สดีค
12: ่
10: ะ
12: สวัสดีค่ะ
2: ผม
12: ก็เรื่องสุขภาพนะสำคัญมาก
2: วันนี้ข้อมูลแน่นๆเลยพี่กบ
12: ใช่ค่ะพร้อมที่จะไปมีลูกได้
2: ใช่ไม่ใช่คือถึงมีลูกแล้วเนี่ยเราก็ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงทำให้น้ำนมเรามีคุณภาพ
12: ใช่ค่ะ10:58 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็พบกันในช่วงชั่วโมงที่2นะคะเป็นเรื่องของข่าวสารสุขภาพอัปเดตกันแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจจากคุณหมอคณัฐด้วยค่ะ
2: ครับผม
12: ค่ะ

0: สุขภาพดีเริ่มตั้งแต่วันนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
1: แค่ลุกขยับวันละนิดเดินช้าๆแต่สม่ำเสมออย่าเครียดเลือกกินให้ถูกหลักพักผ่อนให้เพียงพอ
0: ที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสุขภาพประจำทุกๆปี
1: เพราะการใส่ใจดูแลเล็กๆเหล่านี้ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่สดใสสุขภาพกายที่แข็งแรง
0: มาร่วมกันทำให้ทุกวันมีคุณภาพมากขึ้นด้วยการดูแลสุขภาพกันในวันนี้เพื่อให้พรุ่งนี้ท่านยิ้มกันได้อย่างเต็มที่
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรอง
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จ

0: จากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัชลาไสไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทชเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
6: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงพบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
5: ทางการโคลอมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดรเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลอมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลอมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหัก

0: ทางต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลัมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอท่าแพอำเภอละงูอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอคลองไหโขงอำเภอสะเดาอำเภอหาดใหญ่อำเภอรัตภูมิอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนตัวนี้ยอมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอคูระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอกระโปงอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศบางขุนเทียนบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดฉะเชิงเทรากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นฝนเล็กน้อยเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตจอมทองบางบอนบางขุนเทียนหนองแขมทวีวัฒนาประเวศบางนาจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.คาดว่ากลุ่มฝนจะเคลื่อนไปปกคลุมบริเวณจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ครับผม 11:10 นะครับกลับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารสุขภาพกันนะครับว่าเรื่องราวของสุขภาพที่เราจะเอามาฝากทุกท่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าช่วงนี้นะครับพายุนะครับพายุเข้านะครับของช่วงที่ประเทศไทยเนาะก็ทำให้หลายๆพื้นที่ครับรวมถึงที่ผมอยู่กันเนี่ยก็คือที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับคือฝนตกเนี่ยบางทีจะชอบมาในช่วงเวลาบ่ายเย็นๆนะครับอย่างเมื่อวานแล้วก็เมื่อวันซืนนะครับก็ตกหนักครับช่วงประมาณ4โมงนะ4โมง5โมงอะไรเงี้ยก็ตกหนักแล้วหลายพื้นที่ก็เริ่มมีน้ำท่วมนะครับเป็นน้ำแบบว่าท่วมถ้าเกิดว่าระบายออกไม่ทันนะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับต้องถ้าจะเกิดว่าจะต้องเดินทางอะไรเงี้ยก็ต้องเตรียมตัวนะครับแล้วก็ใครที่ต้องเดินออกนอกกลางแจ้งหรือว่าทำงานข้างนอกเนี่ยก็อย่าลืมหลบฝนพกร่มกันด้วยนะฮะหรือบางคนก็ถ้าเกิดป่วยแล้วอย่างเช่นผมเนี่ยเสียงเนี่ยมีอื้อๆนิดนึงเนี่ยก็อาจจะต้องทานยานะครับแล้วก็ใส่แมสป้องกันนะครับไม่ให้ไปแพร่เชื้อโรคให้กับคนรอบข้างนะครับสำคัญไม่อย่างนั้นถ้าติดช่วงนี้ไข้หวัดเองก็ระบาดนะไข้หวัดใหญ่เป็นกันนี่เรียกว่าถ้ารักษาทีนี่ใช้เวลาครับแล้วก็ทรมานยิ่งถ้าสูงอายุนี่ก็ยังต้องใช้เวลาแล้วก็โอ้โหอาการแต่ละคนนี่ถ้าต่อให้เป็นวัยรุ่นวัยทำงานเนี่ยก็หนักแล้วนะครับเพราะวัยสูงอายุนี่ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ทำให้เดือดร้อนนะครับแล้วก็สงสารท่านนะครับก็อย่าเอาไปแพร่ท่านเลยนะฮะมาดูข่าวแรกกันหน่อยครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมานะครับเขาก็ได้บอกครับคือเรื่องเดียวกับที่ผมพูดนี่แหละว่าช่วงหน้าฝนนะระวังโรคไข้หวัดใหญ่ถึงมันจะไม่มีฝนมันก็มีนะครับโรคไข้หวัดใหญ่นี่มีฝนยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นหวัดได้ง่ายนะครับอ่ะมาดูนะครับหากอยู่ในที่ชุมชนนะครับควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆนะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงก็อย่าลืมครับฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะครับสคร.9นครราชสีมานะครับเขาบอกว่าช่วงนี้ครับแนวโน้มการพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีทำไมถามว่าทำไมต้องฉีดเป็นประจำทุกปีเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยครับตัวเชื้อโรคเองของไข้หวัดใหญ่เองเนี่ยแหละครับมันก็จะอัปเดตในที่นี้คือมันก็จะเปลี่ยนไปครับบางทีเชื้อโรคเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนนะมันก็อัปเดตมันก็เรียกว่าเปลี่ยนสายพันธุ์หรือบางทีมันอุดจุดอ่อนทำให้ตัวมันเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเช่นเดียวกันกับทางสาธารณสุขของเราเนี่ยก็คิดค้นตัวยามาเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงจะต้องไปอัปเดตนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในทุกๆปีนะครับยิ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยงด้วยเนี่ยครับคือเราฉีดเนี่ยเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันลดความรุนแรงของโรคและป้องกันการเสียชีวิตเน้นย้ำให้ดูแลสุขภาพแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมนะล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคนะครับนายแพทย์สายลักษณ์พิมพ์เกาะนะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมานะครับท่านเผยว่าโรคไข้หวัดใหญ่นะครับมันสามารถติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่งเช่นน้ำมูกน้ำลายนะครับหรือแม้กระทั่งเสมหะของผู้ป่วยผ่านการไอจามหรือหายใจเอาฝอยละอองเข้าไปหลังรับเชื้อประมาณ 1-2 วันเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงมีน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อครับหรือว่าบางคนก็มีอาการอย่างอื่นนะครับบางคนมีอาการท้องเสียด้วยนะส่วนใหญ่เนี่ยมักพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเช่นในศูนย์พักพิงโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารหรือสถานที่ทำงานนะครับทั้งนี้ก็ถ้ามีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ก็หยุดเรียนหรือหยุดงานทันทีนะครับสวมหน้ากากอนามัยป้องกันการแพร่เชื้อนี่แหละเน้นย้ำนะครับว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ย ควรจะทำนะครับโดยเฉพาะใน7กลุ่มเสี่ยงมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับ1ผู้สูงอายุก็คืออายุ65ปีขึ้นไป2นะครับหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์4เดือนขึ้นไปนะครับจะได้ไม่เป็นอันตรายแก่ทารกในครรภ์นะครับ3นะครับเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับเด็กกว่านั้นก็ยังไม่จำเป็นนะครับ4นะครับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับได้แก่โรคปอดอุดกั้นหอบหืดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตวายโรคเบาหวานแล้วก็ธาลัสซีเมียนะครับ5ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดหรือคีโมนั่นเอง6ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็คือผู้ที่ติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนตามเกณฑ์ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่นะครับท่านได้กล่าวต่อไปนะครับว่าคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือง่ายๆเลยครับจริงๆเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยทุกบ้านทราบกันมาดีอยู่แล้วนะครับก็คือ 1. ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และน้ำก่อนการรับประทานอาหาร 2. นะครับไม่ใช้สิ่งของร่วมกันนะครับกับผู้อื่นโดยเฉพาะของส่วนตัวนะก็แต่ละคนก็มีของส่วนตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้ากากอนามัยหรือว่าช้อนส้อมอะไรหลายอย่างนะครับก็คือของส่วนตัวนั่นแหละ3นะครับหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านนะครับหรือแออัดในช่วงที่มีการระบาดนะครับหากเลี่ยงไม่ได้ก็ควรสวมหน้ากากอนามัย4หากมีไข้ไอน้ำมูกต้องสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัวนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นเนี่ยก็ควรไปพบแพทย์นะครับ5เมื่อพบว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยควรหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหายเป็นปกติมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคนะครับโทร1422นะครับก็ถ้าตรวจเจอเร็วนะครับตอบโต้ทันป้องกันได้นะสำหรับโรคไข้หวัดใหญ่นะครับอ่ะระหว่างนี้นะครับเราก็มาดูเรื่องอื่นๆกันบ้างนะครับเดี๋ยวช่วงที่2ของรายการนะครับชั่วโมงนี้ก็คือเราจะพาไปคุยกับคุณหมอคณัฐใช่ไหมครับก็จะไปดูเรื่องของการลดน้ำหนักครับคือช่วงนี้ฮิตมากเลยเนอะลดน้ำหนักเขาก็มีข้อสงสัยนะว่าเอ้ยทำไมนะบางคนสำหรับบางคนลดน้ำหนักแล้วยังกลับมาอ้วนได้อีกหรือบางคนก็เรียกว่าภาวะโยโย่เอฟเฟกต์นะมันได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะป้องกันเนี่ยเราจะป้องกันยังไงนะฮะก่อนที่จะไปดูอันนั้นเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตข่าวที่มีกันหน่อยนะครับตอนนี้นะครับข่าวนี้ครับเป็นข่าวจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับคือเมื่อวานนะครับเขาได้อัปเดตข้อมูลผู้บาดเจ็บนะครับสำหรับเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนนะครับเทศบาลจังหวัดนนทบุรีนะครับก็อัปเดตไว้เมื่อวานช่วง10นาฬิกาเนาะเขาบอกว่าข้อมูลผู้บาดเจ็บนะครับสำหรับเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อวานคือ12สิงหาช่วง10นาฬิกาเนี่ยเขาบอกว่ามีทั้งสิ้นตอนนี้13รายนะครับวิกฤตไม่มีนะครับปานกลางเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ10รายนะครับแล้วก็เล็กน้อยประมาณ3รายอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเนี่ยปานกลาง2รายนะครับเล็กน้อย1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะครับปานกลาง3รายนะครับศิริราชนะครับ2รายสำหรับปานกลางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับปานกลาง1รายแล้วก็เกษมราชอินเตอร์นะครับ1รายนะครับสำหรับเคสปานกลางเกษมราชรัตนาธิเบศรนะครับเล็กน้อย1รายนะครับโรงพยาบาลบางกรวยเล็กน้อย1รายนะครับแล้วก็โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ก็ปานกลางอีก1รายด้วยกันนะฮะก็ต้องเอาใจช่วยนะครับสำหรับเคสผู้บาดเจ็บเหล่านี้ผมคิดว่าพอเป็นเคสปานกลางกับเล็กน้อยเนี่ยโอเคยังไงค่อนข้างมั่นใจครับว่ายังไงน่าจะรอดแล้วล่ะแต่ว่าก็ค่อยๆฟื้นฟูครับเป็นการระยะฟื้นฟูรีเจเนเรตตัวเองกลับมาว่าเอ้ยตอนระหว่างเนี้ยก็คืออยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับก็คิดว่าดีขึ้นทำให้รักษาอย่างถูกวิธีไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรก็ขอให้หายไวๆสำหรับทุกคนนะครับที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมานะฮะอ่ะมาดูข่าวถัดไปกันด้วยนะฮะมาดูอย่างเมื่อวานนะครับอย่างที่ผมเล่าไปนะว่าเมื่อวานก็เป็นเรื่องวันแม่นะครับที่เราได้คุยกันไปก็เป็นเรื่องวันแม่ใช่ไหมฮะมาถึงเรื่องวันแม่ก็มีเรื่องที่อยากให้ทุกคนรู้นะครับเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนควรรู้นะครับก็คือเกี่ยวกับพรบ.นมผงเนาะพ่อแม่ยุคใหม่ต้องรู้นะครับจริงๆพ่อแม่ยุคไหนก็ควรจะรู้นะพรบ.ควบคุมการส่งเสริมตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กนะครับพ.ศ.2560หรือที่เรียกกันว่าพ.ร.บ.นมผงนะครับมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิพ่อแม่และลูกน้อยโดยช่วยให้พ่อแม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไม่ถูกชี้นำจากโฆษณาหรือการตลาดทำให้สามารถเลือกตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณลูกได้นะครับโดยเฉพาะการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมีคือเขาเปรียบนะว่านมแม่เนี่ยจริงๆทำไมถึงดีเพราะว่านมแม่เนี่ยคืออาหารสำหรับลูกน้อยเนี่ยที่ดีที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะถามว่ากฎหมายเนี้ยปกป้องครอบครัวได้อย่างไรบ้างแล้วก็มีไว้เพื่ออะไรนะครับมีความเข้าใจผิดอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารู้กันนะครับสำหรับ4เรื่องหลักนะครับที่ควรรู้นะเกี่ยวกับพ.ร.บ.นมผงแน่นอนครับกฎหมายนี้มีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อให้พ่อแม่เนี่ยได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการเลือกอาหารให้ลูกนะครับ2นะครับคุ้มครองสิทธิ์ของทารกและเด็กเล็กนะครับแล้วก็ข้อ3นะครับสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กฎหมายนี้นะครับ3อย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับให้พ่อแม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องในการเลือกอาหารให้ลูกแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของทารกและเด็กเล็ก3นะครับสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะครับอ่ะแต่ว่ามันมีความเข้าใจผิดนะบางทีความเข้าใจผิดเรื่องอะไรบ้าง1นะครับคือพรบเนี้ยไม่ได้ห้ามซื้อขายนมผงนะครับนะไม่ได้ห้ามซื้อนมผงอ่ะต้องบอกก่อนข้อแรกไม่ได้ห้ามซื้อนมผงข้อ2ไม่ได้ห้ามขายนมผงข้อ3นะครับไม่ได้ให้กำหนดราคาของนมผงนะครับแต่เป็นการควบคุมการโฆษณานะครับและก็การส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมไม่ให้ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดหรือว่าโอเวอร์นะครับเกินความจำเป็นนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการความเข้าใจผิดข้อ3มาดูกันว่าอะไรนะครับคือตัวอย่างการส่งเสริมการตลาดที่มันผิดที่กฎหมายควบคุมนะมีอะไรบ้างมาดูกันอันแรกห้ามแจกคือนมผงเนี่ยคือซื้อเนี่ยแต่ว่าห้ามแจกห้ามมีของแถมของขวัญของรางวัลนะครับข้อ2คือห้ามให้คูปองส่วนลดก็คือส่วนลดต่างๆไม่ให้มีนะครับเพราะว่าก็ส่งเสริมให้ดื่มนมแม่เนาะข้อ3ครับอันนี้ห้ามแจกตัวอย่างสินค้าหรือเทสเตอร์เนี่ยเขาจะไม่มีการแจกกันนะครับสำหรับนมผงข้อ4นะครับห้ามจัดโปรโมชั่นขายพ่วงนะขายพ่วงก็คือขายไปกับสินค้าอื่นๆเนี่ยไปเป็นแพ็กเกจไปเป็นก้อนใหญ่ๆเนี่ยไม่ใช่นะครับต้องขายแยกสุดท้ายครับห้ามส่งเสริมการขายในสถานพยาบาลตามโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลต่างๆทางนี้ในไม่อะไรอย่างเงี้ยครับห้ามส่งเสริมการขายนมผงนะครับข้อ4ถามว่าพ่อแม่ได้ประโยชน์อะไรแน่นอนครับพ่อแม่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะครับลูกที่สำคัญนะครับลูกยังได้รับโภชนาการที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อีกนะครับก็ยังจะทำให้ลูกได้รับโภชนาการที่เหมาะสมนะครับอ่ะก็สำหรับเรื่องนมผงนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องถัดไปมีเรื่องอะไรกันบ้างนะฮะเดี๋ยวมาดูเรื่องเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับจากทางผมนะครับก็เป็นเรื่องการสูบบุหรี่ในโรงพักนะครับผิดกฎหมายนะครับปรับจริง 5,000 บาทนะจากภาพข่าวนะครับที่มีการสูบบุหรี่ ภายในห้องประชุมของสถานีตำรวจนะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัวเนี่ยก็เมื่อ2วันที่ผ่านมาก็เป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทำให้หลายคนเนี่ยสงสัยว่ากฎหมายเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะบอกว่าจริงๆตามพรบควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยกำหนดให้สถานที่สาธารณะสถานที่ทำงานและสถานที่ราชการรวมถึงสถานีตำรวจเนี่ยเป็นเขตปลอดบุหรี่ไม่ว่าจะอยู่ในห้องประชุมห้องสืบสวนหรือบริเวณพื้นที่โดยรอบอาคารเนี่ยสำหรับผู้สูบเนี่ยถ้าเกิดฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ก็มีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทแล้วก็ผู้ดำเนินการเจ้าของผู้ดูแลสถานที่หากปล่อยปะละเลยไม่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ห้ามไม่ปรับปรามเนี่ยก็จะโดนปรับอีก 3,000 บาทอ่ะคนสูบโดน 5,000 คนเจ้าของสถานที่โดนอีก 3,000 นะครับก็จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในสถานที่ราชการและสถานที่บังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นนะครับและเป็นแบบอย่างสำคัญในการปกป้องสุขภาพของประชาชนนะครับก็เพื่อให้ห่างไกลจากอันตรายของควันบุหรี่มือสองอ่ะสำหรับของผมก็มีประมาณนี้ของพี่กบมีอะไรบ้างครับมาเล่านะ
2: พูดถึงเรื่องข่าวสารนะคะที่หลายๆคนก็เป็นประเด็นอยู่แล้วนะเรื่องบุหรี่มือสองก็ว่าแรงแล้วนะบุหรี่มือสามหนักกว่าเดิมอีกนะคะบุหรี่มือสามเนี่ยมาจากไหนบางคนอาจจะยังไม่ทราบมีบุหรี่มือสามด้วยหรอมีค่ะบุหรี่มือสามก็คือเวลาที่เรารับคนที่สูบบุหรี่อ่ะอย่างคนที่สูบบุหรี่สมมติคุณเอิร์ธอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเอิร์ธสูบบุหรี่ภายในห้องแอร์เรียแบบนี้นะคะบุหรี่มือสองคือดิฉันรับเข้าไปเต็มๆคุณสูบพ่นออกมาดิฉันรับบุหรี่มือสามก็คือเวลาที่พ่นออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มือสองเนี่ยรับบุหรี่มือสามจะไปเกาะอยู่ตามพวกผ้าม่านพวกโต๊ะ พวกอะไรเงี้ยเสื้อผ้า แล้วเราอ่ะสัมผัสไปจับไปอะไรแล้วก็สูดเข้าไปเป็นประจำทุกๆวันมันก็สะสมนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมานะคะใครที่อยากจะให้ครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแต่ยังสูบบุหรี่อยู่อันนี้ก็ยังช่วยไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องอาจจะต้องหักดิบตัวเองนะคะณเวลานี้เนี่ยยังไม่สายนะถ้าคนที่ยังไปตรวจสุขภาพแล้วยังสูบบุหรี่อยู่นะไปตรวจสุขภาพแต่ว่ายังไม่เจอแบบว่าระบบภายในร่างกายเนี่ยมีปัญหาคุณเลิกเถอะเนาะมันไม่คุ้มกันด้วยนะคะก็ฝากไปด้วยค่ะทีนี้มาดูเรื่องของคุณคุยเรื่องของเทคนิคของสถานประกอบการไปยังเกี่ยวกับบุหรี
3: ่ยังก็คุยได้เลยครับ
2: วันนี้มาดูกันหน่อยค่ะการเช็คนะคะว่าก่อนที่เราเนี่ยจะถูกปรับเวลาที่เราไปเที่ยวหรือว่าไปสถานที่บริการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเนาะ
3: ม
2: ีร้านอาหารมีคาเฟ่แบบชิคๆตลาดนัดหรือว่าสถานที่ต่างๆนะคะรวมไปถึงสถานที่ราชการด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มันมีข่าวออกมาว่านักการเมืองใช่ไหม
3: ที่เมื่อกี้พวกเราไปแล้ว
2: ที่มีปัญหาแล้วก็ไปสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการจริงๆแล้วมันก็มีความผิดอยู่แล้วแหละเนาะถ้ามองในภาพรวมนะคะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าถ้าหากว่าสถานที่ที่เราไปถูกไปเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้วเราเนี่ยปล่อยปละละเลยนะคะให้คนเนี่ยมาพ่นควันในพื้นที่คนที่จะโดนปรับแล้วก็รับโทษตามกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่มีแค่คนสูบเท่านั้นนะแต่คนที่จะโดนไปด้วยเนี่ยคือเจ้าของสถานที่ก็จะโดนด้วยเหมือนกันเพื่อความปลอดภัยสำหรับเงินในกระเป๋าของเราแล้วก็สุขภาพโดยทั่วหน้านะคะการสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับลูกค้าอันนี้สำคัญเลยนะเวลาที่เราไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้านค้าต่างๆเนี่ยเขาก็จะปลอดบุหรี่อยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังมีโซนให้คนเนี่ยไปสูบบุหรี่ได้ในบางที่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูค่ะวันนี้มีลิสต์นะคะจุดเช็คลิสต์สำคัญที่เจ้าของสถานที่เนี่ยต้องจัดการให้เด็ดขาดนะคะมาดูกันหน่อยค่ะอันดับแรกเราอาจจะต้องติดป้ายเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่อันนี้ต้องเด่นเห็นชัดมาแต่ไกลเลยเอาป้ายเล็กๆไม่พอบางคนเนี่ยสถานที่นี้ห้ามสูบบุหรี่ตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆคือถ้าไม่ไปใกล้ๆนี่ไม่เห็นแต่ว่าคนเนี่ยสูบบุหรี่มาแล้วพอมาถึงอ้าวงดสูบไม่ทันละก็สูบมาแล้ว
3: กินลอย
2: แต่อาจจะต้องใหญ่นะเห็นชัดมาแต่ไกลเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดไว้ชัดเจนเลยว่าสถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่เนี่ยต้องมีการแสดงเครื่องหมายหรือว่าสติกเกอร์ห้ามสูบบุหรี
3: ่
2: ไว้ที่จุดที่เปิดเผยและมองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางเข้าทางออกพื้นที่ภายในสถานที่นั้นๆเนี่ยก็ต้องชัดเจนโดยรูปแบบแล้วก็ขนาดของป้ายนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นเขามีกฎหมายกำหนดมานะต่อมาคือจุดที่สองที่เราต้องดูก็คือห้ามมีที่เขี่ยบุหรี่เด็ดขาดเด็ดเพ็กเกลี้ยง เนาะเมื่อไหร่ก็ตามห้ามในร้านแต่ว่ามีที่จุดอำนวยความสะดวกบริเวณนอกร้านมันก็เหมือนไปสนับสนุนเนาะแล้วก็อย่าใจดีจัดเตรียมมุมสูบบุหรี่แบบผิดกฎหมายในบริเวณที่เป็นเขตปลอดบุหรี่เจ้าของสถานที่เนี่ยต้องห้ามนะคะต้องห้ามจัดวางเด็ดขาดเลยค่ะอุปกรณ์หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับการสูบบุหรี่ทุกชนิดต้องไม่มีในบริเวณแอเรียพื้นที่ของร้านท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เขี่ยบุหรี่ของแท้หรือว่าแม้แต่กระถางทรายบางทีเนี่ยกระถางปลูกต้นไม้เนาะเอามันอะแดปเนียนๆว่าเป็นที่ปลูกต้นไม้จริงๆอ่ะใส่ทรายเข้าไว้เขาก็จะไปสูบบุหรี่แก้วน้ำกระป๋องที่ดัดแปลงมาให้ลูกค้าทิ้งก้นบุหรี่อันนี้ทำไม่ได้เด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คให้ดีต่อมาคืออีกจุดหนึ่งก็คือถ้าเจอคนฝ่าฝืนสูบบุหรี่อันนี้ต้องทำยังไง
3: ทำไงเลย
2: คุณกล้าไปเตือนไหม
3: ก็จริงๆถ้าเป็นผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้จำเป็นแต่ต้องอยู่ที่นั้นเราก็เดินออกมาดีกว่า
2: อันนั้นถ้ากรณีที่เราเป็นลูกค้าเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเจ้าของร้าน
3: ถ้าเป็นเจ้าของ
2: สถานที
3: ่ต้องไปเต
2: ือ
3: น
2: คุณต้องให้ความสำคัญในข้อนี้มากๆนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะตกม้าตายเลยซึ่งถ้าหากว่าเราเจอลูกค้าหรือว่าใครก็ตามเนี่ยกำลังสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ของเราในพื้นที่ของเราที่เราจัดเตรียมไว
3: ้
2: เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องเข้าไปตักเตือนแจ้งเตือนห้ามเพื่อให้เขาเนี่ยหยุดสูบบุหรี่ซึ่งถ้าหากว่าสถานที่นั้นเนี่ยมีโซนสูบบุหรี่ที่จัดไว้เป็นการเฉพาะตามกฎหมายอนุญาตก็ต้องเชิญให้ลูกค้าเนี่ยไปใช้บริการในจุดนั้นไม่มาอยู่ในจุดที่เขาห้ามสูบเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูด้วยคนที่สูบบุหรี่เนี่ยบางทีเนี่ยมันต้องดูด้วยนะบางทีอาจจะมองว่าก็ที่สาธารณะทั่วไปที่มันไม่มีคนอะแต่ว่ามันมีป้ายถึงไม่มีคนแต่มันมีป้ายอยู
3: ่
2: มันมีความผิดนะคือตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไปเช็คดูก่อนนะคะก่อนที่จะถูกปรับคือไม่สูบเนี่ยก็โดนได้ปล่อยให้คนสูบบุหรี่ในพื้นที่ของเราที่เราละเลยไม่จัดการเขตปลอดบุหรี่เนี่ยรับโทษไปเลยนะปรับสูงสุดเนี่ย 50,000 บาทเลยนะ
3: โอ้
2: ไม่คุ้มนะขายของแบบเปิดร้านขายส้มตำแล้วมีจุดที่ห้ามสูบบุหรี่เป็นสติ๊กเกอร์ติดชัดเจนเลยแต่ปรากฏว่าคุณปล่อยให้เขามาสูบอะวันหนึ่งขายได้ไม่ถึง 20,000 เลยหมดไปละก็ 50,000
3: โดนปรับ
2: อันนี้ปรับสูงสุดนะมันก็จะมีเลทการอยู่การปรับอยู่ค่ะ
3: ถัดไปมีอะไรไหมครับ
2: มี
3: ผมไปแล้วสี่อันเมื่อกี้ระหว่างรอคุณ
2: ขออนุญาตค่ะขออนุญาตคุณคุยเรื่องอะไรไปบ้างคะ
3: ก็เป็นพรบนมผงใช่ไหมครับแล้วก็มีไอ้เรื่องบุหรี่เนาะ 5,000 บาทแล้วก็มีเรื่องของไข้หวัดใหญ่นะครับพี่กบแล้วก็ที่เมื่อกี้บอกไปก็คือผมอัปเดตนะเป็นเรื่องของตัวเลขผู้ที่บาดเจ็บยังอยู่ในโรงพยาบาลที่เหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรี
2: อ่ะค่ะ
3: 4-5 อัน
2: ใช่ค่ะแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะคะสำหรับช่วงนี้หน้าฝนด้วยเนาะฝนก็มาน้ำก็ท่วมขังอันนี้ต้องระวังเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปดูพยากรณ์อากาศมาแล้วนะคะบอกว่ามี12จังหวัดนะที่ต้องระวังเฝ้าระวังแต่ผมเชื่อว่าหลายจังหวัดเนี่ยตอนนี้ก็เดินหน้าเขาเรียกว่าตั้งมาตรการเชิงรุกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยเจ้าหน้าที่ในส่วนของพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปภ.กรมชลประทานเนี่ย เขาก็บูรณาการเต็มที่แล้วนะคะป้องกันทั้งน้ำท่วมหรือว่าหน่วยที่จะไปช่วยเหลือประชาชนทันทีเนี่ยแต่ประชาชนเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในอันดับหนึ่งนะใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีเรื่องสวนไร่นาเนาะจะไปนาจะไปสวนก็ต้องระวังลุยน้ำย่ำโคลนเนี่ยต้องระวังเลยนะเพราะว่ากรมควบคุมโรคออกมาเตือนแล้วค่ะบอกว่าใครที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนี่แหละค่ะเพราะว่าอยู่บนความเสี่ยงที่จะไปเจอทั้งอะไรบ้างล่ะไข่ดินก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะว่าหน้าฝนเนี่ยระวังเชื้อแบคทีเรียที่เขาซ่อนอยู่ในดินแล้วก็น้ำขังค่ะขอย้ำนะคะวิธีป้องกันโรคไข้ดินหรือถ้าเป็นแบบทางการหน่อยก็โรคเมลิโอยโดซิสนะคะ
3: ทางการเป็นภาษาวิทยาศาสตร์เลยนะ
2: ดิฉันไม่ถนัดปาก
3: บอก
2: เป็นไข้ดินเหอะ
3: เขาน่าจะไม่เข้าใจ
2: เอาโรคไข้ดินหลายคนเนี่ยจะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะสำหรับสายลุยน้ำลุยโคลนลุยสวนลุยไร่ลุยนาเนี่ยต้องระวังใครที่จะออกสวนแบบนี้ไปนาไปทำอะไรก็แล้วแต่บูทค่ะรองเท้าบูทเนี่ยสวมเลยค่ะบูทยางสูงๆในนี้มีมาถึงหัวเข่าเลยนะหน้าแข้งป
3: ิ
2: ดแบบนั้นน่ะดีสวมบูทไม่พอนะก่อนสวมบูทคุณต้องสวมถุงเท้าก่อนนะ
3: ถุงเท้าปกติเราเนี่ย
2: ถ
3: ุ
2: งเท้าใช่ต้องมีแบบไม่ใช่โอ้โหยืดย้วยละกันอะไรไม่ได้เลยที่สวมถุงเท้าเพราะอะไรหนึ่งนอกจากแบบอะไรจะเข้าไปแล้วเนี่ยพวกปลิงพวกผ้าอะไรแบบนี
3: ้ก่อนเพราะว่ารองเท้าบูทนี่ผมนึกออกเลยนะพี่บอกว่า มันเป็นสูงขึ้นมาใช่ไหมทีนี้เราไม่รู้ว่าภายใต้ตรงนั้น
2: เ
3: น
2: ี่
3: ยมีสัตว์ร้ายอะไรเข้าไปอยู่ข้างในรองเท้าม
2: ันเข้าได้ไงเพราะว่าอันนี้เท้าข้อเท้าเราใช่ไหมรองเท้าบูทเนี่ยเขาจะกว้างทรงปากกว้างนี้อะไรจะเข้าได้แล้วก็
3: เราก็ไม่รู้มันต้องเคาะด้วยนะเวลาก่อนใส่เนี่ยใช่
2: แล้วเวลาที่ใช้รองเท้าบูทเสร็จแล้วเนี่ยควรล้างทำความสะอาดนะบางคนมองข้ามว่าก็รองเท้าบูทไงใส่เดินย่ำดินอยู่แล้วก็แค่ล้างเฉยๆคุณล้างเถอะค่ะถ้ามีสก็อตไบค์เก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วเนาะแยกออกมาต่างหากอันใหม่ก็ได้อะลงทุนหน่อยแล้วมาล้างกับผงซักฟอกอะไรก็ได้ล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ผึ่งเสียบก็อาจจะมีแบบไม้กลางนี้ก็เสียบคว่ำหัวลงเพื่อให้น้ำอ่ะบางคนล้างอย่างสะอาดแต่ไปตั้งไว
3: ้ล้างเราล้างนี้มันเพื่อรักษาอนามัยอะไรด้วย
2: น้ำที่มันขังอยู่ข้างในมันจะเป็นเชื้อราได้ไงคุณเวลาที่บางทีเราเผลอเราจับเราอะไรเงี้ยหรือหนึ่งก็คือพวกสัตว์มีพิษต่างๆมันอาจจะเข้าไปอยู่การล้างทำความสะอาดเสร็จคว่ำหัวลง
3: อันนี้
2: เป็นไม้ใช่ไหมคะแล้วก็เสียบอันนี้ลงไปเพื่อให้น้ำเนี่ยมันหยุดลงแล้วก็จะได้แห้งสนิทพวกงูอะไรก็จะไม่เข้าไปอยู
3: ่
2: สัตว์มีพิษไม่เข้าไปอยู่ด้วยใช
3: ่
2: ค
3: ่
2: ะนอกจากรองเท้าบูทที่เราต้องใส่แล้วเป็นประจำแล้วถุงมือยางก
3: ็
2: ต้องใส
3: ่
2: ที่ให้ใส่ถุงมือยางเพราะอะไรมันแนบเนื้
3: ออ
2: ะไรมันก็เข้าไปไม่ได้ถูกไหมม
3: ัน
2: ก็เซฟได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือทุกครั้งที่ต้องลุยน้ำลุยโคลนเนี่ยต้องสวมแบบนี้นะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารการรับประทานอาหารการดื่มน้ำน้ำก็ต้องสะอาดเนาะ
3: แน่นอน
2: ดื่มน้ำสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ซื้อน้ำมันก็ต้องระวังนะ
3: ทำไมอ่ะ
2: ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์เขาก็ไปตรวจเรื่องของน้ำสะอาดที่ได้มาตรฐานเดี๋ยวนี้อ่ะคุณดูสิยี่ห้อน้ำอ่ะมันเยอะมาก
3: ม
2: ีหลายร้อยยี่ห้อเลยในแต่ละจังหวัดใครจังหวัดนั้นก็จะมีการผลิตน้ำขึ้นมาแล้วเราไม่รู้ว่าเวลาไปซื้อน้ำอ่ะหาแพ็คร้อยสี่แพ็คร้อยมันถูกอ่ะแล้วมันได้มาตรฐานหรือเปล่าก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะว่ามีนู่นนั่นนี่คุณเช็คเข้าไปได้เดี๋ยวนี้มีเช็คง่ายด้วยเนาะเช็คน้ำให้สะอาดนะคะน้ำเนี่ยถ้าเราจะให้สบายใจที่สุดคือน้ำต้มสุกโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนที่ทำไร่ทำนาบางทีเนี่ยร่างกายมันไปเจอพวกอะไรต่างๆนานามาเยอะต
3: ้
2: อง
3: เซฟ
2: ตัวเองเซฟตัวเองเยอะๆนะคะกินอาหารก็ต้องปรุงสุกใหม่ร้อนนะคะกินร้อนช้อนกลางแล้วก็หลังจากที่ไปสวนไปย่ำน้ำย่ำโคลนมาแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านอันดับแรกเลยคือเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะเอาไปแช่ซักแช่ผงซักฟอกไว้แล้วก็ตัวท่านเองก็ต้องไปอาบน้ำชำระร่างกายนะคะฟอกสบู่ครีมอะไรก็ว่ากันไปนะคะทันทีหลังจากที่เราเสร็จงานกลับมาบ้านแล้วอันนี้สำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าเราไปเจอแบคทีเรียค่อนข้างเยอะหน้าฝนแบบนี้ด้วยแล้วก็อย่าชะล่าใจถ้าหากว่าไปแล้วเนี่ยสักวันสองวันกลับมาเอ๊ะทำไมมีอาการแบบหนาวๆร้อนๆมีไข้ไข้ขึ้นสูงแล้วอ่ะกินยาก็ลดลงนิดนึงแล้วอ่ะไม่หายเป็นแบบนี้มีอาการหนาวสั่นอ่อนเพลียแบบนี้คือไม่สบายละหรือบางคนเนี่ยมีแผลที่ผิวหนังนานเกิน2สัปดาห์ต้องรีบหาหมอนะคะไปโรงพยาบาลเถอะค่ะเดี๋ยวนี้รักษาฟรีอยู่แล้วนะคะใครที่ใช้สิทธิ์บัตรทองก็ไปเลยค่ะแต่ถ้าเจ็บป่วยฉุกเฉินก็อยู่เสร็จ72ชั่วโมง
3: ให้อยู่แล้วตอนนั้น
2: 72ชั่วโมงคุณเข้าไปเลยโรงพยาบาลไหนสถานพยาบาลไหนก็ได้ที่แต่ว่ามันต้องอยู่ในเกณฑ์เขานะบางทีมันจะเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจเนาะที่ถ้าไม่รักษาให้ทันท่วงทีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการสูญเสียอันตรายถึงชีวิตได้นะคะทางโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลนั้นๆเนี่ยก็จะต้องรับเข้าสู่ยูเซฟนะคะหลังจากนั้นครบ72ชั่วโมงถ้าท่านสามารถที่จะเคลื่อนคุณหมอเขาจะดูก่อนแหละว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยมันไหวหรือเปล่าเนาะถ้าไหวเขาจะส่งต่อไปที่ต้นสังกัดที่เราใช้สิทธิ์อยู
3: ่
2: อย่างคุณใช้สิทธิ์อยู่ที่ลพบุรีเขาก็จะส่งไปที่ลพบุรีแต่ถ้าเกิน72ชั่วโมงแล้วเนี่ย
3: ยังไม่ดีขึ้น
2: มันไม่ดีขึ้นเลยมันยังเคลื่อนย้ายไม่ได้ที่โรงพยาบาลนั้นเขายังรักษาต่อนะ
3: โดยใช้สิทธิ์เจ้ายูเซฟเนี่ยหรอ
2: ใช่ยูเซฟนี่แหละเขาจะมีเคสอยู
3: ่
2: มันไม่ใช่หมายความว่าโอ้แค่72ชั่วโมงย่าต้องแบบประสาน
3: แบบว่าจะเป็นจะตายก็ต้องออก
2: ไม่ใช่อย่าง
3: นั้นใช่ไหม
2: มันต้องมีแบบว่าทางโรงพยาบาลที่รับยูเซฟไปเนี่ยเขาต้องดูด้วยว่าโอ้คนไข้เนี่ยมันโคม่านะมันไม่ได้นะก็ต้องอยู่จนกว่าที่มันจะปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย
3: อันนี้ก็ make sense นะ
2: ใช่เพราะบางคนไม่เข้าใจไงมีหลายคนนะกบเชื่อว่ายังไม่ถ่องแท้เรื่องของสิทธิ์การรักษาต่างๆนานานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเช็คให้ดีสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลไม่ว่าคุณจะเจ็บป่วยอะไรก็ตาม
3: ครับ
2: ไม่ต้องรอให้หมอถามมากอธิบายไปเลยดิฉันนะสอนคุณพ่อแบบนี้เลยคุณพ่อจดไว้เลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจดไปถึงคุณหมอครับตามนี้เลย
3: ดีนะเพราะว่าได้ไม่ต้องบางทีลืมไงว่าแบบอุ้ยตอนนี้ไม่ได้เป
2: ็
3: น
2: จริงๆอันนี้แนะนำเลยนะคะอันนี้แนะนำนะอันนี้เป็น
3: ทริคใช่ไหม
2: เป็นทริคส่วนตัวเพราะว่าคุณพ่อก็อายุ80กว่า84แล้วถามหน่อยคนแค่ปกติเราเนี่ย
3: บางทีจำไม่ได้เลย
2: เอาอันนี้ไว้ตรงไหนยังลืมเลยบางทีรีโมทไปอยู่ในตู้เย็นจริงดิฉันมีค่ะ
3: รีโมท
2: แอร์ไปอยู่ในตู้เย็นนะคะ
3: มันก็ไม่ควรจะเป็นรีโมทแล้วงั้น
2: ล่าสุดนะคะทิชชู่เปียกไปอยู่ในตู้เย็น
3: อ๋ออยากจะให้สดชื่น
2: ไม่ใช่อ่ะ
3: คือมันคอยแก้ตลอด
2: จริงนะคุณทิชชู่เปียกอ่ะเช็ดหน้าแบบสำหรับเช็ดหน้าได้นะก็คือคุยกับคุณพ่อไว้ว่าเวลาไปหาหมอเคยสังเกตแล้วเวลาเข้าไปกับคุณหมอนะ
3: ครับ
2: คุณพ่อเนี่ยบอกไว้ก่อนนะคุณพ่อเป็นอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นสาธารณสุขจังหวัดมาก่อนแต่ด้วยอายุพอโอ้โหก็เกษียณมาตั้ง30กว่าปีพออายุเยอะ
3: 80แล้ว
2: ก็จะจำความจำเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้แล้วก็เวลาไปหาหมอด้วยความที่ผู้ชายอ่ะเวลาไปหาหมอจะกลัวหมอมากกว่าผู้หญิงจริง
3: จริงเหรอผู้ชายจะกลัว
2: ห
3: มอ
2: จริงผู้หญิงเนี่ยซักแล้วซักอีกคุณก็ดูจากประวัติพูดดําเนินไม่ใช่พูดดําเนินประวัติจากไม่ได้ประวัติดูจากแฟนรายการของเราสิ
3: หรือว่าเป็นผู้หญิง
2: ถ้าผู้หญิงเนี่ยจะถามละเอียดเลยนะจะแบบใส่ใจนู้นนั่นนี่แต่ผู้ชายจะไม่ค่อยกล้านะคะกล้าคุณผู้ฟังคะผู้ชายเนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็กล้าต้องถามเลย
3: แต่บางที
2: คําถาม
3: ผู้หญิงเค้าเก็บรายละเอียดด้วยไงพี่กบผู้ชายแบบบางทีอ่ะเท่านี้เออใช่ๆกินนั่นนี่โอเคกินนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
2: แต่มันแค่นี้ไม่ได้ไงสุขภาพอ่ะความเป็นความตายมันครึ่งๆเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาไปหาคุณหมอเนี่ยเราก็สังเกตแล้วคุณพ่อไม่ค่อยกล้าพูดอ่ะก็เลยว่าก่อนไปหาหมอพ่อสมมติพรุ่งนี้จะไปใช่ไหมล่าสุด
3: จดไว้ให้
2: พ่อจดมาค่ะหุ้ยเขาตั้งใจหนึ่งหน้ากระดาษนะคะพี่บุ๊ครายละเอียดที่จะถามคุณหมอเพียบเลยแล้วก็คุณหมอทักคุณพ่ออันนี้มาแล้วบอกว่าอู้บอกเอางี้เดี๋ยวถามให้ก็ได้แล้วก็จดแล้วอาการของพ่อมีอะไรบ้างให้เขาเขียนมา มีอาการอะไรบ้างหรือถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัยอยู่แล้วมีโรคประจำตัวเยอะวันหนึ่งบางทีแบบแทนที่เราจะแบบเดินไปนั่งดูละครละครอะไรเงี้ยสละเวลานิดนึงวันนี้มีอาการอะไรบ้าง
3: ดูตัวเอง
2: สมุดเล่มหนึ่งมาสมุดมันไม่ได้แพงหรอกคุณเอามาเลยดีก็ไปจดหวยนะเนี่ยคุณจดไว้เลยวันนี้โรคเนี้ยคุณมีอาการอะไรวันนี้คุณมีอาการอะไรเหมือนจดบันทึกอ่ะมันดีอย่างคือคุณหมอบอกว่ามันเป็นข้อดีนะคุณหมอยังชมเลยบอกว่ามันเป็นข้อดีเพราะว่าผู้สูงอายุได้ใช้อะไรพัฒนาการสมอง
3: ไง
2: สมองได้ใช้มือได้เขียนตาได้อ่านปากได้พูดดีกว่าแบบเนี่ยมันเป็นการแบบทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร
3: ์โอ้ดี
2: อันนี้ดีนะอันนี้แนะนำนะคะสำหรับใครที่แบบว่าหลงลืมอาจจะใช้ทริคนี้แบบนี้ก็ได้เนาะแล้วก็จะไปหาหมอมันก็จะได้ครบถ้วน
3: ใช่ก็ข้อมูลได้ไม่ตกหล่น
2: ใช่ค่ะ
3: นะครับอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพักฟังสปอตแล้วก็สารคดีนะครับเดี๋ยวเราพี่กบเดี๋ยวช่วงที่เราคุยกับคุณหมอคณัฐเนี่ยเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยเรื่องอะไรกัน
2: กับหมอคณัฐใช่ไหม
3: ใช่
2: วันนี้เราจะคุยเรื่องของประเด็นความอ้วนเนี่ยค
3: ่
2: ะ
3: โอ้เหรอ
2: ดิฉันจะเอาตัวดิฉันนี่แหละค่ะ
3: เป็นโมเดล
2: เลยนะคะสำหรับการลดน้ำหนักนะคะ
3: จริงๆ
2: ก็จะไปคุยกับคุณหมอว่าทำไมคนเราเนี่ยเวลาลดความอ้วนแล้วเนี่ย
3: แต่
2: กลับมาอีกปีนึงทำไมมันยังอ้วนอยู่อีก
3: มันเป็นที่เราหรือว่าหรือเป็นที
2: ่มันน่าจะเป็นที่เราไหม
3: ร่างกาย
2: เราไม่รู้ว่า
3: หลายคนเป็นนะพี่กบแล้วเดี๋ยวนี้ช่วงเนี้ยไม่พูดไม่ได้เรื่องนี้มันกำลังฮิตหลายๆคนเอาอุปกรณ์ช่วยไม่ว่าจะเป็นยา
2: ปากกา
3: เองหรือว่าบางคนไปดูดไขมัน
2: กินยา
3: เยอะแยะไปหมดเลย
2: อาหารเสริม
3: ใกล้ตัวมากเลย
2: เขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาบ้านๆหรือว่าที่ฮิตกันก็คือโยโย
3: ่โยโย่ใช่ตอนได้เกริ่นไปแล้วช่วงนี
2: ้เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนค่ะคุณคะ
3: ครับผม

0: 95.5 Metro Life เพื่อนคู่ใจของคนเมือง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความใส่ใจเข้าใจของครอบครัวและสถานศึกษาคือภูมิคุ้มกันสำคัญในการที่จะหยุดปัญหาท้องไม่พร้อมได้ร่วมป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กและเยาวชนด้วยการสร้างความรู้ให้เด็กได้เข้าใจและตระหนักในคุณค่าของตัวเองมีเป้าหมายชีวิตมีทักษะที่จะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงป้องกันได้อย่างถูกต้องเพื่อหยุดปัญหาท้องไม่พร้อม
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: คุณรู้สึกถึงมันหรือเปล่ามันอยู่รอบตัวเราแต่เรามองไม่เห็นมันแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของเราอย่างง่ายดายมันคือนาโนพลาสติกอนุภาคจากการแตกสลายของพลาสติกขนาดเล็กกว่าเส้นผม 100,000 เท่าที่ปนเปื้อนอยู่ในระบบนิเวศส่งผลต่อการเจริญเติบโตระบบสืบพันธุ์และอวัยวะสำคัญอื่นๆร่วมลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันเพื่อลดมลภาวะนาโนพลาสติกกันนะคะ
5: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: 11 นาฬิกา 49 นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงท้ายรายการค่ะ กับเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของคนที่เป็นลดน้ำหนักแล้วทำไมน้ำหนักกลับมาอ้วนอีกครั้งหนึ่งใครมีปัญหาแบบนี้ต้องฟังค่ะ
7: ใช่โยโย่เอฟเฟ
6: คเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดนะคะไปฟังคำตอบจากคุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอคะ
8: สวัสดีครับผม
6: ค่ะ
7: ครับ
6: เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คุณหมอ
7: ตั้งชื่อเลยนะสำหรับ
6: คุณหมอคะการลดน้ำหนักเนี่ยแล้วกลับมาอ้วนอีกเนี่ยมันมีปัจจัยมาจากอะไรบ้างคะ
8: ก็ต้องบอกนะครับว่ากลไกของการลดน้ำหนักเนี่ยก็คือการที่เราจำกัดแคลอรี่ลงนะครับเพิ่มการใช้พลังงานการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นทำให้น้ำหนักลดลงแต่บางครั้งเนี่ยนะครับน้ำหนักที่ลดลงแล้วหากเราไม่ได้มีความต่อเนื่องเนี่ยร่างกายก็จะเริ่มมีการปรับตัวนะครับเราพบว่าเมื่อเราลดน้ำหนักลงร่างกายก็จะตอบสนองเหมือนเราขาดอาหารไม่ออกใช่ไหมครับก
7: ็
8: คือการเราปรับอาหารเรากินน้อยลงเนี่ยนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันมันเริ่มมียาต่างๆเช่นปากกาหรือวิธีการอื่นๆมานะครับแต่นั่นเดี๋ยวพูดถัดไปแต่เบื้องต้นก่อนถ้าเราลดน้ำหนักลงเนี่ยร่างกายก็เหมือนขาดแคลนพลังงานระบบร่างกายต่างๆก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับระดับของฮอร์โมนเลปตินนะครับซึ่งสมองรับรู้ว่าพลังงานสะสมลดลงฮอร์โมนเกี่ยวกับการกระตุ้นความอยากอาหารก็จะมีการเปลี่ยนแปลงความหิวต่างกันและที่สำคัญก็คือมันไปผลมีการลดในส่วนของกล้ามเนื้อและมีผลทำให้การเผาผลาญของพลังงานในร่างกายลดลงเพราะฉะนั้นพอเราลดน้ำหนักลงเนี่ยนะครับความการเผาผลาญของร่างกายก็จะต่ำลงแต่หากเรากลับขึ้นมากินเหมือนเดิมเนี่ยพลังงานมันก็จะสะสมกลับเข้ามาแล้วอาจจะเรียกว่ากลับมามากกว่าเดิมด้วยอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือตอนลดน้ำหนักลงเมตาบอลิซึมการเผาผลาญจะลดตามลงไปด้วยแต่พอเรากินอาหารเท่าเดิมกลับขึ้นมากินก็กลายเป็นมันไปเพิ่มโดยที่ร่างกายเราเผาผลาญได้น้อยลงก็เกิดการสะสมแล้วน้ำหนักตัวกลับมามากขึ้นครับผม
7: ค่ะน่าสนใจมากครับ
6: ค่ะ
7: แล้วอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าหลายๆคนนะคุณหมอถ้าสมมติลดและผอมและไม่อยากกลับมาอ้วนอีกเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองยังไงทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวแต่ว่าขอเน้นระยะยาวหน่อยก็ได้เพราะว่าไม่คงไม่มีใครอยากกลับมาอ้วนในแบบว่าปกติของเราอะไรอย่างเงี้ยครับ
8: ครับผมก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการที่เราจะลดน้ำหนักได้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือความต่อเนื่องเราก็ต้องสำคัญที่สุดคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นวิธีที่จะสามารถทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างต่อเนื่องนะครับผม
7: ครับผม
8: นะครับเพราะว่าพอเราลดปุ๊บร่างกายก็จะเริ่มมีการปรับตัวก็จะมีการปรับในร่วมของกระบวนการหิวการกินอาหารของเราทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันน้ำหนักเราก็ไม่เยอะเราก็ไม่รู้สึกจะต้องหิวหรือกินเยอะมากขึ้นอันนี้จึงเป็นเหตุนะครับซึ่งต่างจากการรักษาปัจจุบันซึ่งต้องเรียกว่าคนเนี่ยเหอะมากมียาตัวหนึ่งเป็นยาเบาหวานซึ่งสามารถช่วยให้น้ำหนักลดได้โดยยามันออกฤทธิ์ผ่านฮอร์โมนนะครับผมทำให้เราเรียกว่าร่างกายเราเนี่ยหิวน้อยลงนะครับเพราะว่ามันทำให้กับการดิบตัวของข้าวอาหารเนี่ยมันน้อยลงคนเราเนี่ยก็เลยทำให้เรารู้สึกหิวน้อยลงแต่ปัญหาเนี่ยยาราคาสูงเราไม่สามารถจะฉีดต่อเนื่องได้พอหยุดฉีดปุ๊บเราพบว่าประมาณ 70-80% ของคนหยุดฉีดเนี่ยน้ำหนักจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาและที่สำคัญก็คือการฉีดยาเนี่ยมันมีข้อมูลว่ามันทำให้เรียกว่ากล้ามเนื้อหรือ lean mass เนี่ยร่างกายเนี่ยลดลงซึ่งไอ้ตัวนี้ก็คือตัวที่ทำให้ลดเมตาบอลิซึมของร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เราเคยฉีดยาปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทางออกของการลดน้ำหนักได
6: ้
8: มันทำให้เรารู้สึกดูดีขึ้นในช่วงที่ฉีดแต่พอเราหยุดปุ๊บน้ำหนักก็กลับเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยต้องอยู่ในเรียกว่ากระบวนการที่เราต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลร่างกายหรือการปรับวิธีการอื่นๆร่วมด้วยประกอบถึงจะสามารถทำให้ลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนถาวรครับผม
7: โอ้ฟังแล้วดีมากเลยคร
6: ับจริงๆแล้วมันต้องอยู่ในพื้นฐานที่ความเหมาะสมแล้วก็ใครที่ไปลดน้ำหนักตามศูนย์การลดน้ำหนักต่างๆหรือว่ากับคุณหมอมันต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมออย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่เขาลดน้ำหนักมาถึงเกณฑ์ที่เขาสามารถที่จะ
7: โอเคแล้ว
6: โอเคแล้วแบบนี้ถ้าเป็นการรักษาเนี่ยกระบวนการต้องเป็นแบบไหนคะคุณหมอ
8: คือการลดน้ำหนักเนี่ยมันต้องส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีปากกาคนก็ไม่ได้สนใจแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอหรือหมอบางคนก็ไม่ได้เป็นคนที่มีประสบการณ์หรือเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงก็จ่ายยา บางคนซื้อมาเองไปซื้อตามมาแบ่งมาฉีดนะครับซ
6: ึ่
8: ง
6: มัน
8: ต้องดูดีไปช่วงแรกแต่ปัญหาระยะยาวเนี่ยมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยร่างกายเนี่ยหายไป
7: กล้ามเนื้อสลาย
8: ใช่ครับเมตาบอลิซึมของร่างกายลดลงแล้วจะทำให้น้ำหนักเนี่ยกลับขึ้นมาอีกหลังหยุดฉีดแล้วพอเริ่มฉีดปุ๊บมันก็จะเริ่มดื้อเพราะว่าเมตาบอลิซึมร่างกายมันน้อยลงก็จะไม่ค่อยได้ผลดังนั้นการลดน้ำหนักที่ถูกต้องต้องมีกระบวนการในการลดน้ำหนักอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแล้วก็ต้องดำเนินการไม่ใช่อยู่ดีๆไปซื้อไปลดเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าการฉีดปากกาเนี่ยก็คงไม่ใช่เป็นคำตอบซึ่งอันนี้ก็คงไม่ได้รวมเฉพาะปากกาอย่างเดียวการลดน้ำหนักวิธีอื่นเช่นการผ่าตัดเหมือนกันไม่ใช่ว่าผ่าตัดแล้วมันจะผอมถาวรมันผอมก็ไม่ได้ผอมจนแบบหุ่นดีมันลดลงมาได้ประมาณสัก 15-20% ของน้ำหนักตัวเดิ
7: ม
8: นะครับผมน้ำหนักตัวเดิมแต่พวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแลสุขภาพ
7: ก็อ
8: าจจะทำให้น้ำหนักกลับขึ้นมาได
7: ้
8: ผมมีคนไข้หลายรายบางคนผ่าตัด2-3 ครั้งนะครับน้ำหนักก็กลับขึ้นมาอีกนะครับเพราะฉะนั้นการทางออกที่ดีที่สุดเลยคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทำยังไงจะทำให้พฤติกรรมเราเหมาะสมเรียนรู้ที่จะควบคุมความรู้สึกหิวการเลือกประเภทของอาหารนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญในการที่จะควบคุมน้ำหนักครับผม
7: อย่างนี้ผมพอจะบอกได้ไหมครับคุณหมอว่าอย่างตัวยาที่เอามาใช้ในปากกาเนี่ยมันคืออินซูลินหรือเปล่า
8: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมันเป็นยาตัวหนึ่งที่เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะครับกลุ่มไอ้พวกซิลิคูไทพวกอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งออกฤทธิ์ทำให้การบีบตัวของกระเพาะอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราสังเกตว่าพอฉีดยาไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ค่อยหิวแต่จริงๆมันทำให้เหมือนอาหารมันคั่งอยู่ในกระเพาะอาหารมากขึ้นบางคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนก็อาจจะทำให้กรดไหลย้อนกำเริบขึ้นได้หรือขึ้นไส้อาเจียนเพราะฉะนั้นการฉีดยาอย่าฉีดเองต้องไปอยู่ในภายใต้การดูแลของแพทย์เพื่อที่จะได้ปรับขนาดยาให้เหมาะสมมีวิธีการต่างๆถ้าจำเป็นต้องฉีดแต่การฉีดต้องควบคู่กับวิธีการควบคุมวิธีการอื่นควบคู่ไปด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะเกิดผลเสียได้กับสุขภาพครับผม
7: เป็นคำแนะนำที่ดีมาก
6: เพราะฉะนั้นอ่ะบางคนเพราะว่าตอนนี้กระแสเรื่องการปักปากกาแล้วซื้อยามาฉีดเองมาแรงมากค่ะคุณหมอคุณหมอฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่สายลดน้ำหนักด้วยการปักปากกาหน่อยได้ไหมคะว่าจะต้องระวังอะไรบ้าง
8: จริงๆก็ต้องดูวิธีการอื่นด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็สอบถามมาที่รายการนะครับทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์0982656000นะครับหรือติดต่อถ้ายังไงมาก็โทรเบอร์นั้นก็ติดต่อถ้าต้องอยากจะมาเจอผมอะไรขอคำปรึกษาอะไรยินดีได้เลยนะครับแล้วก็หรืออีกช่องทางหนึ่งคือเพจคุยกับหมอคณะนะครับฝากข้อความทิ้งไว้ได้เลยครับผม
7: ครับผม
6: โอ้โหวันนี้นะคะต้องบอกว่าใครที่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไม่มีใครอยากอ้วน
7: แน่นอน
6: บางคนเราเห็นแล้วแหละหุ่นไม่น่าจะอ้วนนะแต่เขาก็กลัวกังวลเขาก็ไปลดน้ำหนักอะไรเง
7: ี้
6: ย
7: ใช้วิธีต่างๆนะ
6: แต่ว่าต้องระวังให้ดีนะคุณหมอคณัฐก็ฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอคณัฐนะคะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณคุณหมอมากค่ะ
7: ขอบคุณนะครับคุณหมอ
8: ครับผม
7: ครับพี่กบในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ว่าได้ข้อมูลแบบเต็มๆเลยนะ
6: ใช่ค่ะ
7: ในเรื่อง
6: บางทีเนี่ยเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยมันกว้างนะคุณมันกว้างมันมีหลายกระแสมากนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราอาจจะมาโฟกัสว่าเรื่องของการปักปากกาเพราะว่าคนนิยมมากหรือแม้แต่เรื่องของการผ่าตัดค
7: ุ
6: ณหมอบอกแล้วว่ามันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่แบบว่าทุกอย่างลดแล้วลดเลย
7: มันเหมือนเ
6: น
7: ี้ยพี่กบ
6: มันเอฟเฟกต
7: ์มันเหมือนถ้าผมใช่ไม่ถ้าผมคิดนะวิเคราะห์นะผมว่ามันเหมือนการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุอะ
6: ถูกต้อง
7: คืออ้าวแทนที่ว่าเราอ้วนเพราะเราทานหรือว่าป่วยอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าคุณมาแก้ด้วยปลายเหตุก็คือปากกาหรือว่าดูดไขมันหรือผ่าตัดซึ่งอ้าวถ้าย้อนกลับไปต้นเหตุมันไม่ใช่ปากกาไหมต้นเหตุมันไม่ใช่
6: พฤติกรรม
7: ผ่าตัดต้นเหตุมันคือพฤติกรรมคืออาหาร
6: พฤติกรรมใช่
7: คือการ
6: น
7: อนการกินการออกกำลัง
6: ไม่ออกกำลังกายมันสองอย่างเลยคือการไม่ออกกำลังกายกับการกินสองอย่างนี้แหละแล้วก็นอนดึก
7: ครับ
6: ก็นอนดึกแล้วก็พอนอนดึกมันทำให้พฤติกรรมเฉื่อยชา
7: อ
6: ื่นเฉื่อยแล้วก็ไม่อยากก
7: ิน
6: กินเก่งกินเก่งแล้วก็
7: การเผาผลาญมันก็ลดลง
6: ไม่อยากออกกำลังกาย
7: ใช่
6: สุดท้ายพอมันอ้วนมันก็ไม่อยากออกกำลังกาย
7: ก็ผมว่า
6: ฉันจะไปออกกำลังกายแล้วนะ
7: เย็นนี้เลย
6: โอ้ยพรุ่งนี้เหร
7: อพอพรุ่งนี้นะ
6: ไม่พรุ่งนี้นัดกันแล้วเพราะว่าน้องๆจากผู้ประกาศเขามาชวนไปมีทีมไปเดินฝั่งนู้น
7: อ๋อไปเดิน
6: ค่ะคุณคะหมดเวลาแล้ว
7: ครับก็วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะที่ร่วม อยู่ฟังรายการแล้วก็จัดรายการร่วมจัดรายการกับพวกเราตลอด2ชั่วโมงเต็มนะพี่กบครับผมเอิร์ธราชภาครัตนบ้านกล้วยนะครับ
6: สุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมด้วยคุณบู๊รัฐรวีเตชัยคุณค่ะแล้วก็คุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรซื้อพิทักษ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
1: ์คืน11มิถุนาฟ้ารำให้

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3ต่อ1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการ

0: ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำกับที่ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
1: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลินประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพรบว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
0: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งในเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้าน
3: ายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศรีศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอท เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

0: ประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passportโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
2: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมธิการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
3: อย่างนึงที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมาธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมาธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมาธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าดิฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
2: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
4: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart และ Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทางสมาร์ทแอนด์กรีนถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปอาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาท ขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได
7: ้แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริหารการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง แต่ตอนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำกันได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
6: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
8: นายพัฒนาครองพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12.4 เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4 เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ12:13 นจึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา8:00 นนอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
6: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
9: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเจ็ดสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24 นิ้วจำนวน4 เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9 มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
6: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
10: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยศศพรอัครไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูกาลผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูกาลผลิต 2569/2570 จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญและจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่ลดลงจากต้นทุนการผลิตที่ผันผวนรวมถึงราคาในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาไม่จูงใจร รัฐบาลในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.แต่ที่ประชุมไปครั้งล่าสุดเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ได้มีการพูดคุยในรูปแบบนอกรอบกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เกิดความยั่งยืนซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รับผิดชอบในคณะอนุกรรมการด้านการผลิตข้าวอยู่ระหว่างการหารือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
12: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะครับคงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ว่าทีนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
11: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทั้งเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
6: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
13: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS Botulinum Antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14-16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot อย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้รวมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงแชแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล 2026-2027 ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ด บุตรวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90 นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90 นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4 ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24 กรกฎาคมนี้โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17 ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14-23 สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15 สิงหาคมนี้เวลา15 นาฬิกาที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1 ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026-2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2 คนโดยณัฐฐานิชาการเกตรุ่นเยาวชนหญิง69 กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89 กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118 กิโลกรัมน้ำหนักรวม207 กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95 กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140 กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก175 กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315 กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8 เหรียญทอง2 เหรียญเงินและ2 เหรียญทองแดงจากนฤมลวงศ์หาจักรนัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8-16 สิงหาคมที่ริเวอร์ไซด์สปอร์ตเซ็นเตอร์เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนบพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6-4 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13 นาฬิกาด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10-15 สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4-1 เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวณิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2-0เซต6-2และ6-4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2-0เซต6-4และ6-2 ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนนภัสชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กซ์อินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
18: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
19: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
18: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
20: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
21: ได้เลยเช็คมา
20: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
21: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
20: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
21: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
22: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
19: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radio thailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
2: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
1: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
2: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
1: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
23: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
23: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันทสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันค่ะกับวันพฤหัสบดีวันที่13สิงหาคม2569ค่ะวันนี้อยู่กับโกปสุกัญญา

0: พะเยาน
1: ะคะก็อยู่รายล้อมกับคืออยู่ในหุบเขาเลยใช่ไหมส่วนบ้านดิฉันก็จะมีภูเขาเหมือนกันที่นครราชสีมาเลยจากลำตะคองไปนิดหนึ่งนะคะปรากฏว่าโอ้โหคุณตกทุกวันอากาศดีมากครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันตกประมาณ 10%
0: นอนทั้งวันด้วยไหมคะ
1: ไม่เลยมีความรู้สึกว่าคนอื่นเนี่ยเขาลาพักผ่อนเขาได้พักผ่อนจริงเน
0: า
1: ะคนสังเกตไหมเวลาเรากลับบ้านไม่ได้นอนเลยน
0: ะ
1: ตื่นก็ตื่นเหมือนตื่นมาจากรายการเนี่ยไม่รู้ตื่นทำไม
0: ร
1: ู
0: ้สึกว่าตื่นเช้ากว่าอยู่กรุงเทพ
1: ต่างจังหวัดอะตีห้าทุกบ้านไฟเปิดแล้วเพราะว่าผู้สูงอายุเยอะแล้วก็จะไปวัดกันเราจะนอนมันก็ไม่ได้แล้ว
0: เสียงดังคุยกันแล้วนะ
1: ตะโกนคุยกันก็มีก็เลยกลายเป็นว่าเออเราแต่ว่ามันจะมีความสุขอย่างคืออากาศมันดีอากาศดีมากๆเลยนะ
0: คะ
1: ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 เรายังมีระบบ FM 905ด้วยนะคะแล้วก็ยังมี AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์ค่ะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะสามารถรับฟังรับชมได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็มีช่องต่อต่อบ้านดำนะคะก็เข้ามาติดตามได้ค่ะของดุลยาวารีนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยอีกช่องหนึ่งคือกบปุ๊บนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยค่ะ
0: ค่ะท่านที่เข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วก็จะได้เห็นกับฉากหลังที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี
1: ้ค่ะสวยงาม
0: ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยเราจะต้องพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสถานที่ต่างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ทั่วประเทศเลยวันนี้พาไปพิษณุโลก
1: ค่ะ
0: พาไปบ้านน้ำจวงค่ะ
1: ค่ะ
0: บ้านน้ำจวง
1: บ้านน้ำจวงแต่ละสถานที่ที่คุณอ้อนนำมาเนี่ย บางทีบางคนบอกยังไม่รู้
0: จักเลย
1: อันนี้แหละเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยเพราะว่าเราอยากให้สถานที่ที่บางที่เนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เปิดประสบการณ์ใหม่ให้ไปเที่ยวกันค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหากว่ากำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมกับสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายของชุมชนบนพื้นที่สูงนะคะบ้านน้ำจวงจังหวัดพิษณุโลกก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดค่ะด้วยภูมิประเทศที่โอบล้อมด้วยขุนเขาป่าไม้และมีอากาศที่เย็น

0: ปลาขาวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งธรรมชาติที่สวยงามไม่แพ้กันนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศสงบๆอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงก็ถือว่าเป็นอีกจุดที่น่าสนใจค่ะรายล้อมไปด้วยภูเขาและธรรมชาติโดยชุมชนนะคะยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตในพื้นที่อย่างการล่องแพชมบรรยากาศของอ่างเก็บน้ำค่ะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในช่วงเทศกาลของชุมชนด้วยความน่าสนใจของบ้านน้ำจวงไม่ได้มีเพียงสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ายังอยู่ที่การท่องเที่ยวโดยชุมชนนักท่องเที่ยวสามารถพักโฮมสเตย์นะคะเรียนรู้วิถีชีวิตสัมผัสอาหารพื้นถิ่นแล้วก็ชมภูมิปัญญาของชาวม้งซึ่งทำให้การเดินทางเป็นมากกว่าการชมวิวก็คือได้สัมผัสบรรยากาศต่างๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเขาด้วยนะคะแต่ว่าเป็นการเข้าไปทำความรู้จักผู้คนวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องราวของพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะบ้านน้ำจวงเนี่ยจึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการหลีกหนีความวุ่นวายนะคะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ชมหมอกยามเช้าเดินเล่นบนนาขั้นบันไดฟังเสียงสายน้ำแล้วก็ใช้เวลาช้าๆไปกับวิถีชีวิตของชุมชนค่ะ
1: ค่ะพอฟังแบบนี้แล้วมันมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่นี่เนี่ยน่าจะแบบสบายๆไม่ต้องเร่งรีบเนา
0: ะ
1: ใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์แล้วก็ได้พักผ่อนไปด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นหมายหมุดที่น่าสนใจนะคะสำหรับประเทศไทยไปที่พิษณุโลกค่ะบ้านน้ำจวงอ่ะคุณผู้ฟังคะในทุกสัปดาห์เราก็จะนำเรื่องของครม.ที่เคาะออกมาแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจครม.สัปดาห์นี้นะคะก็จะมีเรื่องของมาตรการดูแลความปลอดภัยในโรงเรียนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะที่ได้มีการเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะคะเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยกำหนด7มาตรการออกมาเพื่อที่จะป้องกันเหตุลดความเสี่ยงแล้วก็ดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบนะคะให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นเป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะทีนี้มาดูกันหน่อยค่ะมาตรการสำคัญแบบนี้นะคะมีมาตรการอะไรบ้างอ่ะก็จะมีการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในทุกสถานศึกษาค่ะแล้วก็มีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนฉุกเฉินรวมไปถึงการจัดระบบดูแลและคัดกรองสุขภาพจิตพร้อมพัฒนาครูแนแนวให้สามารถช่วยเหลือด้านจิตใจเบื้องต้นได้แล้วก็มีการบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็สาธารณสุขด้วยรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการแล้วก็สร้างความตระหนักเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและการหลีกเลี่ยงความรุนแรงค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำอาวุธยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดค่ะพร้อมกับกำหนดแนวทางนะคะว่าจะต้องมีการตรวจสอบบุคคลแล้วก็สัมภาระต่างๆนะคะรวมไปถึงการประสานตำรวจฝ่ายปกครองนะคะเมื่อพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถสั่งปิดสถานศึกษาได้ถ้าหากว่าเกิดภัยพิบัติหรือว่าเหตุฉุกเฉินรุนแรงขึ้นมาค่ะกระทรวงศึกษาธิการเองก็จะมีการประสานทุกกระทรวงค่ะที่มีสถานศึกษาในสังกัดนะคะให้นำมาตรการนี้เนี่ยไปปรับใช้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศค่ะในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและก็นักศึกษาผ่านระบบ law.go.th ค่ะระหว่างช่วงนี้แหละค่ะไปจนถึง9กันยายนนี้นะคะเพื่อที่จะวางระบบดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะนี่ก็เป็นมาตรการดูแลเรื่องของความปลอดภัยนะคะให้กับสถานศึกษาทีนี้ค่ะเมื่อต้นรายการนะคะพี่ภพได้พูดถึงฝนตกหนักนะช่วงนี้ทางรัฐบาลค่ะเขาก็ออกมาเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะคะรัฐบาลค่ะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังหลายพื้นที่นะคะยังมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะพร้อมกับกำชับกรมชลประทานค่ะเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์แล้วก็บุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยนะคะ ด้านกรมชลประทานค่ะก็บอกว่าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะทำให้หลายพื้น

0: ที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ริมทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าระหว่างวันที่10ถึง16สิงหาคมนี้นะคะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่เลยทีเดียวแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ของแถวบริเวณเราเนี่ยน่าจะ60เลยนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ตกทุกวัน
1: ตกทุกวัน
0: ตกตอนเย็นด้วยนะ
1: ฝนราชการ
0: ใช่ค่ะและยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยค่
1: ะ
0: จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างนะคะก็มีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกแล้วก็อำนาจเจริญค่ะขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะคะกรมชลประทานก็ยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำค่ะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำเชิงเขาแล้วก็พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเลยค่ะหากว่าฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นนะคะให้เตรียมขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์การเกษตรขึ้นที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าด้วยค่ะต้องติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
1: ในพื้นที่นะแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะมีประวัติเรื่องของการน้ำท่วมท่วมแบบซ้ำซากทางไหลผ่านของน้ำอยู่แล้วคือเส้นทางน้ำเนี่ยก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าจะผ่านอำเภอไหนบ้างนะคะจังหวัดไหนบ้างเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เขาก็จะเพิ่มความเข้มงวดในปีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีการยกระดับแล้วนะคะปภ.จังหวัดตอนนี้ทั้งกรมชลประทานปภ.เขาก็จับมือกันนะคะว่าในแต่ละพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีการเร่งเข้าไปช่วยเหลือทันทีถ้าเกิดว่าเกิดเหตุขึ้นแต่ว่าก่อนที่น้ำจะมาเนี่ยก็จะมีการประกาศเตือนนะคะแล้วก็ช่วงไหนที่มันเริ่มที่จะมีปัญหาละเริ่มที่จะเสี่ยงละก็จะประกาศเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงนะคะบางคนเนี่ยเอายกไว้ก่อนเลย
0: ยกไว้ก่อน
1: เพราะรู้อยู่แล้วว่าเออทุกปีน้ำมาอยู่แล้วน้ำมาอยู่แล้วนะคะ
0: แต่ว่าพื้นที่ไหนที่ไม่เคยท่วมก็ไม่ใช่ว่ามัน
1: จะไม่ท่วมนะ
0: มันจะไม่เกิดอย่างบ้านดิฉันไงไม่เคยมีน้ำที่จะไหลเข้า
1: บ้านอันนี้ไหลเข้าตัวบ้านไหม
0: ไหลใช่ค่ะในพื้นที่บ้านแต่ว่าอยู่บริเวณด้านนอก
1: ยังไม่เข้าในตัวบ้านเท่าไหร่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแต่บ้าน
0: ใน
1: ฉันไม่มีเลย
0: เราต้องเตรียมตัวเนาะคิดไว้ก่อนถ้าหากเกิดเหตุเราจะทำยังไง1 2 3
1: ค่ะซ้อมไว้ให้ดีนะคะที่สำคัญเนี่ยของมีค่าอะไรต่างๆเนี่ยเก็บให้พ้นเนา
0: ะ
1: รถสำคัญที่สุดนะคะรถใครที่อาจจะประกันขาดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยพยายามที่จะเอารถออกจากไปอยู่ในพื้นที่ที่ทางการเนี่ยเขาจัดสรรไว้แล้วนะคะก็จะมีพื้นที่สูงนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะดูแลตัวเองด้วยนะคะเอาละค่ะ13:15 นะคะช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยท่านผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจังหวัดปทุมธานีซึ่งในทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการจัดงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่างานพิเศษแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนพิเศษเดือนแห่งวันแม่ก็จะมีการจัดงาน2ครั้งครั้งแรกจัดไปแล้วเมื่อต้นเดือนนะคะแต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี้พลาดไม่ได้อีกมีงานอะไรคุณอ้อเสาร์อาทิตย์นี้
0: เสาร์อาทิตย์นี้จะมีวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะ
1: 15-16สิงหาคมนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยเหมาะมากๆนะคะเดี๋ยวตอนนี้ท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับผอ.กันค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะผอ.ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพี่กบพี่อ้อครับ
1: ค่ะโอ้โหตอนนี
2: ้การทั่วที่ถิ่นไทยที่เคารพครับ
1: ค่ะขอบพระคุณท่านผอ.นะคะก็ท่านผอ.น่ารักมากสลับเวลามาคุยกับเราทุกสัปดาห์ที่ก่อนที่จะมีการจัดงานด้วยแล้วก็จะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ชมบรรยากาศนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพด้วยนะคะท่านผอ.คะวันนี้จะบอกว่าการจัดงานเนี่ยเตรียมความพร้อมไปแล้วสักกี่เปอร์เซ็นต์คะ
2: ก็ที่จะพูดได้เลยว่าเกือบ100%แล้ว
1: ค่ะค่ะ
2: ขออนุญาตเรียนพี่กบพี่อ้ออย่างนี้นะครับอย่างพี่กบพี่อ้อได้กรุณากล่าวแล้วนะครับปกติพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นมหากรรมหรืองานตลาดเศรษฐกิจพอเพียงทุกวันเสาร์อาทิตย์แรกของเดือนนะครับซึ่งในเดือนเนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยเราจัดไปแล้วระหว่างวันที่1ที่2นะครับแต่ว่าอย่างที่พี่กบพี่อ้อพูดนะครับในเดือนเนี้ยมันเป็นมีเดือนพิเศษนะครับเป็นเดือนพิเศษก็คือวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นเดือนสิงหาคมก็เป็นเดือนพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งก็วันแม่12สิงหานะครับพิจารณาเราเลยจัดงานพิเศษนี้ขึ้นมานะครับใช้คำว่าวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงขึ้นนะครับระหว่างวันที่15-16 สิงหาคม2569ครับรูปแบบก็อาจจะแตกต่างกับที่เราเคยจัดในทุกต้นเดือนนะครับอีกแบบหนึ่งครับ
1: ค่ะปีนี้นะคะคือพิเศษเลยสำหรับปีนี้แล้วก็เดือนแห่งวันแม่นะคะถ้าเราฟังชื่องานแล้วแน่นอนเราต้องนึกถึงภาพของผ้าไทยด้วยนะคะนิทรรศการเด่นๆในครั้งนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะท่านผอ.คะ
2: ครับก็ขออนุญาตกราบเรียนนะครับก็แนวที่เราแนวการจัดงานที่เราบอกแล้วนะครับเราก็จะนำเรื่องราวของวิถีเกษตรไทยศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยมาถ่ายทอดให้ประชาชนได้เรียนรู้และก็สัมผัสอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็จะเป็นการน้อมนำพระราชกรณียกิจและพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับมาสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจทางมรดกและวัฒนธรรมของชาตินะครับนอกจากวัตถุประสงค์ของการจัดงานนอกจากจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่และสื่อสารศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้วเราต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะครับฉะนั้นการจัดงานการมาชมงานนี้นะครับมันเป็นมากกว่าการมาชมงานไงครับแต่จะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ทุกคนสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสลงมือทำและนำความรู้กลับไปต่อยอดได้จริงนะครับสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานนะครับมีเรื่องของนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมนะครับอันนี้เอามาเป็นเรื่องของความงามจากอัตลักษณ์ไทยสู่ความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับอันนี้จะเป็นเราได้รับความนุเคราะห์จากกลุ่มมรดกสยามงานฝีมือชั้นสูงเนี่ยครับเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับความงดงามของชุดไทยพระราชทานนิยมแบบ8แบบนะครับไอชุดไทยพระราชนิยม8แบบเนี่ยเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยนะครับซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยพระองค์ท่านทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศึกษาแล้วก็ออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นนะครับก็เป็นชุดไทยพระราชนิยมไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายที่มีความสวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความปราณีตและภูมิปัญญาด้านสิ่งทอและงานหัตถศิลป์ของคนไทยนะครับอันเนี้ยชุดเขาเรียกว่าชุดเป็นชุดพระราชนิยมนะครับ8แบบนะครับถ้าพูดให้ละเอียดนิดนึงก็จะเป็นแบบแรกก็คือชุดไทยเรือนต้นอย่างเงี้ยนะครับอันที่2ชุดไทยจิตรดาอันที่3ชุดไทยอมรินทร์อันที่4ชุดไทยบรมพิมานอันที่5ก็คือชุดไทยจักรีนะครับอันที่6ชุดไทยจักรพรรดิและอันที่7ชุดไทยดุสิตแล้วก็อันที่8ก็คือชุดไทยศิวาลัยนะครับในงานนี้จะได้พบมาดูนะครับว่าชุดไทยที่เป็นชุดเรียกว่าเป็นชุดประจำชาติของสตรีไทยเนี่ยมีได้8แบบเนี่ยครับมีเราจะมานำมาแสดงกันนะครับอันนี้เป็นงานอันแรกนะครับอันที่2นะครับภายในงานเองเนี่ยเรายังเชื่อมโยงวิถีชีวิตกับภูมิปัญญาไทยอีกหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัมผัสนะครับน้ำอบไทยสมุนไพรแล้วก็เครื่องหอมแบบโบราณนะครับรวมถึงการอบล่ามแบบโบราณที่เราเรียกว่าหอมติดกระดานเนี่ยมาดูนะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการชมงานฝีมือเช่นการเครื่องแขวนพวกมาลัยแบบไทยนะครับแล้วก็ขนมไทยชาววังนะครับอันนี้จากวิไลในวังหญิงนะครับได้ให้ความกรุณามาร่วมจัดแสดงด้วยนะครับซึ่งสะท้อนให้เห็นความละเอียดอ่อนและความคิดสร้างสรรค์ของภูมิปัญญาไทยนะครับอันนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบวัฒนธรรมไทยของเราแบบเดิมๆเลยนะครับ ครับในงานนี้ก็จะมีการนำมาแสดงจัดให้ทุกคนที่เข้ามานะครับได้มาเยี่ยมชมกันแล้วก็ได้มาศึกษาความรู้นะครับรวมทั้งได้ลงมือปฏิบัติด้วยนะครับเรียนพี่โกพี่อ้อครับในงานนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะครับที่มาช่วยกันนะครับอย่างเช่นกรมหม่อนไหมนะครับครับศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับก็มหาวิทยาลัยวลัยอลงกรณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีแล้วก็พัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เทศบาลท่าโขงเนี่ยก็มาช่วยในเรื่องของการจัดงานนะครับอันเนี้ยเป็นไฮไลท์ของงานเรียกว่านิทรรศการเด่นในครั้งนี้ด้วยนะครับส่วนก็เป็นสัญลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์เหมือนกันในการจัดงานนะครับในเรื่องของการสร้างอาชีพและการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในวันที่15-16นี่เราก็จะมีการสาธิตนะครับการสาธิตอย่างเช่นวันที่15เนี่ยมาเรื่องของการสาธิตสารพัดงอกทำง่ายได้เงินเร็วมาดูดิครับเราจะทำอะไรนะครับรวมทั้งบุษบาห่มผ้าเมนูจากดอกไม้ทำง่ายอร่อยได้อาชีพด้วยอันเนี้ยเราจะมีการสาธิตทุกคนก็สามารถที่จะมาเรียนได้นะครับส่วนในวันที่16นะครับก็จะมีเรื่องของการสาธิตเรื่องเห็ดเพาะเห็ดฟางสร้างอาชีพนะครับแล้วก็การเลี้ยงไส้เดือนนะครับอันเนี้ยเป็นแนวเป็นกิจกรรมเป็นตัวอย่างของการแนวความคิดด้านเกษตรและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดเป็นรายได้ตามความเหมาะสมของแต่ละคนได้ครับอันนี้อยากจะขอกราบเรียนว่าในงานนะครับก็ที่ได้กราบเรียนครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเราก็จะมีร้านค้านะครับของภาคีเครือข่ายเองก็ยังมีร้านค้านะครับมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า100ร้านค้านะครับแต่ว่าในร้านค้าทั้งหมดในรอบนี้จะมีทั้งร้านค้าดังด้านวัฒนธรรมงานฝีมือนะครับสินค้าแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับก็มาจัดในงานนี้ด้วยนะครับก็จะมีประเภทหัตถศิลป์ต่างๆอะไรนี่ก็จะมาออกรวมทั้งรายการออกร้านของดีเมืองปทุมเข้ามาในรายการนี้อันเนี้ยเราได้ความรู้จากทางด้านพัฒนาชุมชนของจังหวัดปทุมธานีนะครับที่จะเอาร้านค้าด้านทางด้านศิลปะหัตถศิลป์เรื่องของวัฒนธรรมเข้ามาด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีการแสดงของแสดงนาฏศิลป์จินตาลีลาและก็ดนตรีจากน้องๆของเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับอันนี้ก็ยังมีมารวมถึงการเปิดให้เข้าชมได้ตลอดเลยนะครับครับอย่าลืมมาเรื่องนาฏศิลป์จินตาลีลาแล้วก็ดนตรีของน้องๆด้วยนะครับอันนี้จะเป็นงานในภาพรวมๆของการจัดงานระหว่างวันที่15-16สิงหาคม2569ของที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะไปชมการแสดงโดยเฉพาะการแสดงพวกนาฏศิลป์ศิลปะต่างๆนะคะ
0: นักเรียนนักศึกษา
1: ใช่ค่ะท่านผอ.คะการแสดงเนี่ยจะอยู่ในโซนไหนคะ
2: อ๋ออย่างนี้ครับเรียนว่ารอบนี้เราจัดภายในอาคารนะครับตั้งแต่อาคาร1เข้าไปแล้วมันจะได้ไม่ร้อนไม่อะไรนะครับแล้วก็มีห้องสำหรับจัดแสดงด้วยครับจัดแสดงแล้วก็จะมีเวทีกลางนะครับก็อยู่ภายในอาคารนะครับจะมีเวทีกลางไม่ร้อนเลยครับในงานนี้เราแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องฝนตกด้วยนะครับ
1: สบายมาก
0: แสดงว่า
2: สบายนะเพราะเราจัดให้ตรงกับใช่ครับแล้วก็อย่าลืมว่าในอาคารเองเราก็จะมีการเปิดนิทรรศการภายในอาคารและนอกอาคารนี้ให้ชมฟรีด้วยนอกจากเราจะมาในงานนี้แล้วก็เราก็จะในหมู่อาคารก็จะมีนิทรรศการของที่พิพิธภัณฑ์จัดไว้นะครับประมาณใน989อาคารนี้ก็เข้าชมฟรีด้วยแล้วก็มีที่พักที่เป็นแบบไม่ร้อนไม่อะไรด้วยนะครับตรงนี้มาจัดในหมู่อาคารนะครับข้างในครับท่านครับ
1: ค่ะร้านค้าบูธต่างๆก็มาตั้งบูธออกบูธเหมือนกันใช่ไหมคะท่านผอ.คะ
2: ใช่ครับก็อยู่ในบริเวณภายในจะเป็นทางเดินระหว่างทางอาคารครับก็จะเป็นร้านอาหารร้านอะไรก็มาออกบูธภายในอาคารได้ครับร้านมีเส้นทางเดินนะครับในอาคารครับ
1: สำหรับใครที่สนใจไปอันนี้ต้องไปลงทะเบียนไหมคะหรือว่าสามารถเดินเข้างานได้เลย
2: อ๋อเข้างานได้เลยครับไม่ต้องลงทะเบียนครับก็สามารถที่จะเข้ามางานได้เลยนะครับก็ในการแสดงของน้องๆต่างๆเราก็จะมีเป็นรอบการแสดงนะครับเพื่อให้เกิดบรรยากาศแบบไทยๆแล้วก็แบบคึกคืนกันนะครับน
1: ะ
2: ครับตรงนั้นด้วยนะครับรวมทั้งเราก็จะได้มีมารู้เรื่อง เวิร์กดูในเรื่องของการลงมือทำเพื่อทั้งน้ำอบไทยเครื่องหอมงานมาลัยเครื่องแฝงขนมไทยชาววังได้นะครับก็มาร่วมกันได้ครับ
1: ค่ะเพราะหลายคนอยากจะไปต่ออาชีพนะไปต่อยอดไปสร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้เสริมอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่ร้อนอยู่ในตัวอาคารคุณอ้อถ้าคุณไปคุณจะชอบเพราะตัวอาคารแบบ
0: ไม่ต้องกลัวฝนเลยนะ
1: ตัวอาคารน่ะต่อให้ไม่มีแอร์ก็เย็นเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีแบบหลักการก่อสร้างที่ถูกต้องด้วยนะคะ
0: พออ้อคะไปเที่ยวได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
2: อย่างนี้ก็เรียนตั้งแต่8โมงเช้านะครับถึง5โมงเย็นนะครับก็สามารถที่จะมาได้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับทั้งนะครับซึ่งอยู่ต่อติดอยู่ติดถนนพหลโยธินอยู่นวนครนะครับคลองหลวงปทุมธานีนะครับก็สามารถและใครไม่มีรถส่วนตัวมาก็ลงบริเวณข้างหน้าได้เรามีรถรางรับส่งนะครับไม่ต้องห่วงและรถรางรับส่งไปถึงที่งานด้วยนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้นะครับแล้วก็มาสัมผัสความงามของชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับมาชมการแสดงนาฏศิลป์จินตลีลาดนตรีไทยของจากเยาวชนนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ่านน้ำอบสมุนไพรเครื่องหอมมาลัยเครื่องแฝงและขนมชาววังครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยนะครับแล้วก็สามารถจับจ่ายใช้สอยสินค้าต่างๆจากร้านค้าภาคีเครือข่ายไม่ต่ำกว่า100ร้านค้าครับก็ขออนุญาตกราบเรียนเชิญนะครับในวันที่ 15-16 สิงหาคมนี้ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ค่ะฟังท่านผอ.พูดแล้วหลายคนอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวมากๆเพราะว่าตรงกับเสาร์อาทิตย์ด้วยและที่สำคัญเนี่ยสินค้าที่มาวางจำหน่ายเนี่ยคือตัวถ้าไปเทียบกับราคาเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างที่เอามาโชว์เอามาให้เห็นเอามาให้ชิมแล้วก็ให้เรียนรู้เนี่ยมันเป็นฝีมือของคนไทยแล้วก็ประณีตมากๆ
0: เป็นของที่มีมูลค่าสูง
1: ค่ะกับงานวัฒนธรรมวิถีเกษตรไทยนะคะสืบสานงานศิลป์มรดกเกษตรถิ่นไทยเทิดไทยพระพันปีหลวงค่ะ 15-16 สิงหาคมนี้วันนี้ขอบคุณท่านผอ.พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยนะคะผอ.สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีขอบพระคุณมากค่ะท่านผอ.
2: คร
1: ับ
2: ขอบคุณค่ะพี่กบพี่อ้อครับขอบค
1: ุ
2: ณมาก
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หมุนหน้าไป
1: นี่ใจตรงกันเลยนะคะเราจริงๆแล้วเนี่ยใครที่เคยไปนะจะบอกว่าจะประทับใจแล้วก็อยากจะกลับไปอีกเนื่องจากว่าทางพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็จะมีการรังสรรค์มีการพยายามที่จะคิดค้นกิจกรรมดีๆมาเสริมให้เรื่อยๆแต่ที่ขาดไม่ได้เลยเรื่องของวิถีไทยการไปเรียนรู้พวกเกษตรพอเพียงนะมีเรื่องของการเกษตรก็มีแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ
0: วิถีชีวิตไทย
1: วิถีชีวิตไทยศิลปะวัฒนธรรมของไทย
0: ใช่ค่ะเนี่ยพวกขนมชาววัง
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: ดิ
1: ฉ
0: ัน
1: เห็นอย่างหนึ่งฉันอยากกินมากเลยอ
0: ่ะ
1: มันเป็นเหมือนเมี่ยงอ่ะใช้บัว
0: อ๋อ
1: ดอก
0: บั
1: วกลีบบัวเคยไปกินครั้งหนึ่งแล้วมีความโอ้โหอร่อยคุณมันจะหอมอ่อนๆนะแล้วกลีบบัวเนี่ยมันเป็นออร์แกนิกหมดด้วยสินค้าทุกอย่างของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติเนี่ยจะเน้นเรื่องของคุณภาพ มีมาตรฐานเป็นสินค้าที่จริงๆแล้วไม่อยากใช้คำว่าสินค้านะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
0: ฝ
1: ี
0: มือทั้งนั้นเลย
1: โดยเฉพาะมาจากเกษตรกร
0: ใช่ค่ะ
1: หลายๆจังหวัดมาอยู่ที่นี
0: ่
1: บ้านคุณก็มานะพะเยา
0: ไปอุดหนุนเนาะไปอุดหนุนสินค้าของพี่ๆน้องๆเกษตรกร
1: โดยเฉพาะแบบแต่ละจังหวัดเขาจะมีของดีของเด่นใช่ไหมอย่างพะเยามาที่แหละคราวที่แล้วเนี่ยดิฉันได้
0: ปลาส้มไหมคะ
1: ถั่วเน่า
0: แอปถั่วเน่า
1: อร่อยมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีพริกลาบของชาวเหนือใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็จะมีแบบใส่อะไรนะ
0: มะแขวน
1: มะแขวน
0: ก็จะมี
1: ใครจะชอบจังหวัดไหนไปเลยที่นี่มีทุกอย่างแต่ที่สำคัญเนี่ยปีนี้ครั้งนี้เนี่ยพิเศษหน่อยนะคะก็เป็นเดือนแห่งวันแม่ด้วย
0: ค่ะอย่าลืมพกถุงผ้าไปกัน
1: โอ้ใช่ๆนะคะฝากไว้ด้วยค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดา กับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้งคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
12: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
12: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
12: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: 13:36 น.นะคะขอบคุณช่างเทคนิคของเรานะคะไม่บอกกล่าวกันเลยนะคะคุณอะไรนะคุณบุญประกอบอบกลิ่นอ่ะวันนี้เปลี่ยนมือกันนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะกับความรู้เรื่องของการเกษตรนะคะโดยเฉพาะวันพฤหัสบดีเนี่ยเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์ทองธรรมดาเกษตรดีที่เหมาะสมประโยชน์สูงประหยัดสุดดิฉันพูดถูกนะวันนี้
0: ถูก
1: ค่ะ
0: ถูกค่ะเพราะว่าทีมงานพิมพ์เข้ามาให้เรียบร้อย
1: ถ้ายัง
0: ผิดอยู่นะ
1: ก็พิจารณาตัวเองได้นะคะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยววันนี้เราไม่พูดกันเยอะนะเพราะว่าเวลาเหลือน้อยเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองพร้อมกับเราจะเปิดสายให้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้เลยค่ะแต่ว่าช่วงแรกเดี๋ยวให้อาจารย์ทองให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเกษตรกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
0: อาจารย์คะสวัสดีค่ะ
13: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์ฝนมาหรือยังไปหรือยัง
13: มาแต่ยังไม่ถึงครับ
1: มายังไม่ถึงเขาจะตั้ง
13: ครับ
1: ตั้งเขาทั้งวันเลยนะกลับไปบ้านรอบนี้เนี่ยฝน
0: ตั้งเขาแต่ไม่ตก
1: ตกแต่ว่าตกไม่ถึงแต่มีอยู่วันหนึ่งค่ะอาจารย์ลมแรงมากน่ากลัว
13: ตอนนี้ก็ลมแรงฮะ
1: ค่ะอาจารย์
13: ยังแจ้งอยู่เลย
1: อ๋ออาจารย์คะวันนี้อัปเดตเรื่องอะไรดีคะ
13: พอดีมีแฟนรายการเนาะโทรมาแล้วก็บอกว่าปลูกต้นไม้ไว้อยู่ใบมันร่วงหมดนะครับเหลือแต่กิ่งก้านนะครับใบร่วงหมดเลยเราก็เลยบอกให้แอดไลน์แล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับถ้าถ่ายรูปมาให้ดูปรากฏว่าเขาเอาฟางเอาหญ้าเนี่ยไปคลุมโคนต้นนะครับแล้วก็คลุมค่อนข้างหนานะครับแล้วก็คลุมเข้าไปถึงติดกับต้นเลยนะครับทีนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยเขาอยู่ทางอีสานตอนบนนะครับถ้าใครติดตามข่าวอยู่ก็จะรู้ว่าอีสานตอนบนเนี่ยฝนตกเยอะ
1: ค
13: ่
1: ะ
13: อีสานล่างไม่ตกคือตกน้อยนะครับ
1: ค่ะ
13: ที่พอฝนตกเยอะแล้วไปคุมฟางคุมหญ้าไว้หนาเนี่ยนะครับมันก็อุ้มความชื้นเกินไปนะครับพอมันอุ้มความชื้นเกินไปเนี่ยพอความชื้นเยอะเนี่ยนะครับก็คือน้ำขังเยอะน้ำมันไปไล่ที่อากาศนะครับถ้าไปแทนที่อากาศรากพืชเนี่ยมันจะดูดสารอาหารได้ต่อเมื่อมันหายใจได้นะครับพอน้ำไปไล่ที่อากาศก็ไม่มีหรืออากาศเหลือน้อยพืชก็หายใจได้น้อยหรือหายใจไม่ได้พอมันหายใจไม่ได้มันก็ไปดูดสารอาหารหรือดูดธาตุอาหารดูดน้ำต่างๆขึ้นไปบนต้นไม่ได
0: ้
13: พอมันดูดคืออาหารขึ้นไปไม่ได้ต้นก็ขาดวัตถุดิบที่จะไปสังเคราะห์แสงหรือปรุงอาหารนะครับพอหลายวันติดกันเข้านะฮะมันก็ขาดสารอาหารขาดสารอาหารความชื้นที่เยอะเนี่ยก็เลยไปทำให้ระบบรากเนี่ยเสียหายนะครับรากเน่านะครับและการที่เอาฟางไปคุมชิดโคนต้นก็เลยทำให้โคนเน่าด้วยครับทีนี้จะกลายเป็นสองเด้งนะครับเองพอรากเน่าโคนเน่าอาหารดูดไม่ขึ้นอยู่แล้วนะครับใบก็ไม่มีวัตถุดิบไปสังเคราะห์แสงก็ขาดอาหารใบก็เริ่มร่วงนะครับกิ่งก็เริ่มแห้งจากยอดนะครับอันนี้ที่เราอยากจะเตือนตรงนี้ก็เพราะว่าใครที่ปลูกต้นไม้อยู่เนี่ยโอเคละการเอาวัชพืชไปคุมดินนะหาเศษดินทรีย์วัตถุไปคุมดินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่เราต้องดูฤดูกาลที่เราจะคุมด้วยนะครับอย่างหน้านี้อาจจะฝนตกเยอะเนี่ยจริงๆแล้วไม่ควรจะไปคุมด้วยซ้ำนะครับหรือถ้าจะคุมก็อาจจะคุมบางๆแล้วก็ไม่ควรคุมจนชิดต้นนะครับเราควรคุมห่างจากต้นถ้าเป็นต้นใหญ่หน่อยเนี่ยห่างออกมาเป็นฟุตถ้า ป็นต้นเล็กก็อาจจะปักฝ่ามือหนึ่งนะครับเพื่อให้โคนต้นเนี่ยแดดส่งถึงอากาศถ่ายเทได้โคนจะได้ไม่เน่านะครับส่วนบริเวณที่คุมเนี่ยเราก็จะคุมบริเวณชายตรงพุ่มนะฮะก็คือปลายกิ่งนั่นเองนะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องคุมหนาไปตลอดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเกิดปัญหาอย่างคนที่ถามมานะครับทีนี้เราก็ถามต่อว่าเราจะแก้ไขยังไงอันดับแรกเอาที่คุมออกให้หมด
0: ค
13: ่
0: ะ
13: นะครับผมมันเป็นทั้งสวนเลยนะก็ต้องเอาออกทั้งสวนหรือจะปลูกใหม
0: ่ค
13: ่
0: ะ
13: ให้เลือกเอาระหว่างเอาออกกับปลูกใหม่งั้นเอาออกดีกว่าเขาบอกนะครับเอาออกแล้วทำยังไงนะครับเอาออกแล้วก็คือต้องรีบไปหายามารดลงไปเพื่อรักษารากกับโคนที่เน่านะครับเช่นไตรโคเดอร์มานะครับตัวเมทาแลคตินพวกเนี้ยเอามาราดรดแล้วก็ต้องคอยดูเรื่องของการให้น้ำนะครับว่าช่วงเนี้ยต้องอย่าไปให้น้ำเยอะนะครับหรือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าทุ่มไปให้น้ำมันนะครับแล้วก็อาจจะต้องรดยาต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพราะว่าอาการมันหนักแล้วกินยาชุดเดียวยังไงก็ไม่หาย
0: ค
13: ่
0: ะ
13: นะครับแล้วก็อันนั้นคือทางดินส่วนทางต้นเนี่ยก็ต้องตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยๆตัดปลายยอดออกนะครับเพื่อให้ลดภาระของต้นแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งใหม
0: ่
13: นะครับทีนี้เราสังเกตว่ากิ่งใหม่ใบใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยถ้าใบมันยังเล็กแล้วลายแสดงว่ารากไม่ฟื้นแต่ถ้าแตกออกมาแล้วใบใหญ่แล้วก็สีสันสดใสแสดงว่ารากเริ่มดีขึ้นแล้วถ้ารากไม่ฟื้นทำยังไงก็ลดยาต่ออ
0: ๋อยังแก้ได้อยู่นะคะ
13: ยังได้อยู่นะแต่ถ้ายังไม่ถึงกับแบบแห้งไปทั้งกิ่งอย่างเงี้ย
0: ค
13: ่
0: ะ
13: นะครับแต่ถ้าแห้งไปทั้งกิ่งและแห้งจากยอดลงมาเลยครึ่งต้นอันนั้นก็มีมนต์พระแหละครับ
0: ทำใจไป
13: นี่ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับคนที่ขยันเกินเหตุนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันจะได้ประหยัดน้ำ
0: ค่ะ
13: เอาไว้ทำหน้าแล้ง
0: ค่ะ
13: ทำหน้าแล้งไม่ใช่หน้านี
0: ้
13: นะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนตกบ่อยนะครับไม่ควรจะคลุมหน้าดินเนาะควรจะให้หน้าดินเนี่ยมันเปิดเพื่อระเหยน้ำ
0: ค่ะ
13: นะครับมันถ่ายเทน้ำถ่ายเทอากาศนะครับไม่งั้นแล้วท่านก็จะต้องทำอย่างที่ผมว่านี่แหละก็คือจะต้องมาแก้กันที่เรื่องของรากกับโคนมันจะเน่าไปนะครับเอาปากไว้ด้วยแล้วกันสั้นๆเนาะเพราะว่าวันนี้เวลาน้อย
0: ค่ะ
13: นะครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราจะเปิดสายค่ะคุณว่า
0: โทรเข้ามาได้เลยนะคะ02-276-9718ค่ะ02-276-9718เดี๋ยวโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์ทองเกี่ยวกับเรื่องการทำเกษตรกันนะคะ
1: ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามก็ได้นะคะ
0: ค่ะ
1: ใครไม่สะดวกโทรนะคะฝากคำถามมาที่ทางออนไลน์ตอนนี้ไลฟ์สดอยู่นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะเราก็จะนำคำถามที่ท่านถามเนี่ยมาสอบถามกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ก็ระหว่างรอสายนะคะขออนุญาตไปทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณบุญจันทร์คุณเสริมนะคะสวัสดีทักทายมาแล้วส่งหัวใจมาด้วยนะคะคุณโตโต้บอกว่าแชร์ให้แล้วครับขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีคุณต้นน้ำนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาค่ะคุณนิวชอยส์นะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาคุณอเนกพริกไทยค่ะทักทายกันเข้ามาคุณสีสะอาดบอกว่าสวัสดียามบ่ายนะคะคุณพิสมัยก็บอกว่าสวัสดีตอนบ่ายทีมงานทุกท่านค่ะ
1: ค่ะถ้ามีสายก็ส่งเข้ามาได้เลยนะคะคุณณัฐชนัดนะคะณัฐชนัดบอกว่าสวัสดีค่ะแล้วก็มีคุณตรินนะคะสวัสดีพี่อ้อ
0: ค่ะ
1: พี่อ้อพี่กบด้วยนะคะบอกว่าแชร์แล้วขอบพระคุณมากค่ะ
0: ค่ะคุณดาราวันนะคะคุณอัชราทักทายกันเข้ามาบอกว่าวันนี้วันพระนะคะเตือนพวกเราด้วย
1: เตือนพวกเราใช่ไหม
0: คุณรจนาบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะแชร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณสวัญญานะคะส่งสติ๊กเกอร์หัวใจเข้ามา
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: ฟังอยู่นะ
1: น่ารักมากเลยอันนี้แฟนพันธุ์แท้ของเราเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดาวติดดาวไปเลยนัมเบอร์ดาวไปเลยนะคะ
0: ค
1: ุณพิสมัยบอกว่าเนี่ยส่งหัวใจมาให้นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็ใครอยู่ที่ไหนนะคะก็ฝากคำถามมาได
0: ้คุณสุเทพบอกว่าฟังจาก ราชบุรีค่ะ AM ชัดเจนดีมีฝนตกเล็กน้อยวันนี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: คุณนิตยยานะคะบอกว่าสวัสดียามบ่ายทุกท่านค่ะคุณอลงกรนะคะสวัสดีคุณพิธีกรทั้งสองคนครับขอบพระคุณค่ะคุณอุไรนะก็โทรเข้ามาฝากเข้ามาทักทายกันด้วยนะคะมีอีกหลายท่านเลยค่ะที่เข้ามานะคะช่องบ้านดำทักทายบ้านดำกันหน่อยค่ะคุณอ้อ
0: มีหลายท่านดิฉันดูไม่ชัดดิฉันดูไม่ชัดนะคะเพราะว่าตัวเล็กขออภัยด้วยค่
1: ะ
0: เดี๋ยวถามอาจารย์ทองดีกว่าเพราะว่ามีไม่น่าจะทานแล้วมีสายจากทางบ้าน
1: สงสัยเข้ามาได้เลยค่ะ
0: คุณสายัน
1: ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ดิฉันไปใช่ค่ะทำไมคุณสายันนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีครับ
1: ค่ะจากไหนคะนนทบุรีเชิญเลยค่ะ
14: นนทบุรีครับ
1: ค่ะเชิญค่ะ
14: อยากจะถามอาจารย์สักหน่อยครับ
1: เชิญเลยค่ะ
14: ครับวิธีฉีดยาฆ่าต้นมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ได้กี่เดือนครับ
15: ฉีดยาฆ่าต้นมะพร้าว
14: ครับ
15: มันขึ้นอยู่กับปริมาณยาที่ฉีดแล้วก็ขนาดของต้นด้วยนะก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ประมาณ 4-6 เดือนนะครับ
14: ถ้าต้นใหญ่แล้วจะอยู่นานไหมครับต้นใหญ่แล้วเนี่ย
15: ต้นใหญ่แล้วจะอยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าปริมาณสารที่เราฉีดเข้าไปกับขนาดของต้นเนาะนะครับพอมันเป็นเฉลี่ยมันก็จะเจือจางนะครับ
14: ครับ
15: ครับ
14: ขอบพระคุณมากครับทั้ง3ท่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: มาเร็วมาเร็วเคลมเร็วไปเร็วนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้นะคะช่างของเรานะคะวิ่งรอบวันนี้แข็งแรงมากเลย
0: ค่ะ
1: คุณบุญประกอบนะคะ
0: เดี๋ยวถามอาจารย์ทอง
15: ขออนุญาตเพิ่มเติม
1: ค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์คะ
15: แต่ที่หลายคนฟังแล้วอาจจะงงว่าฉีดยาเข้าต้นมะพร้าว
1: คืออะไร
15: ก็คือหมายถึงว่ามะพร้าวเนี่ยมีแมลงไปกัดที่ยอดหรือกัดที่เจ้ามะพร้าวอะไรต่างๆนะส่วนต่างๆของมะพร้าวเนี่ยเขาจะฉีดสารตัวหนึ่งชื่อว่าอีกมาแมสตินเข้าไปที่ต้นนะครับแล้วสารตัวเนี้ยก็จะลำเลียงส่งที่ไปที่ยอดทำให้แมลงไม่มากัดทำลายต้นนะครับเดี๋ยวคนฟังจะงงว่าไอ้อยู่ๆไปเอายาฉีดกับต้นมะพร้าวทำไมนะครับบอกเผื่อไว้ด้วยแล้วกัน
1: ค่ะเป็นการเหมือนกำจัดศัตรูพืชนี่แหละแต่ว่าแทนที่จะไปฉีดพ่นที่บริเวณที่มันเป็นแต่อันนี้เขาฉีดเข้าต้นมะพร้าวเลย
0: นะ
15: คือต้นมันสูงอะที่ไปฉีดไม่ถึง
1: มันโอ้ใช่มันไม่เหมือนต้น
15: แต่ถ้าต้นเตี้ยเราก็ฉีดเลยฉีดที่ไปที่ยอดได้เลย
1: อ๋อค่ะมีสายค่ะคุณน้องค
0: ่ะสายจากจังหวัดตากนะคะคุณสุค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
1: เชิญค่ะ
16: เราจะถามอาจารย์ท้องว่าไอ้ถั่วเหลืองนี่มันหลูกแล้วบางทีมันงามแต่มันไม่มีเม็ดเนี่ยมันจะปลูกช่วงไหนนู้นที่ยังไงบ้างครับ
1: เป็น
16: แต่
1: ใบพันธุ์ดูใบ
15: พันธุ์ดูใบคุณได้เตรียมดินยังไง
16: มันก็ทั่วไปอะครับแต่มันก็ขึ้นงามแต
1: ่ก็คือมีแต่ใบถูกไหมมีแต่ใบ
15: แต่มันขึ้นงามนะฮะมันขึ้นงามมันก็เลยจะไม่ออกฝักไม่ออกเม็ดออกดอกเนา
1: ะ
15: ดังนั้นเนี่ยปัญหาก็คือขึ้นอยู่กับดินกับปุ๋ยที่คุณปลูกนั่นแหละ
1: เตรียมดิน
15: ปุ๋ยอะไรใส่ให้มันเตรียมดินยังไง
1: ก่อนปลูกเตรียมดินยังไงคะคุณสุ
16: แต่จริงๆแล้วก็ปลูกได้ตลอดทั้งปี
1: ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าปลูกได้ยังไงแต่ว่าตอนเตรียมดินไอ้ครั้งนี้เตรียมยังไงอาจารย์จะได้ช่วยวิเคราะห์ให้คุณสุขะ
16: ครับ
1: ค่ะคุณสุก่อนปลูกอ่ะคุณสุเตรียมดินแบบไหนคะใช้ดินอะไรก่อนปลูกอ่ะค่ะ
16: ก็ดินก็ไถพรวนอย่างเงี้ยหรือไงถ้าหลังนาก็สำหรับเขาก็จะไม่ได้ใส่ก็จะหวานไปเลยนี่ครับอ๋อ
1: ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เตรียมดินอะไรเลยใช่ไหมก็ปลูกตามธรรมชาติ
15: ฝนตกบ่อยไห
1: ม
15: ฝนตกบ่อยไหม
16: มันช่วงถ้าเป็นหลังนาก็ใช้จากน้ำจากธรรมชาติสูบใส่นะ
15: ไม่ใช่ตอนนี้ของคุณเนี่ย
1: ฝนตกไหม
15: ดอกไม่ออก
1: คุณสุดคุณสุดตอบไม่ตรงคำถามนะ
15: ตอนนี้คุณปลูกอยู่หรือเปล่าหรือคุณจะปลูกหลังนา
16: ตอนนี้ไม่ได้ปลูกหรอกครับแต่ว่าผมก็ฟังเขา
15: ถามเผื่อไว้ก่อนเข้าใจเข้าใจ
0: อ๋อโอเค
15: ผมสาเหตุที่มันไม่ออกดอกไม่ออกฝักเนี่ยมันก็เกิดจากหนึ่งก็คืออาจจะปุ๋ยตกค้างจากไอ้นาเนี่ยที่มันมีตัวหน้าเยอะไปนะครับมันก็เลยจะทำให้งามนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่จะไปสร้างดอกสร้างฝักเนี่ยมันไม่พอนะครับทีนี้ถ้าคุณปลูกหลังนาก็คือไม่มีการลดน้ำเนาะงั้นคุณจะเอาปุ๋ยไปใส่มันก็ใส่ไม่ได้ทางดินคุณก็ต้องฉีดช่วยมันทางใบนะครับโดยไปซื้อปุ๋ยเกรดมาฉีดให้มันนะครับอย่างเช่นสูตร052234นะครับฉีดให้มันสัก2ครั้งนะครับมันก็จะช่วยทำให้ออกดอกติดฝักได้มากขึ้นครับ
16: ครับครับก็หมายความว่าทั้งปีนี่ก็ปลูกได้ตลอดใช่ไหมครับ
15: ปลูกได้ตลอดครับก็ปลูกได้ตลอดเนาะแต่ปัญหาก็คืออย่างที่ว่านะถ้ามันไม่ออกดอกไม่ติดฝักก็ปุ๋ยไม่พอคุณก็ช่วยมันหน่อย
16: อ๋อครับครับ
1: โอเคนะคะ
16: โอเคครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะอีกสักหนึ่งคำถามนะคะขอคำถามกระชับกระชับหน่อยนะคะจะได้ให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห
0: ์
1: แล้วก็ให้คำแนะนำด้วยนะคะ
0: เดี๋ยวถามคำถามจากทางบ้านที่ฝากไว้นิดนึงนะคะต้นลำไยค่ะอาจารย์หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะบำรุงต้นยังไงให้ติดดอกออกผลดีเพราะว่าปกติพอออกผลมามันจะลูกเล็กแล้วก
1: ็
0: ลูกไม่ดก
1: ไม่สมบูรณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
15: ก็ลำไยนี้ส่วนใหญ่พอเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยเขาจะตัดแต่งกิ่งนะครับโดยเฉพาะไอ้ปลายกิ่งที่เคยออกผลไปแล้วเนี่ยที่เราเก็บผลไปแล้วก็จะแต่งออกนะครับแต่งกิ่งเพื่อให้แตกกิ่งใหม่ดังนั้นกิ่งใหม่ที่แตกใหม่เนี่ยมันจะติดผลดีกว่ากิ่งเก่าที่เคยออกผลแล้วนะครับดังนั้นคนที่ไม่แต่งกิ่งเนี่ยไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยอาจจะรีบเล็กหรือว่าผลผลิตลดลงนะครับดังนั้นพอหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยเขาจะรีบตัดแต่งกิ่งแล้วก็พรวนดินบำรุงดินเพื่อให้มันแตกใบปกติแล้วเกษตรกรก็จะทำใบ2ถึง3ชุดแล้วแต่ใครจะทำทันไม่ทันนะครับถ้าแตกใบใหม่ได้ถึง3ชุดแล้วก็สะสมอาหารพอเนี่ยปีต่อไปก็จะออกดกครับแล้วก็ลูกใหญ่ครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับแต่ถ้าทำไม่ทันแค่2ชุดหรืออย่างน้อยชุดหนึ่งก็ยังดีครับผม
1: อาจารย์แล้วถ้ากรณีลำไยที่เราเอาไปปลูกแล้วก็ตอนนี้ความสูงก็ประมาณเท่าสักประมาณ160เซนได้เราช่วงนี้ฝนมาเยอะเราต้องดูแลยังไงบ้างคะ
15: จริงๆลำไยเป็นพืชที่ทนนะครับทนพอๆกับมะม่วงนะครับปกติแล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะป่วยจะน้อยกว่าพืชทั่วไปนะครับปกติช่วงนี้ไม่ต้องดูแลอะไรนะเราจะไปดูแลหรือสะสมอาหารก็คือช่วงปลายฝนนะครับเพราะว่าลำไยมันจะไปออกดอกติดผลก็คือต้องผ่านเข้าหนาวนะครับฉะนั้นช่วงประมาณเราจะไปสะสมอาหารแล้วมันช่วงปลายตุลาต้นพฤศจิกานะครับช่วงนั้นก็จะคือสะสมอาหารช่วยมันแต่ถ้าปีไหนหนาวจัดมันก็ออกเองอยู่แล้วออกดกด้วยแต่ปีนี้คาดว่าจะหนาวน้อยนะครับฉะนั้นใครที่ฟังรายการอยู่แล้วปลูกพืชลำไยท่านต้องสะสมอาหารให้มากพอนะครับไม่งั้นแล้วผลผลิตจะลดลงนะครับว่าอากาศจะหนาวน้อยปีนี
1: ้อาจารย์คะมีอีกหนึ่งสายนะคะจากทางบ้านที่ชัยภูมิคุณบัวค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: ครับสวัสดีครับคุณขอบคุณพ่อ
1: ค่ะ
17: อาจารย์ทองครับ
1: ค
17: ่
1: ะ
17: เรียนถามว่ามันมีลำไยพันธุ์ดีอยู่แต่มันติดเสาไฟฟ้าเขตทางหลวงทีนี้ผมอยากจะขยายพันธุ์ไปปลูกที่ใหม่นะด้วยการตอนหรือว่าการไหนถึงจะเหมาะสมดีครับท่านครับขยายพันธุ์แบบไหนถึงจะดีครับขอบคุณครับ
15: ตอนกิ่งนี่ถือว่าค่อนข้างง่ายที่สุดเนาะนะครับก็ตอนกิ่งแล้วต้องรีบตอนนะฮะเพราะว่าเดือนนี้เดือนสิงหาแล้วมันจะมีเวลาตอนได้แค่ช่วงนี้นะครับพอเข้าตุลาแล้วเนี่ยตอนไม่ได้แล้วนะครับมันเข้าหนาวมันจะไม่ออกรากนะครับดังนั้นถ้าจะตอนต้องรีบตอนนี้ครับไม่งั้นมันจะไม่ทันครับ
17: ครับ
1: จะใกล้หน้าหนาว
17: ครับขอบพระคุณครับท่านครับ
1: ค่ะ ขอบพระคุณค่ะ
15: เวลาอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับหลายๆคนเนี่ยที่จะตอนกิ่งไม้นะครับนะฮะพอเข้าหนาวปุ๊บเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะออกรากยากแล้วฉะนั้นมันก็จะเหลือสิงหากันยาฉะนั้นมันฝ่าจะออกรากเนี่ยมันใช้เวลาเดือนกว่านะครับพอเข้าตุลามันจะหยุดแหละเพราะว่าอันนั้นคือปลายฝนต้นหนาวแล้วฉะนั้นถ้าท่านจะขยายพันธุ์ต้องรีบแล้วครับไม่งั้นไม่ทันนะครับต้องฝากไว้ด้วยเดี๋ยวจะตอนแล้วจะไม่ได้
1: ผล
15: ไม่ได้กิ่งไม่ปลูกนะครับไม่ออกรากนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เรื่องของการดูแลต้นไม้จริงๆมันยังไม่จบแค่นี้นะคะจริงๆ
0: มันมีอะไรมา
1: เยอะมาก
0: ยิบย่อยเนาะมันจะต้องเจอ
1: ที่จะต้องเจอปัญหาใหม่ๆแปลกๆก็มีมาเรื่อยๆให้อาจารย์ทองได้คือเรียกได้ว่ามาลองภูมิอาจารย์ทองนี่แหละแต่อาจารย์ทองก็สามารถที่จะแนะนำได้เดี๋ยวแก้ปัญหาได้สำหรับวันนี้มาถึงท้ายรายการแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ทองฝากทิ้งท้ายรายการหน่อยค่ะ
15: ก็คือเราเป็นเกษตรกรเราต้องไม่หยุดนะฮ
1: ะ
15: ไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะฮะที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปเนาะนะครับเพราะถ้าเราไม่ปรับตัวไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็จะตกเทรนด์นะครับพอตกเทรนด์ก็คือมันอาชีพนี้มันก็จะยึดถือเป็นอาชีพหลักไม่ได
1: ้
15: นะครับดังนั้นเราก็จะต้องหาความรู้อยู่ตลอดเวลาขออนุญาตยกตัวอย่างตัวเองเนา
1: ะ
15: ผมเองเนี่ยตื่นเร็วตื่นเช้าเนี่ยผมก็จะหาความรู้นะครับใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาดูจากแปลงของคนต่างๆที่เอามาลงคลิปอะไรบ้างผมก็จะดูนะดูเทคนิคต่างๆอันเนี้ยแล้วก็มาดูว่าอันนี้มันจริงอันนี้ไม่จริงนะครับอันเนี้ยน่าจะมาแนะนำได้นะครับก็คืออย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะครับอย
1: ่
15: าเป็นน้ำเต็มแก้วนะครับเราต้องพยายามฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วเราก็จะได้สิ่งใหม่ๆที่จะไปปรับใช้กับตัวของเราครับต้องฝากไปด้วยแล้วกัน
1: ค่ะ
15: ครับผม
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทองธรรมดานะคะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
15: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะวันนี้เราได้ความรู้หลายอย่างเลยนะเรื่องลำไยมีคนฝากถามมาดิฉันจดใหญ่เลยทีเด
1: ียวดิฉันคิดว่าต่อไปอนาคตเราจะได้กินลำไยจากบ้านคุณอ้อที่สมบูรณ์แบบนะคะเพราะว่าบ้านคุณอ้อก็มีลำไยด้วย
0: ดิฉันจะบอกว่าปีนี้ดิฉันไม่ได้ทาน
1: เพราะว่า
0: ผลผลิตน้อย
1: อ๋อนี่แหละต้องไปตัดตอน
0: ต้น
1: ต้องไปตัด
0: ตัดกิ่ง
1: ต้องไปตัดก
0: ิ่งปกตินะทุกปีดิฉันต้องได้กินแล้วนะ
1: เนี่ยปีนี้อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คุณพ่อตัดกิ่ง
0: รอทานกัน
1: ตัดแต่งกิ่งนะตัดแต่งกิ่งใหม่ค่ะเอาละค่ะ 13:59 นะคะรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะดิฉันกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจพร้อมด้วยทีมงานนะคะคุณบุญประกอบอบกลิ่น
1: ค
0: ุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีแล้วก็น้องพลอยใสน
1: ะ
0: จำชื่อจริงไม่ได้พวกเราลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
18: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
19: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทั้งมิตรด้วย
18: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอม
20: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
21: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวง พระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คำพีความถูกต้องไปซะทั้งหมด
21: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
23: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่สวรรค์

0: คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาท
1: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิศาประทุมมารายงาน
0: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอเสถียรพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองลักลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอดอนสักอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอลำทับอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอนาบอนอำเภอช้างกลางอำเภอฉวางอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอท่าสาลาอำเภอขนอมอำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอหัวไซอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนอำเภอสิเกาอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงอำเภอสิงหานครอำเภอหาดใหญ่อำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาอำเภอโคกโพอำเภอหนองจิกอำเภอมายออำเภอปะเนาเรอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอกุฎบุรีอำเภอเกาะยาวอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาปกคลุมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมจังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่10

3สิงหาคมพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือไว้ด้วยการจิราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้
2: ชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาใหม
3: ่ทำไมเราไม่เผาพ่อ
4: ก็เพื่อเองนั่นแหละ
2: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
5: แล้วก็สู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านนะคะช่วงนี้เราทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้เราเปิดสายรับเรื่องราวร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวได้ที่022756848 022756848นะคะซึ่งวันนี้เราจะเปิดสายแรกของเราค่ะคุณพี่บุญจันทร์นะคะพี่ถนอมมาจากจังหวัดนครราชสีมาเรื่องที่ดินกันอีกแล้วที่เราพูดไป
6: ครับ
5: คือคุณบุญจันทร์เนี่ยบอกว่าจำนองที่ดินแล้วผ่อนไม่ไหวผลจะเป็นอย่างไรไปคุยกับพี่บุญจันทร์กันค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับสวัสดีครับผม
5: คุณบุญจันทร์อยู่อำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมา
7: ครับครับ
6: ชุมพวงนี่มันแยกออกไปจากอำเภออะไรเนี่ยชุมพวงเนี่ย
7: เมื่อก่อนก็ขึ้นพิมายนะครับ
6: พิมายเนาะชุมพวงพิมายบัวใหญ่เนี่ยก็ไปจากนั้นเลยใช่ไหม
7: บัวใหญ่รถอยู่กระทายครับบัวใหญ่
6: กระทายพี่บุญจันทร์บอกว่าไปจำนองที่ดินแล้วผ่อนไม่ไหวเนี่ยเอาที่ดินกี่ไร่ไปจำนอง
7: คือในช่วงนี้ยังผ่อนอยู่แต่ว่าน่าจะผ่อนไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันต้อง72งวดนะครับ
6: ไม่เป็นไร พี่ตอบที่ผมถามก่อนเพราะท้ายที่สุดมันจะมาขมวดประเด็นว่าจะแนะนำพี่อย่างไรที่ดินกี่ไร่ครับ
7: ที่ดิน4ไร่3งานครับ
6: 4ไร่3งานนะเอาไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินถูกต้องใช่ไหม
7: ครับจดจำนองคือกับบริษัท
6: กับบริษัทเหรอ
7: ครับบริษัท
6: ที่เขาปล่อยเงินกู้นะตามสำนักงานนะ
7: ครับ
6: แต่ในความหมายที่ว่าได้เอาโฉนดที่ดินไปจดจำนองกับสำนักงานที่ดินอำเภอใช่ไหม
7: ไปจดกับบริษัทนะครับแค่ว่าไปกับที่ดินอำเภอนี่เอาไปประเมินราคาเฉยๆครับ
6: ไม่ได้ไปจดที่สำนักงานที่ดินเหรอ
5: ไม่ได้ทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะ
6: ทำที่บริษัทเฉยๆเหรอ
7: บริษัท
6: ก็แปลว่าก็แสดงว่าพี่ทำสัญญากู้เงินเนี่ยนะครับแล้วเอาโฉนดไปเหมือนกับจำนำโฉนดอ่ะ
5: เอาไปวางไว้
6: ก็จดจำนองไม่ต้องไปจดที่สำนักงานที่ดินแต่พี่ไม่ได้ไปจดที่สำนักงานที่ดินเลยใช่ไหม
7: ครับทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทเลย
6: ทำสัญญาเงินกู้กู้เงินแล้วเอาโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
7: ครับผมครับ
6: อันนี้อันตรายมากครับพี่เพราะว่าไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยมันเหมือนกับว่านี่คือโฉนดที่ดินนะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็อันนี้สมมติว่าเป็นเล่มจักรยานนะเล่มทะเบียนนะทะเบียนรถยนต์ทะเบียนจักรยานยนต์อันนี้โฉนดที่ดินเข้ารับจำนำหมดนะครับแต่ว่าไม่ใช่การจำนองการจำนองต้องไปจดที่
5: ต่อหน้าเจ้าหน้าที่
6: สำนักงานที่ดินเท่านั้นนะ
5: ถึงจะปลอดภัยด้วย
6: แต่ถ้าไปทำกันเองที่บริษัทแล้วก็แค่ประเมินว่าราคาที่ดินเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็คือสัญญาก
5: ู้
6: ย
5: ื
6: มเง
5: ิน
6: แล้วก็ใช้กู้ยืมเงินน้องไม่ใช่จำนำ
5: กู้ยืม
6: เงินเพียงแต่ว่าเอาโฉนดที่ดินฉบับนี้เป็นหลักประกันการกู้เงินเอาไว้ว่าเมื่อใดที่เราผิดนัดเขาก็สามารถจะฟ้องบังคับ
5: แล้วก็ยืมที่ดิน
6: เราที่ดินแปลงนี้นะครับไปฟ้องขายทอดตลาดได้ถ้าเรากู้เงินเขาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยดอกเบี้ยเขาต่ำแต่เขารู้ทั้งรู้ว่าชาวบ้านที่มาพึ่งเขาเนี่ยคือร้อนที่สุด
5: ร้อนเงินอยาก
6: แล้วไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาแบบดอกเบี้ยต่ำได
5: ้
6: ที่สุดก็ผิดสัญญาผิดนัดโดนเบี้ยปรับดอกเบี้ยเพิ่ม
5: ก็ยิ่งเพิ่มสูงขึ้น
6: อันนี้แหละจะเป็นปัญหากับพี่บุญจันทร์เลย
5: 72
6: ถ้าถามผมนะถ้าจะต้องการใช้เงินจริงๆหาทางไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดิน อย่าไปจดกับบริษัทเงินกู
7: ้คือมันผ่านไปแล้วนะครับ
6: เข้าใจไงเข้าใจไงแต่ผมต้องบอกเรื่องพี่กับท่านอื่นด้วยว่า
5: เป็นการแนะนำให้คุณผู้ชมได้รับทราบ
6: นะต้องไปใช้การจดจำนองกับคนใครสักคนนึงทีนี้ถ้าพี่ผ่อนไม่ไหวปัญหาปลายทางของมันก็คือเขาก็ต้องฟ้องบังคับเอาหนี้เอาดอกเบี้ยนะครับของพี่นี่แหละเขาต้องเอาที่ดินไปขายทอดตลาดโดยกรมบังคับคดีถ้าขายแล้วเอามาชำระพี่ได้ครบหมดจบก็จบแต่ถ้าไม่ครบนะครับก็ต้องไปดูสัญญาว่าสัญญานั้นเนี่ยเขาจะให้พี่เนี่ยชำระหนี้เพิ่มไห
5: ม
6: แต่ทำกับบริษัทเนี่ยโดนเพิ่ม
5: ค่ะ
6: เอาอย่างนี้สมมติน้องยานัทเวลาพี่ทำสัญญากู้ยืมเงินกับเธอเนี่ยนะครับและเอาโฉนดมาวางค้ำประกันเอาไว้ใช่ไหมดอกเบี้ยร้อยละ15ต่อปีพอถึงเวลาหนูไม่ชำระพี่ก็ฟ้องบังคับยึดทรัพย์นั้นไปขายทอดตลาดถูกไหมได้เท่าไหร่ก็จบกันตามนั้นนะแต่พอเป็นบริษัทเนี่ยเขามีนักกฎหมาย
5: เขารู้ทุกอย่างนะ
6: ธนาคารเขาก็มีนักกฎหมายเขาบอกว่าถ้ายึดมาแล้วไม่พอยึดเพิ่
5: ม
6: ไม่ได้ยึดแค่ที่ดินแปลงนั้นนะเห็นไหมเพราะว่าเขายังไม่ได้พอนี่ไง
5: อย่างกรณีพี่บุญจันทร์นี่ต้องทำยังไงคะพี่ท่าน
6: ก็เหมือนกันก็ต้องไปดูว่าสัญญาเขากำหนดว่าไปเอาเพิ่มไหมนะครับซึ่งโดยหลักแล้วผมว่าน่าจะต้องเพิ่มแล้วกว่าที่เขาจะฟ้องเขาจะให้ดอกเบี้ยมันขึ้นไปเยอะ
5: แล้วเราก็จ่ายไม่ไหว
6: ใช่นั่นแหละครับพี่บุญจันทร์เพราะฉะนั้นถ้าทำสัญญาตรงนี้แล้วก็ต้องปฏิบัติตามสัญญาให้ได้ถ้าไม่ได้รีบตัดสินใจเสียว่ายอมตัดขายที่ดินแปลงนี้บางส่วนหรือทั้งหมดเพื่อให้มีเงินเหลือแล้วตัดจบเลยก่อนที่จะไม่เหลือเลยครับพี
7: ่ถ้าเขาฟ้องยึดทรัพย์ปุ๊บเขาจะยึดเฉพาะทรัพย์ส่วนที่จำนองนะครับส่วนที่เป็นหลักทรัพย์คำประกัน
6: ต้องไปดูสัญญาแล้วว่าเขียนไว้ยังไงครับพี่ครับ
7: หลักสัญญาที่เขียนมีอยู่ข้อที่6นะครับเขียนว่าในกรณีผู้ผิดชำระหนี้หนึ่งงวดหนึ่งงวดใดก่อนบอกเลยสัญญาบริษัทจะแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้กู้ไม่น้อยกว่า30 วัน
6: ครับ
7: นับจากวันที่ผู้กู้ได้รับหนังสือผู้กู้แก้ไขการผิดสัญญาหากผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามบริษัทจะบอกเลิกสัญญาผมก็เลยสงสัยคำนี้นะครับจะบอกเลิกสัญญานี่เขาจะทำสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาหรือ
6: ครับไม่ครับบอกเลิกก็คือว่าไอ้ที่ทำสัญญากันว่าโอเคพี่กู้ยืมเงินเข้าไปเท่านี้นะเอานี่มาวางเป็นหลักประกันเงินกู้นะแล้ววันนี้พี่ผิดนัดเขาพี่ไม่ผ่อนชำระเขาตามที่กำหนดนะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาก็เหมือนเราซื้อรถยนต์แล้วไม่ผ่อนพอเข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด3 เดือน 3 งวดไฟแนนซ์ก็บอกเลิกสัญญาบอกเลิกสัญญาใช่เขาบอกเลิกสัญญาได้แต่บอกเลิกเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ต้องฟ้องนะไม่ใช่บอกเลิกแล้วยึดเอาโฉนดเราไปเลยไม่ใช่นะครับยึดไม่ได้ครับต้องใช้สิทธิ์ทางศาลครับ
7: ฟ้องเฉพาะหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันไหมครับหรือว่าฟ้องยึดทรัพย์สินทุกอย่างที่เรามี
6: ฟ้องเฉพาะหลักทรัพย์ที่เอาเป็นหลักประกันเงินกู้นั่นแหละครับฟ้องเอายึดเอาเฉพาะตัวนี้ก่อนทีนี้เนี่ยมันจะยึดเพิ่มได้ถ้าสมมติว่าหลักทรัพย์ที่เอามาเป็นหลักประกันเงินกู้ไว้สมมติว่ามันไม่พอพอขายแล้วมันไม่ได้ราคาตามที่ยอดเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยถูกไหมถ้าไม่ได้เลยต้องดูสัญญาเขาต่อไปว่าเขากำหนดไว้เพิ่มไหมว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไปยึดทรัพย์สินอื่น
5: ต้องดูในสัญญาเป็นหลัก
6: ต้องดูสัญญาครับพี่ครับถ้าแบงค์เนี่ยเขาทำอย่างนี
7: ้ระบุสักข้อเลยครับมี15 ข้อไม่ได้มีระบุว่าจะยึดหลักทรัพย์เพิ่มนะครับมีแค่ข้อนี้แหละที่สงสัยนะ
6: ไอ้เนี้ยพี่อาจจะตีประเด็นไม่แตกก็ได้เนาะไปถ้าพี่สงสัยยังไงก็ไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่ศาลพี่มายอ่ะใกล้ๆพี่อ่ะนะช่วยดูให้ก็ได้ครับว่าสัญญานี้จะเป็นยังไงแต่ผมบอกพี่เลยว่าอย่าไปผิดสัญญากรณีแบบนี้บริษัทเงินกู้อย่าผิดสัญญาถ้าผิดสัญญาดอกเบี้ยมันจะขึ้นพรวดเลย
7: มันจำเป็นอะไรครับ72 งวดคงจ่ายไม่ไหวอาจจะจ่ายไปสักระยะหนึ่งเลยครับ
6: ถ้าไม่ไหวก็ตอนนี้ถ้ายังไหวอยู่ก็ประคับประคองไปก่อนนะให้ตรงก่อนนะแล้วก็ค่อยตัดสินใจเสียว่าเอ๊ะงั้นถ้าเราไม่ไหวเนี่ยเรารีบขายทรัพย์นี้เรามีสิทธิ์ขายนะพอขายเสร็จปั๊บเนี่ยก็ไปทำสัญญาตกลงสำนักงานที่ดินก็เอาเงินไปชำระหนี้เจ้าหนี้บริษัทเขาก็จบอย่างนี้ก็ได้เรายังมีเงินเหลือเผลอๆยังจะมีที่ดินเหลืออยู่บ้างแต่ถ้าปล่อยให้ผิดนัดผิดสัญญาไปแล้วกว่าปัญหาก็คือว่าเจ้าหนี้เขาจะไม่ฟ้องทันทีเขา
5: ปล่
6: า
5: เขาจะฟ้อง
6: ให้มันขึ้นไปเยอะซึ่งผมกำลังดูว่ามันจะมีกฎหมายอีกประเด็นหนึ่งว่าคือถ้าเจ้าหนี้ประวิงเวลาเนี่ยเพื่อให้ดอกเบี้ยมันขึ้นเนี่ยเราเนี่ยเราเป็นลูกหนี้เรามีสิทธิ์ที่จะบอกให้เขาเนี่ยนะ
5: ดำเนินการ
6: เสียได้ทันทีเหมือนกันนะเดี๋ยวผมคอยดูรายละเอียดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับคุยกับพี่บุญจันทร์ตามนี้แหละนะรับผิดชอบให้ได้ตรงเวลาถ้าไม่ไหวจริงๆก็ต้องตัดสินใจโดยด่วนนะสวัสดีครับ
5: ขอบคุณค่ะพี่ถนอมกรณีนี้น่ะถือว่าเป็นกรณีตัวอย่างให้กับประชาชนได้ไหมคะว่าถ้าเป็นหนี้แล้วอยากจะเอาที่ดินไปจำนองเนี่ยควรที่จะไปทำแบบกับเจ้าหน้าที่ที่ดินน่าจะง่ายกว่าแบบนี
6: ้บริษัทเงินด่วนแบบนี้น้องยานัทครับจากบริษัทเล็กๆเข
5: ้
6: าไปในตลาดหลักทรัพย์แล้วร่ำรวยเร็วมากเป็นหมื่นเป็นแสนล้านแล้วหนูสังเกตดูไหมบริษัทเงินกู้ที่อยู่หน้าหมู่บ้านในปากซอย
5: เยอะเต็มไปหมด
6: ดอกเบี้ยไม่ถึง 1% สังเกตดู 0.67% พอเห็นเงินถูกมากเลยโฉนดก็ได้เล่มทะเบียนรถก็ได้
5: ฉันคิดว่าฉันไหว
6: เห็นไหมถูกมันถูกมากถูกล่อใจแต่พอในทางปฏิบัติจริงๆเราไม่เคยอ่านเลยจริงๆก่อนเซ็นสัญญาก่อนกู้ต้องอ่านซะก่อนว่าเงื่อนไขก็เป็นยังไงพออ่านเงื่อนไขเสร็จปั๊บเฮ้ยอย่างนี้ผมทำไม่ได้เนี่ยผมไม่เอาโฉนดกลับบ้านอย่างนี้ดีกว่า
5: ก็ต้องศึกษาเรื่องเงื่อนไขให้ชัดเจนนะคะก่อนที่จะทำอะไรก็ตามไปกันที่สายต่อไปค่ะเป็นสายจากคุณฐานิดาจากเพชรบูรณ์นะคะคุณฐานิดาเนี่ยมีปัญหาค่ะบอกว่าสามีเนี่ยไปค้ำประกันให้เพื่อนทีนี้โดนหักเงินเดือนจะทำอย่างไรล่ะคุณฐานิดาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: เป็นนี่สามีค้ำประกันให้เพื่อน
6: สามีไปค้ำประกันให้เพื่อนทำ
4: ชปคค่ะ
6: โอ้โหชปคโครงการของธนาคารออมสินใช่ไหม
4: แล้วทีนี้เขาไม่มีเงินส่งก็เลยเขาพาล้มละลายก็เลยล้มไปกับเขา
6: สามีเป็นครูใช่ไหม
4: ค่ะเกษียณแล้ว
6: เนี่ยค้ำชปคเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมก็ไปขัดผลประโยชน์ใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมบอกว่าถ้าท่านเป็นครูเนี่ยถ้าท่านเป็นครู4ปีเนี่ยกู้กองทุนถ้าเป็นครูครบ4ปีเนี่ยสามารถที่จะกู้สากลครู
5: ค่ะ
6: ทีนี้พอกู้สากลครูเนี่ยมันยังไม่ได้รถไม่ได้บ้านอ่ะ
5: ยังจะได้แต่บ้านยังไม่ได้
6: ยังไม่พอนะครับเพราะว่าต้องได้เป็นล้าน
5: อ
6: ่ะนะก็เลยต้องเข้าร่วมกู้ชปคชปคของออมสินออมสินทำกับนี่แหละองค์กรครูสกสคเนี่ยแหละนะทั้งบุคลากรและครูกระทรวงศึกษาธิการทีนี้ดอกเบี้ยมันจะต่ำกว่าชาวบ้านทั่วไปกู้ประมาณ2สลึงอ่
5: ะ
6: มันเป็นแรงจูงใจอ่ะแล้วก็กู้ง่ายๆได้คนละล้านสองอ่ะแล้วก็เธอกับฉัน2คนเพื่อนมาอีกคนนึงนะ
5: มาสลับกัน
6: มาค้ำเธอกู้2คนค้ำเธอกู้ฉันค้ำอยู่เงี้ยนะทีนี้พอปรากฏว่าพอมันกู้ไปบางคนถูกออกจากราชการก็ไม่จ่ายไอ้เพื่อนที่ค้ำสวยมั้ย
5: สวยมาก
6: บางคนเสียชีวิตอ่ะไอ้คนที่ค้ำสวยมั้ย
5: สวยมากๆ
6: บางคนตั้งใจเบี้ยวเลย
5: โอ้โหมีแบบนี้ด้วย
6: บางคนถูกไล่ออกจากราชการเนี่ยไอ้คนตั้งใจเบี้ยวเนี่ยมันยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์ไปหมดเลยนะไอ้คนค้ำก็ไม่รู้ไง
5: ลำบากคนค้ำนะคะ
6: สุดท้ายพอคนกู้ไม่จ่ายเขาก็ต้องฟ้องคนค้ำฟ้องคนค้ำไม่มีก็ตรงนี่แหละเนี่ยยึดเงินเดือนนี่แหละถามว่าทำยังไงไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับคนค้ำต้องจ่ายครับคุณพี่ครับพี่ฐานิดาครับต้องจ่ายครับ
4: ค่ะคือเราก็จ่ายไปแล้วราคาจ่ายไปแล้วทีนี้เขาก็มีศาลเขาก็มีเบี้ยยังชีพให้เขายึดเงินเดือนเราไปแล้วเขาก็คืนมาให้เราประมาณ 20,000 เยอะไป 10,000 กว่าบาทค่ะแล้วทีนี้มีเดือนอยู่เดือนนึงค่ะ
6: อย่างนี้นะพี่นะพี่ฐานิดาอย่างนี้ครับพูดให้คนอื่นเข้าใจด้วยสมมติว่าสามีพี่นี่มีเงินเดือน 30,000 เวลาเขาฟ้องเนี่ยสมมติเนี่ยนี่สมมติให้ฟังสมมติว่าสามีพี่มีเงินเดือน 30,000 แล้วถูกฟ้องไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้โดยตรงหรือผู้ค้ำประกันให้ต้องชดใช้แก่เจ้าหนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเขาให้ยึดได้ไม่เกินเขาการจะยึดเนี่ยนะมันต้องบอกว่าอะไรยึดได้และยึดไม่ได้สมมติลูกหนี้เนี่ยมีสร้อยอยู่ทั้งหมดกุ้งอ่ะ
5: มีสร้อยทองอยู่
6: อันนี้ยึดไม่ได้นะหม้อหุงข้าวอะไรที่ใช้ในการดำเนินชีวิตอันนี้ยึดไม่ได้นะมีแหวนอันเล็กๆอยู่นี่ยึดไม่ได้นะเขาจะไม่ใช่ว่ายึดได้ทุกเรื่องนะ
5: ต้องดูเป็นมูลค่าด้วย
6: เขาต้องดูนะครับตามฐานานุรูปด้วยนะแล้วก็ประการที่สองเนี่ยถ้ามีเงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีเงินถ้าลูกหนี้เนี่ยมีเงินเดือนไม่ถึง 20,000 ยึดไม่ได้เลยครับ
5: ถือว่ายังประกอบการใช้ชีวิตลำบากอยู่
6: เขาต้องให้ลูกหนี้เนี่ยใช้กินใช้อยู
5: ่
6: แต่ถ้าเกิน 20,000 เกินไป 2,000 ยึดได้ 2,000
5: อ๋ออ
6: ันนี้ที่โดนไปยึดไป 10,000 กว่าก็เพราะว่าเขามีเงินเดือน 30,000 กว่าไงอันนี้ให้พี่เข้าใจตามนี้ไม่งั้นพี่จะไม่เข้าใจเนา
4: ะ
6: ว่า 20,000 เนี่ยเขาให้ลูกหนี้ได้อยู่ได้กินได้ใช้ชีวิตครับพี่ครับ
4: ค่ะแล้วมีอยู่เดือนนึงค่ะสลิปเงินเดือนมันบอกว่าลุงดอนเนี่ยได้ตกเบิกแต่มันไม่มีตกเบิกเข้ามาให้เลยค่ะเราจะได้ไหมตกเบิกนั้นอะ
6: อันนั้นต้องไปดูนะอันนั้นต้องไปดูนะเพราะว่าสิทธิบางอย่างเนี่ยนะครับสมมติเงินหุ้นสหกรณ์อะไรพวกนี้อันนี้เจ้าหนี้ก็ดูจะยึดได้ไม่ได้มันจะมีระเบียบของศาลชัดเจนอยู่เน
4: า
6: ะ
4: ตกเบิกมาจากกรมบัญชีกลางเลยค่ะว่าตกเบิกสลิปเงินเดือนบอกตกเบิกแต่ว่ามันไม่มีเงินเข้าในบัญชีเลยค่ะ
6: เขาอายัดไปแล้วหรือเปล่า
4: ตรงนี้เราแบบว่าแล้ววันนึงเราก็ไปทำเรื่องที่กองบังคับคดีเขาก็ส่งเรื่องให้เรื่องก็ยังเงียบอยู่ค่ะ
6: นะ
5: เอาละพี่ครับ
6: อันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่คนค้ำประกันต้องรับผิดชอบเรื่องที่พี่เล่าให้ฟังเนี่ยมันจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนที่รายการนี้ก็เตือนตลอดว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันข้าราชการด้วยกันครูด้วยกันหรือชาวบ้านด้วยกันหรือแม้กระทั่งเกษตรกรน่ะที่ธ.ก.ส.เนี่ยเวลาจะไปกู้เงินธ.ก.ส.เนี่ยมีอยู่2ประเภทในการปล่อยกู้1หนูมีที่นามีที่สวนหนูไม่ต้องไปพึ่งใครช่วยค้ำนะหนู
5: เอาโฉนด
6: ไปกู้ค้ำประกันใช่ไหมรับผิดชอบเองไม่มีปัญหาแต่ถ้าหนูเป็นชาวบ้านเกษตรกรทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่อะ
5: ไม่มีที่ดินของตัวเอง
6: ไม่มีมีก็น้อยเพราะงั้นทำไงเขาก็เลยให้รวมกลุ่มกันทำไงรวมกลุ่มกันกู้ไงคนหนึ่งกู้สองคนค้ำหนึ่งเงินกู้สองคนค้ำอยู่เงี้ยนะแล้วมันปัญหาที่ตามมาก็คือว่าถ้าเรามีกลุ่มดีโชคดี
5: ไป
6: แต่ถ้ากลุ่มไม่ดี
5: ก็พากันเหนียว
6: แย่เลยนะผมเจอมาปล่อยกู้นี่ก็ถามว่าเวลาใครจะมาขอเข้ากลุ่มเนี่ยดูกันให้ดีนะไม่ใช่ว่าใครจะมาเข้าได้
5: ตรวจเช็คกันอย่างละเอียดนะ
6: ใช่ใช่นะคุณจะมีธนิดาตามนี้แหละนะพี่นะ
4: คำว่าตกเบิกอ่ะจะเราจะได้ไหมคะตกเบิก2เดือน
5: จะต้องสอบถามกรมบัญชีกลางไหมคะ
6: อันนี้พี่ถามกรมบัญชีกลางดูหน่อย
4: ก็ทำเรื่องไปแล้วค่ะก็ยังเงียบอยู
5: ่อาจจะติดตามอีกครั้งแต่ว่าตกเบิกเนี่ยจะส่วนใหญ่จะไปรวมกับเงินเดือนแล้วนะคะพี่ถนอม
4: ไม่รวมค่ะไม่มีเข้าเลยมีเข้า
6: ผมไม่รู้ว่าเบอร์ไอ้คำว่าตกเบิกแกคือเงินอะไร
4: ค่ะในสลิปมันบอกว่าตกเบิก
6: นั่นแหละครับ
4: ตกเบิกหมื่นกว่าบาทมา2เดือนค่ะแต่ก็ไม่มีเงินเข้าสักเดือน
5: ค่ะอาจจะลองโทรเช็ค
6: แสดงว่าเขาอายัดไงแสดงว่าเจ้าหนี้อายัดได้ไงครับพี่ครับนอกจากเงินเดือนแล้วก็อายัด
4: แต่คนอื่นเขาตกเบิกเขาได้นะคะ
5: ไม่งั้นพี่ฐานิดาลองโทรไปที่กรมบัญชีกลางไหมคะสะดวกจดเบอร์ไหมคะเป็น call center ค่ะ
4: สะดวกจดเบอร์กรมบัญชีกลางไหม
5: ค่ะ
6: สะดวกไหม
4: ไม่
6: สะด
4: วก
5: ศูนย์สองค่ะ
4: สะดวกเดี๋ยวประกาศแป๊บน
5: ึ
4: งนะคะ
5: ได้ค่ะ
6: ไม่เป็นไรทีมงานวางให้แกวางหูไปก่อนแล้วก็เดี๋ยว
5: จ
6: ดหน้าจอเดี๋ยวน้องยานัทจะบอกให้หน้าจอนะโอเคครับจะได้ไม่
5: สวัสดีค่ะคุณพี่ฐานิดาค
6: ่
5: ะสำหรับเบอร์กรมบัญชีกลางนะคะ call center 02-270-6400 นะคะ
6: จำได้เลยครับ
5: 02-270-6400นะคะเป็น call center ของกรมบัญชีกลางนะคะ
6: ครับเดี๋ยวทีมงานแจ้งทีมงานแล้วหลงแน่นอนเลยคุณกฤตคุณบอกว่าคุณป้าที่สุราษฎร์ธานีไม่ต้องเข้าสายครับนะเปลี่ยนสายอื่นนะเพราะว่าไม่อยากให้คุณป้าเดือดร้อนเมื่อกี้ผมบอกท่านรัฐมนตรีไปแล้ว
5: เราแจ้งไปแล้วแล้วท่านก็บอกว่าไม่มีกรณีแบบนี้
6: ใช่ใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวต้องดูด้วยนะต้องดูด้วยว่าเดี๋ยวเขาเข้ามาแล้วเขาไม่อยากให้เขาใช้ชีวิตเดือดร้อนไง
5: ค่ะ
6: นะครับ
5: เดี๋ยวเน้นย้ำเบอร์โทรกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมที่จะรับสายรับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะ02-275-6848 02-275-6848 นะคะสามารถโทรเข้ามาฝากเรื่องราวไว้นะคะเดี๋ยวพี่ถนอมเนี่ยจะติดต่อกลับไปแล้วก็มาคุยกันหน้าสายวันนี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกคำถามทุกคำตอบของเราที่ให้กับคุณผู้ชมเนี่ยถือว่าเรียกว่าเป็นกรณีศึกษาเป็นเสียงสะท้อนแล้วก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับท่านต่อไปได้ด้วย
6: มีผู้ฝากคำถามเข้ามานะครับว่าต้มกระท่อมขายในผิดกฎหมายไห
5: ม
6: น้องยานัท
5: ใบกระท่อมเหรอคะ
6: ต้มกระท่อมเนี่ย
5: แต่เราเห็นขายตามข้างทางนะพี่ถนอมที่เขาขายเป็นน้ำกระท่อม
6: หนูเห็นที่ไหน
5: เอาเหรอคะ
6: เห็นที่ไหน
5: หนูเคยเห็นข้างทาง
6: ข้างทางเหรอโรงพักไหนอ่ะ
5: อุ้ยแรงหรือว่าเป็นใบค่ะที่เราเคยเห็นกันอ๋อเป็นใบขายได้
6: ไม่ได้ขายได้เฉพาะใบกระท่อม
5: ค่ะ
6: ต้นกระท่อมแต่ถ้าเอามาต้มแล้วมาขายเนี่ยนะมาต้ม
5: แน่
6: 1ต้มขาย2ถึงไม่ขายจำหน่ายแจกก็ไม่ได
5: ้
6: ที่คุณวิชัยถามมาต้มน้ำกระท่อมขายในผิดกฎหมายไม่ผิดต้องห้าม
5: ค่ะ
6: เขาให้ทำตัวเป็นหนอนกินใบได้อย่างเดียว
5: เป็นใบเพื่อชูกำลังได้อย่างเดียวนะคะแต่ว่าตัวยังไม่รู้ไปเห็นที่ไหนอย่าคุณตำรวจอย่าโทรเข้ามานะคะ
6: ไม่ใช่หนูเห็นทั่วไปนั่นแหละเหมือนกับที่พี่เห็นนั่นแหละ
5: ซึ่งจริงๆมันผิดนะ
6: ใช่มีโทษจำคุกด้วยนะมีโทษปรับด้วยนะ
5: ค่ะ
6: อืม มีใครมารออยู่ครับเนี่ย
5: ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังต่อสายอยู่นะคะไปดูที่คุณบุญชูบ้างค่ะคุณบุญชูฝากเรื่องราวไว้ว่าลูกสาวมาหลอกบอกจะนำโฉนดที่ดินไปจำนองกับธกส.แต่จริงๆนำไปจำนองกับนายทุนนอกระบบแทนโอ้โหน่ากลัวมากๆกรณีของลูกที่เอาที่ดินพ่อแล้วก็โกหกด้วยนะ
6: ครับ
5: กรณีนี้เราเจอกันบ่อยมาก
6: ๆคือพ่อแม่จริงๆเนี่ยนะถ้าโฉนดเป็นชื่อพ่อชื่อแม่เนี่ยคนที่จะไปจดจำนองได้เนี่ยก็คือตัวเจ้าของโฉนด
5: ค่ะ
6: ส่วนที่บอกว่าไม่ได้เอาไปจำไม่พ่อถ้าพ่อแม่ไม่ได้ไปจดจำนองที่สำนักงานที่ดินเนี่ยแสดงว่าที่ดินแปลงนี้ไม่ได้ยังมีการจดจำนอง
5: คือเรียกเหมือนที่ทางคุณพี่บุญจันทร์
6: เรียกไม่ได้ด้วย
5: อ๋อทำไมคะเพราะไม่ใช่เจ้าของไป
6: ไม่ใช่เจ้าของนึกออกไหม
5: ค่ะ
6: ลูกเนี่ยนะหลอกเอาโฉนดพ่อแม่
5: คือเหมือนขอยืมไปเฉยๆ
6: จะขอยืมจะไปทำนองนะเพื่อได้เงินมาแต่ว่าไม่ได้ไปจดจำนองแต่ว่าเอาโฉนดแปลงนี้ไปหาเธอ
5: เขาเรียกว่า
6: เธอเป็นเจ้าหนี้เงินกู
5: ้เอาไปฝากไว
6: ้ไปกู้เงินโทรมาสักแสนหนึ่งแล้วเอาโฉนดพ่อโฉนดแม่เนี่ยไปวางไว
5: ้ค่ะ
6: ประเด็นก็คือว่าต้องดูในสัญญาในสัญญาที่ลูกทำสัญญาเงินกู้และเอาโฉนดพ่อแม่ไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้นั่นน่ะพ่อแม่เซ็นด้วยไห
5: ม
6: ถ้าพ่อแม่ถ้าไม่คำว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้ถ้าเจ้าของโฉนดเซ็นยินยอมให้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันม
5: ัน
6: ก็มีผลโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ถ้าไม่ได้เซ็นมันก็ไม่ถูกกฎหมาย
5: อ๋อและอันนี้เขาบอกว่ามีหมายศาลมาด้วยไปไก่เกลี่ยจะยึดทรัพย์อ่ะ
6: ครับ
5: เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตาม
6: เพราะฉะนั้นชัดเจนนะชัดเจนนะ
5: ใช่อันทีนี้ไปคุยกับคุณรองจากจังหวัดปทุมธานีคือคุณรองเนี่ยบอกว่าเดือดร้อนมากๆนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่ปี68นะคะไม่แน่ใจนะคะคุณพี่รองเนี่ยบอกว่าไม่ได้แพมเพิร์สเลยนะคะเดี๋ยวคุยกับคุณพี่รองกันค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
5: คุณพี่รองป่วยเป็นอะไรคะ
8: สวัสดีครับ
5: ค่ะคุณพี่รองได้ยินไหมคะ
8: เดี๋ยวเพิ่มเสียงก่อนคร
5: ับค่ะได้เลยค่ะคุณพี่รองป่วยเป็นอะไรคะ
8: ฮัลโหลครับ
5: ค่ะป่วยเป็นอะไรคะคุณพี่
8: ป่วยติดเตียงตั้งแต่ปี68ครับแต่ตอนนี้ดีขึ้นครับ
5: ป่วยติดเตียงนะคะพี่ถนอม
6: แล้วมีปัญหายังไงครับ
8: คือไอ้เจ้าหน้าที่เอาเพื่อนมาส่งผมแล้วเขาเอาวางไว้แล้วก็ปุ๊บไอ้แฟนผมไปเซ็นรับแล้วพอเซ็นรับเสร็จแล้วเขาก็เข้าบ้านไอ้อสมก็มาเอาไปเลยเอาไปหมดนะครับ
6: แล้วคุณรองเนี่ยคุณยังใช้แพมเพิร์สอยู่ไหมปัจจุบันเนี้ย
8: ใช่ครับเพราะไอ้เวลาเยี่ยวมันอั้นไม่อยู่ครับ
6: ตอนทุกวันนี้ยังใช้แต่ว่าพอเขาเจ้าหน้าที่มาให
8: ้ครับ
6: คุณเซ็นรับเสร็จปั๊บเจ้าหน้าที่อสมมาเอาไป
8: ครับ
6: แล้วทำไมไม่ถามเขาล่ะครับเอาไปทำไมของผม
8: ไม่ผมเห็นไปดูว่าเขาถ้าผมไม่กล้าถามเขาผมกลัวมันทะเลาะกันเพราะเขาเอาไปผมก็เลยปล่อยเขาเน
6: ี่ยเอาถ้าพี่ไม่ถามผมก็ไม่รู้ครับมันตอบไม่ได้ครับพี่ครับมันเป็นสิทธิ์ของคุณเอางี้คุณรอง
8: ครับครับ
6: มันก็คุณจะต้องได้เดือนละกี่เดือนครั้งหรือเดือนละกี่ครั้ง
8: ไม่รู้สึกปีหนึ่งเขาไม่ให้3แพ็คครับ
6: เอาปีละ3แพ็คเองเหรอ
8: ครับ
6: อันนี้รับจากอบต.ใช่ไหม
8: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่มีรถมาส่งให้แล้วเซ็นรับครับ
6: แล้วคนที่มาส่งเป็นใครรู้ไหม
8: ไอ้เจ้าหน้าที่ทางไอ้ไม่ใช่ทางเทศบาลนะครับผมไม่รู้
6: อีกเหมือนกันว่าใคร
8: ครับ
6: ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าใครแล้วที่มาให้เซ็นรับเนี่ยมันยังไงแล้วอสมเขามาเอาไปยังไง3แพ็คมันก็ไม่ได้เยอะนะถ้าดูจำนวน
5: ในบ้านผมไหมครับ
6: ฟ
8: ังได้ป่ะ
6: เอาอย่างนี้ได้ไหมอ่ะคุณอยู่กับใครอ่ะครับปัจจุบัน
8: ก็อยู่กับครอบครัวนะครับ
6: ก็ตอบง่ายดีนะอยู่กับครอบครัวน่ะ
8: ครับ
5: ใครเป็นผู้ดูแล
6: มีภรรยาลูกอยู่กับใคร
8: ครับ
6: ก็ให้เขาช่วยครอบครัวนี่แหละให้ครอบครัวเนี่ยเขาไปตามเรื่องนี้ที่ทางเทศบาลที่เราอยู่นะเพราะว่าเรื่องการแจกแพมเพิร์สเนี่ยให้กับผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยหรือแผ่นรองทรัพย์เนี่ยนะครับเขาไม่ใช่ว่าเขาจะได้ทุกคนน
5: ะ
6: มันต้องได้คนที่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนดนะครับว่าจะต้องเป็นเกณฑ์ระดับนี้นะถึงจะได้นะคุณอันนี้คุณรู้ใช่ไหม
8: คร
6: ับ ครับรู้ทีนี้คนที่จะทำเรื่องนี้แจกนี่ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าอยู่อบต.อบต.จะเป็นคนแจกอยู่เทศบาลจะเป็นคนแจกอยู่กทม.นี่ตอนนี้เขาแจกอยู่ นะครับไปติดต่อที่ศูนย์สาธารณสุขของกทม.ได้นะครับมันเป็นเงินที่เขาได้หวังเป็นเงินกองทุนนะครับที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองร่วมกับอปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นเงิน2ก้อนนะนะครับแล้วก็ไปซื้อเพื่อที่จะเอามาแจกให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าเขาไม่ได้ปีละครั้งก็คงไม่น่าจะใช่นะถึงบอกพี่รองว่าให้ครอบครัวลองไปติดต่อสอบถามเรื่องนี้ที่เทศบาลให้ชัดเจนซิว่าจะได้เดือนละกี่ครั้งหรือว่าปีละกี่ครั้งได้ครั้งละจำนวนเท่าไหร่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมีใครมาส่งให้ผม3แพ็คแล้วมีเจ้าหน้าที่มาเอาไปเนี่ยมันยังไงมันจะได้รู้ต้นตอทีนี้พี่เล่าเนี่ยมันไม่สามารถจะตามใครได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
5: แต่ว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมของพี่ถนอมจริงๆแล้วสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาก็มีการแจกนะคะให้3ชิ้นต่อคนต่อวันเดี๋ยวลองไปติดต่อ
6: เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ได้มาแจกวันละ3ชิ้นก็ไม่ได้มาทุกวันเขาจะมาเดือนหน
5: ึ่ง
6: ก็คำนวณเลยใช่ไหมว่าคนหนึ่งใช้3ชิ้นต่อวัน
5: ลองโทรไปไหมคะคุณพี่รอง
8: ครับ
5: เป็นสายด่วนสปสช1330นะคะ
8: ครับ
5: ลองโทรไปติดต่อดู
6: สอบถามเรื่องนี้ก็ได้แต่ว่าหลักเนี่ยถ้าเรื่องนี้ตามเรื่องกับเทศบาลที่อยู่นะ
5: ค่ะพี่รอง
6: เทศบาลไหนล่ะปทุมธานีน่ะ
8: คลองหลวงครับ
6: คลองหลวงเหร
8: อ
6: คลองหลวง
8: ต้อง
6: อย่านัดรู้ไหมโอเคได้ครับพี่รองครับสวัสดีครับ
5: ขอบพระคุณค่ะพี่รอง
6: พูดถึงปทุมธานีเนี่ยนะ
5: เมืองใกล้ๆกรุงเทพมหานครนะคะ
6: พูดถึงปทุมเนี่ย
5: ค่ะ
6: ล่าสุดเนี่ยเมื่อวานเนี้ยศาลทางศาลโดยโฆษกกระทรวงโฆษกศาลไม่ใช่กระทรวงยุติธรรมโฆษกกระทรวงยุติธรรมว่าครึ่งปีมาเนี้ยมกราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนา6เดือนเนี่ยมีคดีที่ฟ้องร้องขึ้นสู่ศาลเนี่ยเข้าสู่ศาลชั้นต้นเนี่ยกี่คดีรู้ไหม
5: เป็นล้านไหมคะ
6: 1ล้าน1แสนกว่าคดีขึ้นศาลชั้นต้นนะ
5: ค่ะ
6: แล้วศาลที่มีการนำไปฟ้องมากที่สุดศาลไหนรู้ไหม
5: ศาลจังหวัดธัญบุรีพอพี่ถนอมพูดว่าปทุมธานีก็เลย
6: คิดถึงเลยโอ้ธัญบุรีมันเยอะจริงๆเนา
5: ะ
6: ทำไมมีเรื่องฟ้องกันจังเลยที่นั่นน่ะแล้วคดีในจำนวน1ล้าน1แสนกว่าคดีเนี่ยเป็นยาเสพติด 280,000 คดีและเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนนะเกี่ยวกับปืนนะกระสุนปืนเนี่ยนะ 17,117 คดีจำแม่นไหม
5: โอ้จำแม่นมากๆตัวเลขถูกเป๊ะเลยนะคะพี่ถนอมแล้วก็มีจราจรทางบกอีกนะ
6: และที่ฟ้องกันเรื่องมรดกเรื่องอะไรกู้ยืมกัน
5: อันนี้เป็นคดีแพ่งนะที่พี่ถนอมได้กล่าวไป
6: เตือนกันไว้นะ
5: เป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของที่ดินทั้งสิ้นไปกันที่สายต่อไป
6: นิดนึงได้ไหม
5: ค่ะพี่ถนอม
6: มีคุณพันบอกว่าที่น้องยานัทพูดมาสักครู่นี้เห็นเขาขายกระท่อมกันอยู่ข้างทางคิดว่าขายได้เขาบอกว่าเขาก็เห็นนะมีขายอยู่ริมทางแต่ตำรวจไม่เห็น
5: แจ้งได้นะคะอันนี้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ไปดำเนินการได้ถือว่าผิดกฎหมายนะคะ
6: ผิดกฎหมายครับห้ามจำหน่ายจ่ายแจกห้ามขายจำหน่ายจ่ายแจกครับมีโทษทั้งจำทั้งปรับครับ
5: ค่ะไปกันที่สายต่อไปจากพะเยานะคะคุณพี่ชัยนาทแต่ว่าอยู่จังหวัดพะเยานะคุณพี่ชัยนาทเนี่ยบอกว่าขายที่นาตามข้อตกลงแล้วแต่ว่าโอนเกินเนื้อที่ทีนี้จะทำอย่างไรนะคุณพี่ชัยนาทสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
6: อยู่จังหวัดพะเยาอยู่อำเภออะไรครับ
9: อำเภอเมืองครับ
6: อำเภอเมืองพะเยาขายที่ดินเนี่ยที่ดินของพี่เนี่ยโฉนดกี่ไร่ครับ
9: อันนี้เป็นที่ดินของแม่ยายครับผม
6: เอาเธอขออนุญาตแต่ของใครถ้าพี่ถามก็ถามว่าแล้วโฉนดมันกี่ไร่ครับ
9: ประมาณ11ไร่ครับ
6: 11ไร่แล้วแบ่งขายหรือขายทั้งแปลง
9: แบ่งขายครับ
6: แบ่งขายกี่ไร่ครับ
9: 6ไร่6ประมาณ6ไร่60ตารางวาครับ
6: 6ไร่60ตารางวามีสัญญาซื้อขายไหม
9: ไม่มีซื้อขายครับซื้อขายด้วยการโดยการชี้แนวเขตครับ
6: ไม่มีการระบุในสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายไม่ได้ระบุนะครับ
9: ครับ
6: ตกลงกันด้วยวาจา
9: ด้วยวาจาครับ
6: ว่าจะแบ่งขายให้6ไร่60ตารางวา
9: ครับจะแบ่งขายให้เฉพาะพื้นที่ที่เป็นผืนนาครับ
6: จากโฉนด11ไร่แล้วก็ไปชี้ว่าเอาตามนี้ถูกต้องไหม
9: ถูกต้องครับ
6: ถูกต้องไปชี้เอาตามนี้แหละกำหนดไปตามเนี้ยชี้จากนี้ถึงนี้นะนี่นะไม่ได้รางวัดด้วยนะตอนนั้นใช่ไหม
9: ใช่ครับเมื่อปี35ไม่ได้รางวัด
6: ตกลงกันตั้งแต่ปี35
5: นานมาก
6: ทีนี้ โทษนั้นอยากจะแซวแกหน่อยนะพี่ฝันหรือเปล่าเนี่ยปี35แล้วมาถามมาตอนนี้เนี่ยมันยังไงพี
9: ่ก็แม่ยายเขาจะแบ่งที่ส่วนที่เหลือให้ลูก3คนไงครับก็เลยมาทำรังวัดในส่วนของตัวเอง
6: ครับก็เลยรู้ว่าที่มันขาดหายไป
5: ที่เกิน
9: ครับที่ของที่ขายไปน่ะมันมากินอยู่ในพื้นที่ส่วนที่แม่เขาทำกินมาตลอด
6: สมมตินะโฉนดเนี่ยโฉนดทุกใบน้องยานัทเขาจะเขียนว่าเนื้อที่โดยประมาณนะไม่มีการกำหนดว่าโฉนดแปลงนี้เนื้อที่5ไร่10ตารางวาไม่มีก็ใช้คำว่าประมาณทุกอันละประมาณหมดนะ
9: คร
6: ับ เมื่อประมาณ11ไร่แล้วก็ชี้แนวเขตพอชี้แนวเขตเสร็จปั๊บเนี่ยก็จ่ายเงินจ่ายทองกันแล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่มาทำการรังวัดแบ่งแยกตามที่ตกลงแนวเขตนั้นถูกต้องมั้ย
9: เจ้าที่ไม่ได้มาลงรังวัดในพื้นที่จริงครับ
6: เอ้าแล้วตอนนี้เนี่ยคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาแบ่งแยกโฉนดออกไปแล้วหรือยัง
9: แบ่งไปแล้วครับ
6: ถ้าแบ่งไปแล้วก็ต้องรังวัดแล้วนะครับพี่จะไม่รังวัดไม่ได
9: ้ครับ
6: พี่พูดด้วยความไม่รู้เนี่ยเป็นเรื่องแม่ยายไงเนี่ยพี่อย่าไปพูดแทนแม่ยายดิพอตกลงซื้อแบ่งแยกเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาทำการรังวัดจากโฉนดไอ้11ไร่เนี่ยพอรังวัดเสร็จปั๊บรังวัดตามไหนรังวัดตามแนวที่มีผู้นำเดินนึกออกไหม
5: เดินนำวัด
6: ตกลงกันยังไงเรื่องหนึ่งนะผมบอกก่อนนะว่าตกลงอย่างไรเรื่องหนึ่งแต่บอกว่าเอาละแม่ยายบอกว่าจะขายที่11ไร่เนี่ยขายให้เขา6ไร่60ตารางวาจากจุดนี้จากมะพร้าวต้นนี้ไปถึงต้นโน้นพาเดินพอเพราะงั้นเวลาเจ้าหน้าที่เขามาทำการรังวัดเขาก็จะเดินรังวัดตามไปที่เขาพาเดินนั่นแหละ
5: ค่ะ
6: นึกออกไหมเขาไม่สามารถจะ
5: ทำแบบไหนก็คือเจ้าหน้าที่จะทำตามแบบน
6: ั้
5: น
6: ใช่ก็ไปเขารังวัดตามแนวนั้นเลยทีนี้พอรังวัดแล้วเนี่ยแบ่งแยกออกไปปั๊บเนี่ยไอ้โฉนดที่ออกมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาได้6ไร่60ตารางวาที่เห็นโฉนดของเขาไหม
9: ก็เห็นเมื่อวันที่4สิงหาที่ผ่านมาครับที่เจ้าที่รังวัดเขาเอามาเทียบเคียงกัน
6: โฉนดของเขาเนื้อที่เท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร
9: ่6ไร่60ครับ
6: ในโฉนดของเขาอ่ะเขาที่ของเขาได้เท่าไหร
9: ่6ไร่6ถ้าจะเป๊ะๆเลย6ไร่59ตารางวาครับ
6: แล้วพี่ว่าเกินไปได้ไงก็ไม่เห็นจะเกินนี
9: ่คือ6ไร่ตัวนั้นน่ะมันมากินในที่ในที่สวนของแม่ซึ่งไม่ได้ตกลงซื้อขายกันด้วยวาจาณตอนนั้น
6: มันต้องอยู่ที่การนำชี้ตั้งแต่ตอนนั้นครับพี่ครับเรื่องนี้จบครับจบข่าวครับพี่ครับมันอยู่ที่การนำชี้ตอนนั้นครับแล้วก็มีการแบ่งแยกออกโฉนดโดยชอบไปเรียบร้อยแล้วครับพี่ครับจะไปรื้อฟื้นคดีประมาณ3จะ40ปี
9: คือใช้สิทธิ์ครอบครองปรปักษ์ได้ไหมครับ
6: เอาแล้วใครครอบครองอยู่ตอนนี
9: ้ก็แม่ยายครับทำกินประโยชน์ตรงนั้นมา
6: ไอ้นี้คนละประเด็นนะผมไม่ขอชี้ประเด็นนี้นะไม่มองเห็นเหตุการณ์นะนะครับไม่ตอบประเด็นที่คุณถามเรื่องนี้นะ
9: ครับ
6: เพราะมองไม่เห็นเหตุการณ์นะครับว่าภาพมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนแต่ถ้าตกลงกันยังไงก็ต้องเป็นไปตามนั้นเขาได้ไปยังไงเขาก็โฉนดเขาก็ตามนั้นทีนี้ถ้าคุณแม่จะแบ่งให้ลูกๆก็รังวัดสอบเขตว่าขนาดนี้มีเนื้อที่อยู่เท่าไหร่พอรังวัดสอบเขตเสร็จปั๊บมันไปล้ำในที่ของเขาที่เราเคยแบ่งขายไปถ้าเขาไม่ค้านเขาไม่กันก็ไม่อะไรก็ไปตามที่รังวัดสอบเขตใหม่ครับพี่คือสิ่งที่ควรทำตอนนี้คือให้แม่ยายรังวัดสอบเขตครับ
9: ครับ
6: ผมสวัสดีครับ
5: ชัดเจนนะคะคุณชัยนาทค่ะ
6: ต้องรังวัดสอบเขต
5: เป็นเรื่องที่ดินที่มีมานานแล้ว
6: ใช่
5: แล้วก็อย่างที่พี่ถนอมแนะนำว่าก็ยึดตามเมื่อตอนนั้นที่เขาได้มีการเดินสำรวจ
6: กรมที่ดินเขาก็เตือนนะว่าเวลาเขาจะที่ดินข้างเคียงเขาจะมาทำการรังวัดสอบเขตที่ดินหรือออกโฉนดเนี่ยเขาก็จะต้องแจ้งให้ที่ข้างเคียงทั้ง4ด้านนะเนาะนะครับถ้าว่าเป็นที่ของชาวบ้านเนี่ยก็ต้องมา
5: เราต้องไปสังเกตการ
6: มาระวังไม่ใช่สังเกตเฉยๆนะ
5: ระวังไว
6: ้มามีหน้าที่ระวังชี้กันแนวเขตพอเข้ามาในเขตเราบอกเฮ้ยนี่ของเรานะห้ามเข้ามานะเฮ้ยไม่ได้นะ
5: ก็คือแย้งไปเลย
6: แล้วก็แย้งตรงนั้นเลยถ้าเจ้าหน้าที่ไอ้คนอีกฝ่ายนึงบอกว่าก็รังวัดมาตามนี้ไงก็ต้องเข้ามาก็ฉันก็ต้องเอาไง
5: ค
6: ือไอ้ตอนแรกเนี่ยอยู่กันปกตินะฉันกับเธออยู่กันแนวเนี้ยชัดเจนนะไม่ทะเลาะกันเน
5: า
6: ะก็รู้ว่าของใครของมันแต่ว่าพอเขามาทำการรังวัดใหม่นะครับมารังวัดปั๊บแล้วปรากฏว่าพี่เข้าไปในที่ของเธอ
5: ค่ะ
6: เธอยอมไหม
5: ไม่ยอม
6: ไม่ยอมพอไม่ยอมปั๊บผมก็บอกก็ไม่รู้ก็ดาวเทียมเขาวัดมาเข้าไปในที่ตรงนั้นเด้งของผมก็ต้องเข้าไปดิ
5: ค่ะ
6: ซึ่งอันนี้ความคลาดเคลื่อนตรงนี้มันเกิดขึ้นจากเครื่องมือวัดในอดีตและปัจจุบันในอดีตเนี่ยตั้งแต่ลากโซ่เลยนะ
5: โอ้ใช้โซ่ลาก
6: ใช้โซ่เหล็กลากเลยพับเป็นข้อเป็นข้อลากไปเลยนะนะครับตึงบ้างหย่อนบ้างเห็นไหม
5: มันก็ไม่เท่ากันนะ
6: นั้นแล้วก็สองบางทีสมัยก่อนนั่นอีกนะวัดกันบนโต๊ะเลย
5: ม
6: ีเครื่องมือวัดวัดอยู่บนโต๊ะไม่ได้ไปที่วัดที่ดินนะ
5: แล้วขนาดมันจะได้เหรอคะ
6: ก็นี่ไงมันเป็นวิธีการวัดในอดีตนะครับแต่ปัจจุบันก็ใช้ดาวเทียม RTK ค่าขนาดความเคลื่อนเนี่ยเป็นเซนติเมตรเลยวัดได้ความแม่นยำตรงนี้มันก็เลยทำให้โฉนดเดิมเอกสารเดิมมันเกิดความคลาดเคลื่อนทีนี้พอคลาดเคลื่อนปั๊บคนก็ทะเลาะกันจากไอ้เครื่องมือวัดนี่ก็ม
5: ีก็เกลี่ยได้ไหมคะพี่ถนอมแบบน
6: ี้ก็เกลี่ยได้ครับตกลงได้ครับ
5: ก็ไปคุยกันก่อน
6: ตกลงตามยอมออกตามนั้นถ้าไม่มีการทำทุจริตในการที่จะยอมกันเพื่อจะหลีกเลี่ยงภาษงภาษีการโอนรายการนี้ก็ถือว่าทำกันได้แต่ต้องไปชี้กันแนวเขตถ้าไม่ไปเนี่ยถ้าคุณไม่ไปในวันนั้นก็ได้แต่ต้องภายใน30วันคุณต้องไปยื่นคัดค้านภายใน30วัน
5: นี่ก็เป็นรายละเอียดสำหรับคนที่จะทำการตรวจวัด
6: แล้วอีกนิดนึงนะถ้าคุณไปเข้ารังวัดเสร็จปั๊บแล้วคุณเซ็นยินยอมให้เข้าตอนนั้นแล้วมันนึกขึ้นได้ปะเฮ้ยไม่ใช่
5: ไปแล้วนะ
6: ก็เซ็นแล้วถูกฟ้องขึ้นศาลคุณเสียเปรียบเลยครับ
5: ค่ะเพราะว่าเราถือว่าเป็นการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
6: อันนี้ดูจากฎีกานะเสียเปรียบเลยครับเพราะงั้นถ้าไม่แน่ใจอย่าเซ็นถ้าเซ็นแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่ทำลงไป
5: ค่ะ
6: ครับ
5: เดี๋ยวไปต่ออีกหนึ่งสายนะคะคุณป้าปราณีตค่ะพี่ถนอมคุณป้าปราณีตเนี่ยอยู่จังหวัดนครปฐมบอกว่าจำนองที่ดินกับเจ้าหน้าที่แชร์ของลูกนะคะแต่ว่าผิดนัดชำระทีนี้คุณป้าจะสอบถามอะไรเดี๋ยวคุยกับคุณป้าปราณีตกันนะคะสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีจ้า
5: จำนองที่ดินนะคะที่ดินกี่ไร่คะ
10: ที่ดิน300ตารางวาจ้า
6: เท่าไหร่นะ
5: 300ตารางวาค่ะพี่ถนอม
6: 300ตารางวาเอาไปจำนองนะป้าเน
10: าะจ้า
6: เจ้าหนี้คนนี้เนี่ยเจ้าหนี้คนนี้มีหนี้กับเป็นเจ้าหนี้ของลูกชายของป้าด้วยใช่ไหม
10: เป็นคือไอ้ใบที่ดินของฉันอันเนี้ยฉันจำนองอยู่300,000แล้วเขามาบอกฉันว่าลูกฉันอ่ะเป็นหนี้แชร์เข้าอยู่300,000เขาก็เลยไปช่วยไทยแล้วทีนี้มันมีทั้งหมดอ่ะก็เลยเขาให้เงินสดมา400,000แล้วเขาก็ไปเอา300,000คล้องลูกอ่ะมารวมในโฉนดที่ดินก็ทำเรื่องไว้700,000แบบไปถ่ายทอดแล้วเพื่อยึดเอาเงินแชร์จ้ะ
6: โฉนดที่ดิน3งานเนี่ย
10: จ้ะ
6: คุณป้าเอาไปจำนองเขาไว้ก่อนแล้วใช่ไหมครับ
10: จ้ะ
6: เดี๋ยวนะป้านะป้าฟังให้ผมเข้าใจตามน้องยานัทก็จะได้รู้เนา
5: ะ
6: ป้าเอาโฉนดเนี่ยไปจำนองเขาไว้ก่อนแล้วเป็นเงินเท่าไหร่
10: จ้ะจำนองไว้300,000จำนองกับเจ้าอื่นนะจ้ะ
6: จำนองกับเจ้าอื่น300,000นะโอเคตะไว้ก่อนนะจำนองเจ้าอื่นนะ
5: ท
6: ีนี้ปรากฏว่าลูกชายมีหนี้เกี่ยวกับไอ้หนี้อะไรนะ
10: น
6: ี่
10: แชร์ก
6: ็
10: เข้า
6: แ
10: ล้วแชร์ก็เข้า
6: ลูกชายเนี่ย
10: ไม่ใช้เข้า
6: ลูกชายเนี่ยเป็นเท้าแชร์หรือว่าลูกแชร์
10: จ้ะเป็นเท้าจ้ะ
6: เป็นเท้าเป็นเท้าปั๊บเนี่ยปรากฏว่าก็ตอนนี้เท้าล้มแล้วใช่ไหม
10: จ้ะ
6: ล้มก็เป็นหนี้ของลูกแชร์
10: จ้ะ
6: เป็นหนี้เขาพอเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับ
10: เป็นหนี้กับเขาอยู่300,000เงินแชร์จ้ะ
6: เป็นหนี้300,000ลูกชายเป็นหนี้กับลูกหนี้กับเจ้าหนี้ตรงนี้300,000เจ้าหนี้แชร์300,000แม่มีที่3ไร่เอาไปจำนองไว้อยู่แล้ววันดีคืนดีเจ้าหนี้แชร์ของลูกชายนั่นแหละก็ยื่นเงื่อนไขบอกว่าเดี๋ยวจะไปไถ่ถอนในหนี้ที่แม่จำนองไว้300,000นั้นถูกต้องไหม
10: จ้าถูกจ้ะ
6: แล้วก็เอาโฉนด3งานเนี่ยมาจำกับเขาในราคา700,000ถูกต้องไหม
10: ถูกต้องจ้ะ
6: ไอ้กองโน้ต3ก็คืนไปไอ้ลูกชาย3แล้วเขาคืนเงินให้ป้าบ้างไหม
10: เขาไอ้คนรับจำนองเลยจ้ะ
5: ก็เป็น
10: คนไหน
5: เจ้า
6: เขามีเงินเหลือมาให้ป้าบ้างไหม
10: เขามีเงินคือเขาเอาไปทำเรื่อง700,000เขาให้เงิน
6: เพราะทั้งหมดมัน600,000นี่เพราะทั้งหมดมัน600,000นี่ป้าครับป้าเพราะทั้งหมดเนี่ยของนี่ป้า300,000นี่ลูก300,000มัน600,000แต่ว่า
10: 700,000
5: แต่รวมเป็น700,000
10: ทั้งหมดรับเงินสด400,000ทั้งหมดรับเงินสด400,000
6: รับเงินสด400,000ทีนี้ป้าจะถามว่าไงครับ
10: ป้าจะถามว่าเขาบอกว่าฉันทนชำระไปได้ประมาณ180,000
6: ครับ
10: ทีนี้มันนานประมาณ5 ปีเขาก็บอกว่าเมื่อไรจะได้คืนหมดเขาก็เลยว่าให้ฉันหาเงินสดไปให้เขา500,000ฉันก็ไปหาได้400,000เพื่อจะเอาคนอีกคนเนี่ยมารับไถ่ถอน400,000เขารับได้แค่400,000ทีนี้เขาไม่ยอม
6: แล้วที่3งานนี้มูลค่าเท่าไหร่ได้ครับ
10: 3งานเนี้ยแถวบ้านถ้าราคาขายไม่ใช่ราคาประเมินนะก็ขายได้ประมาณ 700,000 แหละ
6: 700,000 นะครับ
10: จ้ะ
6: ทีนี้ป้าจะ
10: ท่านจะไม่มีที่อยู่ถ้าเขาฟ้อง
6: ถ้าเขาฟ้องยึดไปใช่ไหม
10: จ้ะท่านไม่มีที่อยู่
6: ป้าครับป้าเอาสัญญาเนี่ยนะฉบับนี้นะครับไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครปฐมนะ
10: จ
6: ้ะให้อัยการเนี่ยเชิญเจ้าหนี้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเจ้าหนี้รายเดียวแล้วถูกต้องไหม
10: จ้ะ
6: เจ้าหนี้รายเดียวที่รับจำนองอยู่เนี่ยนะครับรายเดียวแล้วให้คุณป้าเนี่ยไปพบอัยการและให้อัยการเชิญเจ้าหนี้มาคุยกันว่าป้าจริงๆแล้วป้าเป็นหนี้เขาเท่าไหร่นะครับป้าผ่อนไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่และทีนี้ในขณะที่ผ่อนอยู่เจ้าหนี้บอกว่าเมื่อไหร่เขาก็จะได้ครบล่ะ
5: ค่ะผ่อนมานานแล้ว
6: บีบป้าให้ไปหาเงินมาไถ่เสียให้หมดอย่างเงี้ยป้าก็ไม่มีถ้าไม่มีเดี๋ยวก็ฟ้องยึดอาจจะในที่3งานนี้มีบ้านอยู่ด้วยแล้วป้าจะไปอยู่ไหนใช่ไหมครับ
10: จ้ะ
6: ป้าไปให้อัยการช่วยดูสัญญาแล้วคุยกับเจ้าหนี้นะครับหนี้ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะลดต้นได้ดอกได้ถ้าเขายอมเรายอมแล้วเราไหวเราต้องไหวก่อนนะเราต้องยอมเขาก่อนนะถึงเขาจะยอมเราถ้าเราไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมเราหรือเรายอมเขาแต่เขาไม่ยอมเราก็ได
10: ้
6: เพราะงั้นไปให้อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดนครปฐมดูสัญญาของป้าแล้วเชิญมาเจรจาก่อนนะป้านะอัยการก็ช่วยฟรีนะ
10: จ้า
6: ครับป้าครับสวัสดีครับ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณค่ะป้า
6: เพราะว่ามันมีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ต้องเอาเอกสารมาดูเชิญเจ้าหนี้เอ้าป้าว่าอย่างนี้เจ้าหนี้ว่ายังไงไอเรามาฟังเจ้าเดียวแล้วไอเจ้าโน้นไม่ได้ฟังเอาไปเอามาปั๊บเดี๋ยวแนะนำไปแล้วมันจะคลาดเคลื่อน
5: พอเราฟังเราก็ค่อนข้างมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแบบว่าเป็นหนี้ตรงนี้เอาตรงนั้นมากลบมันก็ค่อนข้างเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวคุณป้าไปปรึกษากับทางด้านอัยการนะ
6: ครับป้าน้อยจากสมุทรปราการบอกว่าไม่ถูกกับน้องชายพี่น้องไม่ถูกกัน
5: พี่น้องมีก็มีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะ
6: ทีนี้น้องชายชอบสบถออกมาบ่อยๆว่าเดี๋ยวข้าปาดคอแม่งเลยป้าน้อยว่านะ
5: ค
6: ่
5: ะ
6: นะน้องชายชอบสบถแบบนี้อยู่เรื่อยพูดค่อนข้างบ่อยจนเริ่มกลัวว่าจะทำจริงๆเคยมีการทำร้ายร่างกายและมาเขียนคำหยาบใส่ป้ายอยากทราบว่าจะทำอย่างไรได้บ้างแจ้งตำรวจจะช่วยไหมตอบป้าน้อยตรงนี้ก่อนนะครับคุณพี่จิรภาใช้เวลา1นาทีตอบป้าน้อยป้าน้อยครับน้องชายขู
5: ่ค่ะ
6: จะปาดคอ
5: คือเรากลัวแล้วนะในการที
6: ่กลัวไหม
5: ขู่แบบนั้นกลัว
6: ถ้าเขาขู่นี่คือคำขู่แม้จะยังไม่ได้ลงมือทำความผิดเกิดแล้วครับ
5: ค่ะ
6: เป็นความผิดข่มขู่ให้เกิดความกลัวเป็นความผิดและอุทธรณ์จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะ
5: ก็ไปแจ้งได้
6: แจ้งความนี่ตำรวจต้องรับแจ้งแล้วนะ
5: ค่ะ
6: นะครับถ้าตำรวจถามว่าเนี่ยน้องชายขู่เนี่ยป้ากลัวไหมฉันไม่กลัวหรอกผิดไหมที่นี่
5: ผิดเราต้องบอกว่าเรากลัว
6: เรากลัวไง
5: เราเกิดความรู้ส
6: ึ
5: ก
6: ข่มขู่ให้เกิดความกลัวไปแจ้งความตำรวจพอแจ้งความปั๊บเนี่ยแจ้งความดำเนินคดีนะไม่ใช่แจ้งความลงบันทึกประจำวันว่าน้องชายขู่และบันทึกว่าเฉยๆนะ
5: ค่ะ
6: ป้าไปที่โรงพักบ้านของป้าและบอกตำรวจกับร้อยเวรว่าป้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับน้องชายชื่อนี้นามสกุลนี้รู้แล้วอยู่ก็บอกไปด้วยนะครับว่าเขาขู่ป้าทุกวันอย่างนี้ป้ากลัวมากนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีให้ป้า
5: หรือไม่ป้าก็ถ่ายคลิปวิดีโอด้วยได้ไหมคะพี่
6: เก็บหลักฐานได้ยิ่งดีให้มีหลักฐานก็ไปแจ้งความดำเนินคดีส่วนไหนที่เขาไปเขียนป้ายเป้ยไว้เนี่ย
5: ก็ถ่ายรูปไว้ได้นะ
6: อันนั้นก็หมิ่นประมาทต่างหาก
5: โอ้ได้หลายคดีเลยแต่ก็มีความกังวลนิดนึงเพราะเป็นพี่น้อง
6: หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาในโทษจะหนักขึ้น
5: ค่ะ
6: ถ้าสมมติเราสองคนเราพี่ไปว่าหนูมาว่าพี่สองคนนี้เขาเรียกว่าดูหมิ่น
5: อันนี้จะเบาให้อภัยกันนะคะ
6: เราโทษจะเบาอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ถ้ามีคนที่3ได้ยินด้วยอันนี้จะเป็นการหมิ่นประมาท
5: ขึ้น
6: บุคคลที่3ร่วมด้วยก็
5: ต้องระมัดระวังนะเวลาจะไปว่าใครขึ้นมา
6: เขาถึงเตือนว่าอย่าไปเที่ยวด่าใครออก
5: สุ่ม4สุ่ม5
6: ออกออนไลน์อ่ะ
5: พิมพ์เพิ่มอะไรเงี้ยก็ลำบากนะคะระ
6: วังพรบคอมพิวเตอร์ด้วย
5: อ่ะคุยกับคุณพี่จิรภาจากสุพรรณบุรีกันค่ะคุณพี่จิรภาเนี่ยบอกว่าปลูกบ้านอยู่ชายคลองอาศัยมานานหลาย10ปีแล้วแต่ว่าเจ้าของที่ดินใหม่มาขับไล่ให้ออกจะทำได้หรือไม่นะคะคุณพี่จิรภาสวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
6: คุณจิรภาขอประทานโทษนะคุณพี่อายุเท่าไหร่
11: อา ายุ72ค่ะ
6: โอเคที่ต้องถามอยู่ที่ต้องวินิจฉัยเนาะน้องๆ
5: ว่าอยู่มานานหรือยัง
6: ไม่ใช่
5: ค่ะเข้าใจผิดค
6: ่
5: ะ
6: แกบอกแกอยู่นานแล้วแต่วินิจฉัยก็คือว่าจะได้รู้ว่าเราไม่ได้รู้เราไม่ได้เจอหน้าถามว่าทำไมที่ผมชอบถามอายุเน
5: ี่
6: ยเพื่อจะได้วิเคราะห์ได้ว่าผู้ที่กำลังปรึกษาเราอยู่เนี่ยเขาประมาณไหนเราจะได้พูดให้ช้
5: า
6: ย้ำเยอะๆเขาจะได้เข้าใจ
5: ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะได้พูดช้าๆเลยให้เข้าใจได
6: ้
5: ง่าย
6: ใช่ใช่ทีนี้เราปลูกบ้านริมคลองสาธารณะใช่ไหม
11: ใช่จ้ะ
6: เป็นคลองชลประทานหรือคลองอะไร
12: คลองดั้งเดิม
11: คลองดั้งเดิมนะคะแต่ว่าติดกับเจ้าของที่
6: ถามว่า
11: ลุงนี่แกอาศัยอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่ปู่ย่าตายายเจ้าของที่นี่เพิ่งมาซื้อได้30ปี
6: ป้าครับ
11: อ
6: ัน
11: นี้จ้ะ
6: ป้าฟังผมนะยินผมเรียกป้าหยุดเนาะ
11: จ้ะ
6: แล้วคนที่อยู่ข้างๆไม่ต้องพูดแทรกมานะเวลามันน้อยแล้วนะ
11: จ้ะ
6: ผมถามว่าคลองนั้นชื่อคลองอะไรตอบชื่อคลองก่อน
12: คลอง
6: มีชื่อไหม
12: ไม่มีชื่อ
6: ไม่มีชื่อ
11: คลองไม่มีชื่อจ้า
6: คลองนี้เนี่ยกระโดดข้ามได้หรือว่ากว้างเป็น10เมตร
11: กว้างเป็น10เมตรจ้าก
6: ว้างเป็น10เมตรเป็นคลองของกรมชลประทานดูแลหรือเป็นของเทศบาลหรืออบต.ดูแลรู้ไหมรู้หรือไม่รู
12: ้อบต.น่าจะเป็นอบต.
11: ไม่รู้ค
6: ่
11: ะ
6: ไม่รู้นะไม่รู้แล้วก็ป้าก็ปลูกสร้างบ้านนะสายอยู่ริมคลองนี้มากี่ปีแล้วครับ
11: ก็ตั้งแต่รุ่นยายก็คือร้อยกว่าปีค่ะ
6: อยู่มานาน
11: ที่เดิมให้อยู่จ้ะ
6: นอกจากใครให้อยู่นะ
11: เจ้าของที่เดิมให้อยู่ตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วรุ่นยายจ้ะ
6: เจ้าของที่เดิมให้อยู่ก็แสดงว่าที่ป้าปลูกนั่นน่ะเดี๋ยวมันต้องมีตีความไงตรงนี้ว่าป้าปลูกสร้างบ้านอยู่ริมคลองเนี่ยมันเป็นเขตสาธารณะหรือไม่เพราะคลองเป็นสาธารณะถ้าไม่ใช่คลองส่วนตัวมันต้องเป็นสาธารณะถ้าเราปลูกที่อยู่ในถ้าเราปลูกบ้านอยู่ในที่สาธารณะนะ
11: จ้ะ
6: คนที่จะไล่เราคือเจ้าหน้าที่รัฐ
5: เจ้าหน้าที่รัฐ
6: เจ้าของคลอง
5: สาธารณะ
6: เจ้าของคลองผมถึงถามว่าคลองของใครถ้าเราปลูกในที่สาธารณะคนที่จะไล่เราได้คือเจ้าของพื้นที่สาธารณะตรงนั้นตีความว่ากรมชลไหมหรือหน่วยงานไหนนี่ตรงนี้หนึ่งนะแต่พอป้าบอกว่าป้าอยู่มาเป็นร้อยปีตั้งแต่รุ่นย่ารุ่นยายนะครับเจ้าของเขาให้อยู่แปลว่าที่ตรงนั้นป้าไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆถูกต้องไหม
11: จ้ะ
6: แล้วก็อยู่ปลูกสร้างอยู่ตรงนั้นมา
11: จ้ะ
6: วันนี้ทายาทของเขามาขอให้เราออกไปใช่ไหมครับ
11: คนซื้อใหม่จ้ะเขาซื้อได้30ปีแล้วตอนซื้อไม่มีปัญหาเพิ่งมามีน่ะ
6: คนซื้อใหม่มาอยู่ได้30ปีมาซื้อเขาซื้อมา30ปีคนซื้อใหม่แล้วมาให้เราออกใช่ไหมครับ
11: มาให้เราไปเซ็นสัญญาเช่าที่งานกว่าเนี่ยจะเก็บเดือนละพัน
6: แล้วเราเซ็นเราเซ็นหรือยังครับ
11: ไม่เซ็นค่ะ
6: ไม่เซ็นนะที่งานกว่านะเขาให้เช่าโอเคแล้วจะถามว่าไงครับ
11: จะถามว่า
12: ไล่เราได
11: ้
12: ไหม
11: ไล่เราได้ไหมเราอยู่มาร้อยกว่าปีเนี่ย
6: ป้าครับป้าบอกชัดเจนว่าเป็นที่ของเขาแล้วก็เขาก็ให้อยู่แล้วก็เจ้าใหม่ที่มาซื้อก็30ปีแล้วก็ให้อยู่ต่อไม่คิดค่าเช่าถ้ามองในแง่ของการที่เขาเป็นผู้ให้น่านับถือน้ำใจครับน่านับถือน้ำใจครับนะซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะถือวิสาสะบอกว่าก็ฉันอยู่ตั้งนานแล้วไงแต่เขาให้อยู่ไงอยู่ในที่ดินเขาไงไม่ต้องมีค่าตอบแทนไงเพราะวันนี้เขาจะเอาคืนหรือเขาให้เช่าเราก็บอกฉันไม่ยอมไงผมต้องคิดถึงเจ้าของที่ด้วยนะป้านะ
11: ค
6: ่
11: ะ
6: ผมต้องคิดถึงเจ้าของที่ด้วยนะครับแต่ถ้าถามว่าเขาไล่ป้าได้ไหมเขาไล่ได้เพราะเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เขามีโฉนดเขาไล่ป้าได้แต่ถามว่าป้าจะสู้เขาได้ไหมถ้าดูอายุเนี่ยสู้ยากละ
5: แต่ตั้งกว่าแล้ว
6: ใช่สู้ยากก็ต้องใช้กฎหมายต่อสู้ไงจะสู้ครอบครองปรปักษ์แสดงความเป็นเจ้าของหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้นะว่ายึดถือเป็นเจ้าของหรือว่าอยู่ในที่อาศัยคนอื่นไม่ได้ยึดถือเป็นเจ้าของนะอันนี้ก็ต้องไปต่อสู้นะป้าครับลองคุยกันดูนะป้านะผมคิดว่าผมก็ต้องเข้าใจถึงเจ้าของที่เขาด้วยนะป้าส่วนของคุณป้าถ้าเราอยู่ในที่ดินของเขาเราก็ต้องเข้าใจนะว่าเราอาศัยเขาอยู่เขาให้เรามาเยอะแล้วอย่างน้อยเจ้าใหม่ก็30ปีแล้วถ้าเขาให้เช่าไหวไหมถ้าไม่ไหวลองต่อรองลงมาดูซินะครับเหลือเท่านี้ได้ไหมถ้าบอกว่ายังไงก็ไม่มีเงินไม่ได้ ขาก็ฟ้องขับไล่ถ้าฟ้องขับไล่ป้าก็ไปหาตัวช่วยว่าจะสู้ว่าเราจะครอบครองปรปักษ์ได้ไหมหรืออย่างไรนะครับผมก็พูดโดยหลักการเป็นแบบนี้นะป้านะคิดถึงคนที่เป็นเจ้าของเขาด้วยป้าเข้าใจผมนะ
11: เข้าใจจ
5: ้
11: ะ
5: ครับ
6: ตรงกันข้ามถ้าป้าเป็นเจ้าของที่แปลงนี้ผมก็จะพูดอย่างนี้ล่ะครับป้าสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: เวลาหมดแล้วเน
5: า
6: ะ
5: เวลาหมดแล้ววันนี้เดี๋ยวไปต่อกันในวันพรุ่งนี้แทนนะคะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนวันนี้รายการ MBT รวมใจช่วยชาวบ้านเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์

0: เช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบราโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบราโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนาริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบราโกในปี2570จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตามแผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เยียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Staff X มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
2: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ท่ามกลางความเงียบสงบของอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชย้อนกลับไปในอดีตบ้านเนินทำมังเคยเป็นพื้นที่ที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากดินเปรี้ยวจัดจนทำกินไม่ได้ราษฎรต้องเผชิญกับความยากจนจนหัวหน้าครอบครัวต้องทิ้งถิ่นฐานไปหางานทำในเมืองหลวงแต่แล้วในวันที่7ตุลาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านแห่งนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระเมตตาอย่างใกล้ชิด
2: ปีที่แล้วน้ำท่วมมากไหมจ๊ะ
3: ท่วมหลายวันไหมจ๊ะ
2: เป็นเดือนท่วมหลายวันนะข้าวมันทนไม่ได้
3: ไม่ได้สารให้ตุ๋นนะ
4: การไม่เป็นแต่ว่าท่านได้ละท่านได้ค่ะ
1: ภาพพื้นดินที่แร้นแค้นกลับอบอวลไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงรับฟังความทุกข์ยากของชาวบ้านและมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินทำมังขึ้นเพื่อสร้างอาชีพเสริมและพระราชทานโอกาสให้กลุ่มสตรีได้ฝึกหัดงานหัตถกรรมทั้งการจักสานกระจูดการปักผ้าและที่สำคัญที่สุดคือการชุบชีวิตผ้ายกเมืองนครมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าที่เกือบจะสูญหายไปจากแผ่นดินจากผ้าฝ้ายทอมือผืนธรรมดาถูกพัฒนาสู่ผ้าไหมยกทองเมืองนครผ้าโบราณชั้นสูงที่ต้องใช้เทคนิคการทออันสลับซับซ้อนทุกเส้นไหมที่สอดประสานทุกลวดลายที่งดงามเกิดจากความเพียรพยายามของชาวบ้านที่ได้รับพระราชทานชีวิตใหม่จากพระหัตถ์ของพระองค์ปัจจุบันผืนผ้าจากบ้าน

0: งินทำมังไม่เพียงแต่สร้างรายได้ที่มั่นคงและทำให้ครอบครัวได้กลับมาอยู่กันพร้อมหน้าในบ้านเกิดอย่างอบอุ่นเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นมรดกศิลป์ของชาติที่สร้างชื่อเสียงระดับสากลทุกรอยยิ้มบนใบหน้าของชาวบ้านในวันนี้คือผลลัพธ์แห่งพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงชุบชีวิตพื้นดินคืนความสุขสู่พื้นป่าและทรงสืบสานมรดกผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนานเท่านานเสรณีนาวงศ์สวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมี

0: ข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับเจอกับพวกเรานะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ครับ15นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับเรา2คนผมอัตพรปานกัดครับ
2: และตัวนัทธพงศ์สารบุตรนะครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเรากันอีกหนึ่งครั้ง
1: ครับ
2: เราโคจรมาเจอกันบ้างแผ
1: นนานๆจะโคจรกันมาเจอกันสักครั้งกับพี่โดนัทอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติผมก็จะจัดคู่กับน้องสายป่านเน
2: า
1: ะ
2: ถูกต้องนะครับแล้วก็วันนี้เราไม่ได้มากันแค่2คนนะครับยังมากับทีมงานของเรานะครับกับข้างวันนี้นำทีมโดยพี่เฟิร์สนฤนาถแข่งขันครับบรรณาธิการของเรานะครับช่างเทคนิควันนี้คุณบุญประกอบอบกลิ่นประสานงานวันนี้น้องพลอยสายกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะครับแล้วก็ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณอคเดชคัมภีระนะครับพี่แดงของเราก็ขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองครับ
1: ครับทักทายคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: เราก็สามารถเข้ามาพูดคุยกับพวกเรา2คนได้นะครับทางเพจ Facebook นะครับ
2: ครับ
1: เอาวันนี้เราก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวนะพี่โดนัทมาอัปเดตให้กับท่านผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้
2: ติดตามกัน
1: ติดตามกัน
2: ครับ
1: หลากหลายเรื่องราวกันเลยเราเริ่มกันที่อะไรดีเอ่ย
2: เราไปเริ่มที่พยากรณ์อากาศสักเล็กน้อยก่อน
1: ได้ครับ
2: เป็นยังไงบ้างครับแผนวันนี้ครับ
1: ก็วันนี้นะครับสำหรับการพยากรณ์อากาศนะวันนี้เขาก็จะบอกว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในหลายๆพื้นที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับรวมถึงฝั่งด้านตะวันตกด้วยเนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยมีร่องมรสุมกลับมาพาดผ่านทางตอนบนของประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็แจ้งเตือนกันสักเล็กน้อยนะครับ12จังหวัดเสี่ยงเนาะที่ทางรัฐบาลได้แจ้งเตือนให้จับตาที่จะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันนะครับซึ่งกรมชลประทานก็ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือกันใกล้ชิดนะช่วยประชาชนอย่างทันทีนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์นะครับทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับหลังประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกับกำชับกรมชลประทานนะครับให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือแล้วก็บุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งทางกรมชลประทานเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะครับว่าร่องมรสุมที่พาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเนี่ยประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ12จังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ได้แก่ที่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญนะครับ
2: ครับ12จังหวัดที่น้องแผนเล่าให้ฟังนะครับเตรียมตัวเฝ้าระวังกันไว้ตอนน
1: ี้
2: กรมชลประทานก็เตรียมพร้อมในส่วนของเครื่องจักรกลนะครับติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามนะครับในพื้นที่จริงนะครับกับประเด็นหลากหลายที่เราจะมาแนะนำคุณผู้ฟังให้ได้รับฟังกันนะครับในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ครับ
0: เสียงจริงจากพื้นที
2: ่เสียงจริงจากพื้นที่วันนี้นะครับเราไปพูดคุยนะครับกับประเด็นในการที่เราใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแต่ว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยไม่ใช่แค่ร่วมในร้านค้าทั่วไปนะครับเรายังมีการใช้ในการเดินทางนะครับผ่านทางรถเมล์นะครับรถขนส่งต่างๆรวมถึงบริการทางเรือด้วยนะ
1: ครับ
2: ซึ่งวันนี้เรามาพูดคุยกันในประเด็นการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสของไทยสมายโบ๊ทครับวันนี้เราไปพูดคุยกับคุณ ณวรวิทย์ชาญชยานนท์ประธานเจ้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและกลยุทธ์บริษัทไทยสมายบัสนะครับซึ่งตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านวรวิทย์ครับการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus ของทางสมายโบสเนี่ยนะครับมีผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
3: จริงๆก็ต้องบอกว่าตัวเลขของผู้ใช้โครงการดังกล่าวก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
2: ครับ
3: แล้วเราก็พยายามจะพยายามปั้นให้ประชาชนเนี่ยครับรู้ว่าสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้ผ่านทางกลุ่มที่ทางบริษัทให้บริการอยู่ทั้งรถแล้วก็เรือนะครับ
2: ครับก็ถือว่าผลตอบรับนะครับเพิ่งมีการเข้าร่วมโครงการเมื่อวันที่1สิงหาคมนี้ใช่ไหมครับเป็นยังไงครับผลตอบรับในช่วงที่ผ่านมาครับ
3: ก็ใช้คำว่ามีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ครับ
3: กลุ่มผู้ใช้อย่างไทยช่วยไทยเนี่ยก็ยังคงตัวเลขหลักร้อยแหละครับกลุ่มทางเรือ
2: ครับ
3: ซึ่งเราก็คาดว่าจะยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับ
2: ครับ
1: แล้วทางไทยสมายโบสเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์เนี่ยยังไงบ้างอะครับ
3: ปัจจุบันเราก็ประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งกลุ่มพาร์ทเนอร์ที่เป็นสำนักข่าวรวมถึงทางช่องทางออนไลน์ของกลุ่มบริษัทนะครับแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ตามท่าบริการต่าง
2: ๆครับแสดงว่าไทยสมายโบ๊ทเนี่ยก็คือเป็นเรือที่โดยสารผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาถูกต้องไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับปกติเนี่ยราคาในการเดินทางตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: จริงๆถ้าโดยสารปกติก็จะเป็น30บาทต่อเที่ยวครับ
2: หมายถึงว่าตลอดทั้งสายตั้งแต่แถวๆสะพานพระปกเกล้าไปจนถึงสาทรเลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: นะครับก็ถือว่าใครที่ใช้โครงการนี้นะครับก็สามารถร่วมได้นะสำหรับไทยสมายโบ๊ทแล้วในส่วนของสองโครงการที่เคยเข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยช่วยไทยแล้วก็ไทยช่วยไทย plus แล้วก็คนละครึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทเป็นยังไงบ้างครับแนวโน้มในการที่ผู้มาใช้บริการมากน้อยแค่ไหนครับ
3: ก็ตัวเลขอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้นะครับเราเลยมีการเพิ่มการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าไปในกลุ่มรถและก็เรือเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้การเข้าถึงการรับบริการเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงบนกลุ่มเปราะบางมากขึ้นครับ
2: ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เข้าร่วมสำหรับโครงการนี้ด้วยเป็นยังไงครับต้องใช้วิธีการคือเราสามารถใช้ยังไงได้บ้างครับ
3: จริงๆก็ใช้ตามกระบวนการของทางรัฐเลยครับที่ใช้บัตรประชาชนในการเข้ารับบริการซึ่งแต่ละทั้งรถและก็เรือก็จะมีพนักงานบริการที่รับชำระผ่านทางบัตรสวัสดิการอยู่แล้วครับอย่างแค่แจ้งความประสงค์
2: ครับ
1: แล้วถ้าพูดถึงเส้นทางในการให้บริการของทางไทยสมายโบ๊ทเนี่ยครับให้บริการในเส้นทางไหนบ้างครับ
3: ก็ปัจจุบันเราให้บริการอยู่3เส้นทางนะครับก็คือ City Line Metro Line แล้วก็ Urban Line
2: ครับ
3: ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่จากฝั่งของพระนั่ง9มาจนถึงฝั่งสาทรสิ้นสุดที่กลุ่มแถวเอเชียทีคครับ
2: ครับอ๋อก็มี3สายด้วยกันนะครับสำหรับเรือเรียกว่าเป็นเรือเฟอร์รี่ได้ไหมครับถ้าเรียกง่าย
3: ๆได้ครับเป็นเรือเฟอร์รี่ทางยาวในแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งเส้นทางนะครับในการช่วยเหลือประชาชนนะครับแอปพลิเคชัน TSB Go Plus อันนี้เป็นแอปที่เรียกว่าใช้ได้ทั้งรถและก็เรือเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดของแอปนี้ของทาง TSB Go Plus ทางบริษัทมีการปรับรูปแบบหรือว่าให้บริการยังไงบ้างครับ
3: จริงๆต้องเรียนว่าแอปพลิเคชันนี้เราทำมาเพื่อจะแก้ปัญหาให้กับผู้โดยสารเพื่อให้สามารถที่จะวางแผนการเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็นรถที่กำลังจะมาถึงรวมถึงจุดการเชื่อมต่อต่างๆนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะทำมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการตรงนี
2: ้ครับ
3: แล้วก็กำลังพัฒนาเพื่อให้สามารถขยายการให้บริการอื่นๆได้มากขึ้นทางการรับชำระผ่านทาง QR หรือว่าการชำระผ่านช่องทางอื่นๆที่บริษัทกำลังพัฒนาอยู่นะครับ
2: ครับแล้วอย่างไทยสมายบัสเนี่ยนอกจากไทยสมายบัสอันนั้นคือไทยสมายโบสใช่ไหมครับจะเป็นไทยสมายบัสก็คือรถโดยสารในส่วนตรงนี้เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบของพลังงานสะอาดหรือยังครับหรือว่ายังเป็นรถแบบสันดาปอยู
3: ่ถ้าเป็นกลุ่มรถเนี่ยปัจจุบันเราเป็นรถไฟฟ้า 100% ครับทั้งฟลีทที่ให้บริการอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลครับ
2: ก็ถือว่าถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะช่วยรถในช่วยลดในเรื่องของพลังงานอื่นๆมาใช้รถเมย์มาใช้เรือโดยสารที่ทางไทยสมายเนี่ยดูแลตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ครับ
1: เห็นบอกว่ามีเป้าหมายในการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนโลจิสติกลดมลพิษในเมืองใหญ่นะครับการเปลี่ยนฟลีตรถเมล์เป็น EV 100% เนี่ยช่วยลดปริมาณคาร์บอนแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพอย่างมีนัยยะสำคัญเนี่ยส่งผลให้ได้รับรางวัลทางด้านของการเปลี่ยนผ่านองค์กรแล้วก็ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมด้วยครับ
3: จริงๆต้องบอกว่าจากเดิมเนี่ยตัวเลขการปล่อยคาร์บอนเนี่ยครับมาจากภาคขนส่งประมาณ 30% นะครับแน่นอนแหละเราเป็นฟลีตของรถเมล์กับเรือไฟฟ้าที่ใหญ่ระดับหลักพันนะครับตรงนี้ก็จะมีส่วนในการลดคาร์บอนอย่างมีนัยสำคัญโดยเฉพาะในกลุ่มของกรุงเทพนะครับซึ่งเราทดแทนกลุ่มรถNGV เดิม 100%
2: ครับ
3: นะครับตรงนี้ก็จะค่อนข้างเห็นผลซึ่งภาพที่เราเปลี่ยนผ่านดังกล่าวเนี่ยมันทำให้ภาพลักษณ์ของทางไทยสมายเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะเป็นกรีนสอดคล้องกับ ESG นะครับ
2: ครับ
3: ซึ่งเราก็ได้รับการยอมรับในหลายๆองค์กรทั้งรวมทั้งไทยแล้วก็ในนานาชาติอย่าง UITP อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างมาตั้งแต่แรกถือว่าเป็นอีกหน่วยหนึ่งหน่วยงานนะครับที่ดูแลในเรื่องของการให้บริการที่รักโลกไปด้วยนะครับในส่วนของอัตราค่าโดยสารล่ะครับสำหรับรถต่างๆที่เป็นรถเมย์ EV ค่าบริการค่าโดยสารตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับคงที่หรือว่ามีการปรับเปลี่ยนยังไงบ้างไหมครับ
3: ปัจจุบันเรายังคงอัตราค่าโดยสารตามประกาศกรมการขนส่งนะครับที่15.20 บาทแล้วก็25 บาทนะครับโดยเราก็จะมีบัตรที่เป็นบัตรของบริษัทซึ่งจะมีส่วนลดนะครับก็คือบัตรฮอปการ์ด
2: ครับ
3: ก็จะมีค่าอัตราโดยสารอยู่ที่สูงสุด40 บาท
2: ครับ
3: สามารถเดินทางได้ตลอดทั้งวันนะครับ
2: อ๋อหมายถึงว่าถ้าสมมติมีบัตรท็อปการ์ดเนี่ยก็คือจะสามารถเดินทางโดยรถเมล์ของไทยสมายบัสรวมถึงเรือโดยสารไทยสมายโบ๊ทได้เลยใช่ไหมครับใน40 บาทน
3: ี้ได้เลยครับได้เลยครับค่าโดยสารทั้งรถและก็เรือก็จะอยู่ที่50 บาทครับ
2: 50 บาทใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติเป็นรถอย่างเดียวเนี่ย40 บาท
3: ใช่ครับ
2: อ๋อก็เป็นการประหยัดได้เยอะเลยนะนะครับสำหรับการที่เราจะมาใช้รถเมล์แล้วก็รถโดยสารนอกจากนี้ครับมีเรียกว่าโครงสร้างหรือว่ามีผลงานอื่นๆของทางบริษัทที่จะมีการขับเคลื่อนไหมครับสำหรับรถเมล์เรือโดยสารหรือว่าช่องทางอื่นๆครับ
3: ปัจจุบันเราก็พยายามจะขยายการให้บริการไปยังกลุ่มรถทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐนะครับเช่นกลุ่มรถชัตเทิลหลายๆโครงการที่เราเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่าอย่างบางอีเวนต์ที่เราจะเห็นว่ามีรถของทางไทยสมายไปให้บริการกลุ่ม MotoGP นะครับทางรถในมหาลัยต่างๆนะครับหรือว่ากลุ่มบริษัทเอกชนอย่างปตท.นะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเข้าไปช่วยเปลี่ยนผ่านแล้วกันจากรูปแบบการให้บริการเดิมเป็นทั้ง EV และเป็นทั้งมาตรฐานที่ทางไทยสมายพยายามจะยกระดับการให้บริการกลุ่มขนส่งสาธารณะครับ
2: ครับนอกจากนี้อยากถามอีกนิดนึงครับสำหรับในฝั่งของผู้ประกอบการในมุมมองของการเข้ามาร่วมของโครงการต่างๆของรัฐบาลเนี่ยอยากเห็นรัฐบาลมีการผลักดันหรือว่านำเรื่องไหนที่จะมาช่วยสำหรับผู้ประกอบการไหมครับ
3: จริงๆแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่กันนะครับข้อแรกก็คือกลุ่มที่จะทำให้ยังไงจะทำให้กลุ่มผู้ใช้บริการรับรู้ได้มากขึ้นหรือเข้าถึงได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการผลักดันจากภาคเอกชนเป็นหลักถ้าได้มีส่วนร่วมจากฝั่งภาครัฐมาช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้ผมว่าก็จะทำให้การรับรู้ดีขึ้น
2: ครับ
3: ส่วนที่2ก็คือการช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยปัจจุบันอาจจะยังมีอีกหลายๆจุดที่มองว่าภาครัฐสามารถสนับสนุนได้มากกว่านี
2: ้ครับ
3: นะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนผ่านแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการบริการหลายๆอย่างเนี่ยได้ดีขึ้นง่ายขึ้นครับ
2: ครับในส่วนของการคมนาคมถือว่าก็อยากจะมีการเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วอยากมีปรับตรงไหนไหมครับ
3: จริงๆปัจจุบันก็อาจจะเป็นลักษณะของนโยบายหลายๆอย่างอาจจะค่อนข้างยากที่จะผลักดันผ่านทางเอกชนนะครับก็อยากให้รัฐเนี่ยมองเอกชนเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าร่วมโครงการหลายๆอย่างนอกเหนือจากกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะครับ
2: ครับอ๋อก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่อยากจะให้มีการปรับเปลี่ยนนะครับ
1: อืมครับท้ายนี้อยากจะให้ฝากถึงโครงการที่ทางไทยสมายโบ๊ทเนี่ยครับได้มีเข้าร่วมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหน่อยครับ
3: ก็ทางบริษัทนะครับพยายามจะยกระดับมาตรฐานบริการแล้วก็พยายามที่จะทำให้การบริการหลายๆอย่างเนี่ยเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม ทุกเพศทุกวัยรวมถึงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เป็นผู้มีรายได้ปกตินะครับก็อยากจะให้ผู้โดยสารลองเปิดใจมาใช้บริการของกลุ่มบริษัทดูนะครับ
2: ครับอย่างผมเห็นฮอปการ์ดเนี่ยผมอยากร่วมเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะประหยัดรายจ่ายได้เยอะเลยทีเดียวนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทนะครับที่ขับเคลื่อนในเรื่องของพลังงานสะอาดและก็เรียกว่าเข้าร่วมโครงการกับทางรัฐบาลด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวรวิทย์ชาญชยานนท์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการและยุทธศาสตร์บริษัทไทยสมายบัสจำกัดด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมากคร
2: ับสวัสดีครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะสำหรับใครที่เดินทางด้วยรถโดยสารเรือโดยสารต่างๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการ
1: ครับ
2: น้องแผนใช้บริการบ่อยไหม
1: ก็จะใช้บริการในส่วนของรถโดยสารมากกว่าเรือเนี่ยไม่ค่อยจะได้ใช้
2: อ
1: ๋
2: อเพราะว่ามาทำงานที่นี่เราก็ไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา
1: ไม่ได้ติดแม่น้ำเน
2: า
1: ะ
2: นะครับแต่ว่าก็ใครที่ใช้อยู่นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ตอนนี้ในส่วนของการเดินทางการโดยสารเนี่ยไทยช่วยไทยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเราก็เข้ามาร่วมกับในส่วนของการเดินทางตรงนี้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่ในส่วนของรถเมล์นะครับเรือก็ยังร่วมรวมถึงบขส.
1: ถึ
2: งบริษัทเนี่ยก็มาร่วมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดินทางใช้ไทยช่วยไทยพลัสเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยลดลงไปด้วยได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนไหม
1: ได้ครับ
2: พักกันก่อนนะ
1: เรากลับมาติดตามกันต่อครับ
2: ครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
12: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
13: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
12: ใช้สื่ออย่างมีสติ สร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
0: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาคนะครับช่วงนี้กลับมาอีกแล้วนะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปเรียกว่าท่องเที่ยวนะครับไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันสิ
1: ครับ
2: ภูมิภาคต่างๆนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีการเดินหน้าไปถึงเมื่อไปถึงไหนแล้ว
1: มีงานอะไรกันบ้าง
2: ถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าเราจะไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราจะไปพูดถึงประเด็นเปิดรับสมัครไอเดียสร้างสรรค์มาร่วมเปลี่ยนร้อยเรื่องเก่าให้กลายเป็นร้อยเอ็ดบทใหม
1: ่
2: ผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ชวนท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บ้านปางกู่นะครับที่อารยธรรมพันปีของดีปางกู่จังหวัดร้อยเอ็ดด้วยนะครับโอ้โหหลากหลายประเด็นและเป็นประเด็นที่น่าสนใจด้วยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางท่านผอ.สวท.101นะครับคุณพรหมพรเที่ยงธรรมนะครับวันนี้จะมาพูดคุยกันกับประเด็นต่างๆที่เราได้นำเสนอไปนะคร
1: ับ ใช่แล้วครับ
2: ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะทั้งสองท่านเลยค่ะ
1: ครับท่านผอ.พรหมพรครับในการเรื่องที่มีการเปิดรับสมัครไอเดียสร้างสรรค์ให้มาร่วมกันเปลี่ยนร้อยเรื่องเก่าให้กลายเป็นร้อยเอ็ดบทใหม่เนี่ยมีความเป็นมายังไงบ้างครับ
14: ค่ะก็เป็นข้อมูลจากทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็แจ้งว่าหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่วมก็คือกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะก
1: ็
14: เดิมทีก็ร้อยเอ็ดมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นร้อยเอ็ดนะคะเป็นความเป็นวัฒนธรรมเมืองเก่าอัตลักษณ์นะคะแต่ในครั้งนี้ค่ะมีการเปิดไอเดียนะคะจากคนทั่วประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะคนร้อยเอ็ดเท่านั้นค่ะ
1: คร
14: ับ ก็เป็นการให้เสนอไอเดียใหม่ๆนะคะ
1: ครับ
14: ร้อยเรื่องเก่าตามชื่อเลยค่ะสู่ร้อยเอ็ดบทใหม่นั่นหมายความว่าจากเดิมทีอาจจะมีเรื่องราวเดิมๆที
1: ่
14: หลายคนอาจจะ เคยเห็นร้อยเอ็ดในมุมเก่าแล้วอยากจะต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะสามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมนะคะเดิมต่อยอดทุนวัฒนธรรมที่มีอย่างเช่นถ้าอย่างประเพณีของร้อยเอ็ดเองก็จะมีประเพณีบุญพระเวทเมื่อกินข้าวปุ้นเอาบุญพระเวทซึ่งเป็นงานใหญ่มากแล้วก
1: ็
14: ปีนี้อย่างที่ทราบค่ะอย่างเช่นที่ผู้ว่าแต่งชูชกอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
14: แล้วก็ทำให้คนทั้งจังหวัดเลยก็มาแต่งกายตามตำนานเรื่องของพระเวสสันดรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก
1: ็
14: เอาทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่อะค่ะที่เราอาจจะเห็นของจังหวัดอื่นๆก็มาเสริมในไอเดียของร้อยเอ็ดได้ซึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็เลยเปิดการรับสมัครเพื่อกระตุ้นต่อมความคิดของคนที่มีไอเดียใหม่ๆนะคะก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันสำหรับที่รับสมัครนะคะ
1: ครับ
14: กลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะตั้งแต่ระดับม.ปลายปวช.ปวส.ร่วมศึกษานะคะก็จะเป็นทีมสมัครเป็นทีมนะคะ 2-3 คนและกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มบุคคลทั่วไปค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้ประกอบการแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปค่ะ
2: ครับโอ้โหก็ถือว่าใครที่อยากจะร่วมก็สามารถร่วมได้ทุกกลุ่มเลยเป็นบุคคลทั่วไปก็สามารถใช้ได้นะครับผลงานที่จะมาในการส่งการประกวดในครั้งนี้ครับจะเป็นผลงานด้านไหนบ้างครับ
14: ครับก็จะเป็นประเภทเช่นผลิตภัณฑ์และสินค้าค่ะก็อาจจะเอาของเดิมที่มีของร้อยเอ็ดมาออกแบบใหม่เป็นไอเดียใหม่ๆนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือการบริการและประสบการณ์ค่ะอย่างเช่นตอนนี้ทางร้อยเอ็ดเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของด้านกีฬาและสุขภาพค่ะก็จะเป็นคล้ายๆนวดแผนไทยสปาอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะมีที่หอบวชก็จะมีซิปไลน์อะค่ะก็สามารถที่จะมาแจมไอเดียกับเราว่าเฮ้ยมันควรจะต่อยอดอะไรได้นะคะ
1: คร
14: ับ
1: อ
14: ันที่สามก็คือดนตรีและสื่อสร้างสัง
2: ครับ
14: ค่
2: ะเป็นยังไงครับ
14: อย่างเดิมทีดนตรีของร้อยเอ็ดเนี่ยจะเป็นโหวตนะคะเหมือนสัญลักษณ์หอบวชเราก็อาจจะเป็นในเรื่องของการออกแบบแนวดนตรี
2: ครับ
14: หรือเป็นการผสมผสานร่วมกับดนตรีในยุคปัจจุบัน
2: ครับอ
14: ย่างเงี้ยค่ะในการนำ AI เข้ามาใช้หรืออะไรอย่างนี้ก็จะเป็นประเภทดนตรีและสื่อสร้างสรรค์ค่ะ
2: ครับ
1: อ
14: ันที่4ก็คือโมเดลธุรกิจ
2: ครับครับ
14: หรือโมเดลเพื่อสังคมนะคะตรงนี้อาจจะขยายได้เยอะมาก
2: ครับ
14: อาจจะเป็นรูปแบบของการให้บริการต่างๆอะค่ะ
2: ครับ
14: ก็ทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเราเนี่ยก็ร่วมกับทางวัฒนธรรมนี่นะคะที่เราคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะเราจะมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆก็เลยเปิดรับไอเดียตรงนี้ขึ้นมาค่ะ
2: ครับ
14: ซึ่งก็มีเงินรางวัลรวมทั้งสิ้นกว่า 80,000 บาทด้วยนะคะ
2: ครับ
14: แล้วก็จะนำผลงานของทุกท่านที่ชนะนะคะหลังจากที่มีการประกวดเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปโชว์ผลงานในเทศกาลณจังหวัดร้อยเอ็ดก็คือที่หอโหวตร้อยเอ็ดค่ะ
2: อืมครับนะครับ4ประเภทด้วยกันนะครับผลิตภัณฑ์และสินค้าบริการและประสบการณ์ดนตรีและสื่อสร้างสรรค์รวมถึงโมเดลธุรกิจนะครับเป็นโมเดลธุรกิจเพื่อสังคม4ประเภทด้วยกัน
1: ชิงเงินรางวัลนะรวมมูลค่ามากกว่า 80,000 บาทกันเลยทีเดียวนะครับทีนี้ถามถึงขั้นตอนในการสมัครหน่อยครับสมัครได้ที่ช่องทางไหนบ้างแล้วก็ถึงเมื่อไหร่บ้างครับ
14: ค่ะการเปิดรับสมัครนี่ก็เปิดมาเกือบเดือนแล้วค่ะจริงๆแล้วนานละแต่ว่าก็จะหมดเขตวันที่15สิงหาคมนี
2: ้
14: ค่ะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ผ่านทางรายการนี้นะคะเพื่อที่จะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องต่างๆแล้วรวมถึงน้องๆนักศึกษาคนรุ่นใหม่นะคะเข้ามาร่วมค่ะส
2: ่
14: วนการส่งข้อมูลนะคะก็สามารถส่งได้ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดค่ะอันนี้ก็จะสามารถส่งได้ทาง QR code เนาะถ้าเผื่อว่าใครเข้าเพจของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหรือเพจสวทร้อยเอ็ดก็จะเจอค่ะ
2: ครับก็เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับเรียกว่าเราสามารถร่วมได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลกลุ่มไหนก็แล้วแต่นะครับจริงๆก็จะมีแบ่งเป็น2แบบก็คือกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและก็อีก1กลุ่มก็คือบุคคลทั่วไป
1: อ
2: ันนี้ไม่จำกัดอายุใช่ไหมครับท่านผอ.ครับ
14: ใช่ค่ะ
2: นะครับก็ไปร่วมกันได้รายละเอียดก็ตามที่ท่านผอ.บอกเลยนะครับไปสามารถแชร์ความคิดต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยร้อยเอ็ดเนี่ยคือผมเห็นตลอดว่าจะมีมีมจะมีการสร้างเรื่องราวต่างๆจากท่านผู้ว่าอย่างล่าสุดเนี่ยพญาใบไม้ตับใช่ไหมครับ
14: ใช่ค่ะ
2: ครับ
14: พญาใบไม้ตับอันนั้นเป็นโครงการของมหาลัยขอนแก่นร่วมกับสสส.แล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
2: ครับก็เป็นอีกหนึ่งผมจำภาพได้เลยว่าเป็นจังหวัดที่มีความสร้างสรรค์มาก
1: ๆครับ
2: นะครับพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องนะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นก็คือบ้านปางกู่ครับเป็นยังไงบ้างคร
14: ับก็ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอะค่ะก็คือว่าอยู่ในโหมดของเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนาะ
2: ครับ
14: ก็ทางร้อยเอ็ดนะคะตอนนี้กำลังส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์แบบชุมชนยนต์วิถีอะค่ะของวัฒนธรรมจังหวัดนะคะซึ่งตอนนี้เราก็มาขับเคลื่อนกันมากขึ้นที่บ้านปางกู่ซึ่งอยู่ที่อำเภอธวัชบุรีซึ่งติดกับอำเภอเมืองนี่แหละค
2: ่
14: ะห่างออกไปแค่เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ว่าความพิเศษก็คือว่าจะเป็นอารยธรรมแบบรูปแบบขอบนะคะของดีปางกู่แบบอารยธรรมแบบโบราณซึ่งมีอายุกว่าพันปีนะคะตรงนี้ก็มีตอนนี้ทางพี่น้องประชาชนในชุมชนของบ้านปางกู่เนี่ยค่ะเขาก็มาเป็นไกด์ท่องเที่ยวแนะนำแล้วก็จะมีมคุเทศน้อยที่จะมาให้ความรู้ถึงประวัติศาสตร
2: ์
14: ของปราสาทบ้านปังกู่ตรงนี้นะคะและนอกจากนี้เองก็จะมีของดีของเด่นของเขาก็คือของเข็มกัดนำโชคนะคะที่เขาทำมาให้สอดคล้องกับการมาบ้านปังกู่ตรงนี้จะเป็นเหมือนปราสาทนะคะถ้ามีรูปขึ้นจะเป็นเหมือนปราสาทแล้วก็ก็จะมาขอพรอะไรที่นี่ก็อาจจะมีสตอรี่แล้วก็จะมีน้องๆเนี่ยค่ะให้คำแนะนำว่าประวัติศาสตร์ของตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะคะเดิมทีก็เป็นเหมือนสิ่งที่สู่รวมใจของชาวบางปู่ในยุคนั้นนะคะ
2: ครับ
14: ก็จะมีเข็มกัดนำโชคที่เขาทำขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดของหมู่บ้านเขาอะนะคะ
2: คร
14: ับแล้วก็ข้าวอินทรีย์ปลอดสารเขาก็จะมาวางจำหน่ายในบริเวณใกล้ๆกับแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้ค่ะ
2: คร
14: ับ แล้วก็แหนมเห็ดเลิศรสค่ะ
2: ครับ
1: เป็นยังไงครับแหนมเห็ด
14: ก็จะเป็นของชาวอีสานเนี่ยส่วนมากเขาก็จะทำแหนมเนาะ
2: ครับ
14: บางทีก็เป็นหมูเป็นเนื้อแต่ครั้งนี้เอาเป็นเห็ดค่ะเห็ดที่อาจจะเป็น3ชนิดแล้วก็เอามาสับสับแล้วก็หมักเป็นแหนมซึ่งพอทานไปเนี่ยบางทีเหมือนปลาเหมือนอะไรเลยนะ
2: คร
14: ับแล้วก็มีรสชาติอร่อยค่ะแล้วก็ทานสดได้เลยหรืออาจจะไปทอดกับไข่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นของฝากที่ ถือว่าขึ้นชื่อของบ้านปังปูตรงนี้เช่นกัน
2: ครับถ้าเดินทางจากในฝั่งของในเมืองสมมติว่าไปโดยรถโดยสารสาธารณะนะครับท่านผอ.ครับเราจะเดินทางลำบากไหมถ้าจะไปที่อำเภอธวัชบุรีตรงนี้ครับ
14: จริงๆไม่ลำบากค่ะแต่ว่าถ้ารถโดยสารสาธารณะเนี่ยจริงก็จะมีรถไฟฟ้าที่มาจากหอโหวตซึ่งเขาจะไปสนามบินแต่ว่าถ้าไปตรงนี้โดยตรงเนี่ยจะไปไม่ถึงอาจจะต้องต่อรถแท็กซี่นิดนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดนึงแต่ถ้าขับรถส่วนตัวไปเองเนี่ยถือว่าสะดวกเลยแล้วก็จอดรถถึงที่หมายเลยคือไม่ต้องเดินไม่ได้ใช้การเดินทางไกลต่อด้วยเท้าอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจอดรถก็จะถึงบ้านปางกู่เลยค่ะ
2: ครับก็คือสามารถเดินทางโดยรถที่เป็นบริการของเอกชนได้นะครับไปที่บ้านปางกู่ระยะทางไกลไหมครับท่านผ
14: อ12กิโลค่ะจาก
2: ในเมืองใช่ไหมคร
14: ับ
2: อ
14: ำเภอเมืองนะคะจากอำเภอเมืองค่ะ
1: ก็แป๊บเดียวนะ
2: แป๊บเดียวเดินทางได้ไม่ถึงครับก็ถ
14: ือว่าถ้าเป็นในเรื่องของปราสาทเนี่ยตรงนี้ถือว่าใกล
2: ้ครับ
1: ครับถ้าพูดถึงปราสาทของปางกู่เนี่ยครับพอจะมีประวัติคร่าวๆให้สักเล็กน้อยไหมครับเผื่อที่ว่าคนที่ฟังอยู่กำลังฟังอยู่เนาะกำลังแบบว่าฟังอยู่
2: อยากจะ
1: ลองไปดูสักครั้งหนึ่งมีอะไรความสำคัญยังไงบ้างครับ
14: ค่ะตรงนี้นะคะเป็นรูปแบบของปราสาทขอมโบราณนะคะที่มีความสมบูรณ์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวแต่ว่าลักษณะของปราสาทก็จะเป็นหินศิลาแรงที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราจะเห็นเหมือนปราสาทขอมทั่วไปนะคะแล้วก็มีการในนั้นก็จะมีการแกะสลักรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณซึ่งตรงนี้ล่ะค่ะที่บอกว่าเป็นที่สักการะของพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาถือว่าในยุคนั้นนะคะมีการก่อสร้างสิ่งตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่สมัยทศวรรษที่18สมัยพระเจ้าวรมันที่7ในราวปีพ.ศ.1724ถึง1761ซึ่งก็ถือว่าพันกว่าปีอะค่ะคือนานมากแล้วก็ชาวบ้านของในละแวกนี้ก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคนที่จะเก็บไว้ดั้งเดิมก็คือได้อารยธรรมมาจากวัฒนธรรมของกัมพูชาเขมรนะคะไม่ใช่กัมพูชานะคะเป็นเขมรซึ่งคนไทยเราจะมีหลายชนเผ่าอะนะคะก็จะมีการนำวัฒนธรรมนี้เป็นของอีสานตอนล่างค่ะก็จะมีถือว่าตรงนี้จะเป็นเทวสถานอย่างหนึ่งค่ะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะ
1: ครับ
2: พื้นที่ประวัติศาสตร์นะครับให้ไปเรียนรู้กันได้นะครับที่บ้านปางกู่ที่อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับฟ้าฝนฝั่งร้อยเอ็ดครับท่านผอ การ
14: ตอนนี้นะคะสองวันนี้ค่ะแดดออกแล้วนะคะตอนแรกเรากังวลว่าเรื่องของน้ำท่าเนี่ยจะไม่ดีกลัวว่าน้ำจะท่วมนู่นนี่นั่นแต่ว่าตอนนี้แดดออกแล้วก็เหมือนจะฝนทิ้งช่วงด้วยนะคะแล้วก็ในภาพรวมแล้วเนี่ยเท่าที่เราได้ไปคุยกับทางชลประทานจังหวัดวันก่อนเนี้ยทางร้อยเอ็ดเราไปจัดรายการนอกสถานที่เรื่องร้อยเอ็ดบ้านเฮาเราไปคุยเรื่องน้ำโดยเฉพาะเลย
2: คร
14: ับ ก็ทางชลประทานจังหวัดทางโครงการส่งน้ำชีกลางเนี่ยแล้วก็ท่านปภ.ได้ให้ข้อมูลว่าทางร้อยเอ็ดเราไม่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าสถานการณ์ของฝนยังไม่ได้มาก
2: คร
14: ับ ที่เราห่วงเรากลัวแรงด้วยซ้ำถ้าหลังจากนี้ที่มีฝนทิ้งช่วงมากๆเพราะว่าแม่น้ำชีของเราเนี่ยค่ะมันปล่อยน้ำมาจากเขื่อนที่สูงกว่าเราก็
2: ค
14: ือเขื่อนอุบลรัตน์แล้วก็เขื่อนลำปาวของกาฬสินธุ
2: ์
14: ฉะนั้นร้อยเอ็ดเนี่ยจะไม่มีเขื่อนของตัวเองถ้าเขาไม่ปล่อยน้ำมาเยอะหรือว่าลดการปล่อยน้ำเนี่ยเราก็จะมีน้ำน้อยเผลอๆอาจจะเป็นน้ำน้อยในชนิดแบบว่าเหลือไว้เฉพาะในเรื่องของการทำปลาปลาแต่ว่าเรื่องของการทำการเกษตรเนี่ยอาจจะไม่ได้มากค่ะเพราะการปลูกข้าวของชาวนาเนี่ยใช้น้ำมากเช่นกันก็มีข้อห่วงใยแต่ว่าถ้ามีความคืบหน้าอะไรเรื่องน้ำเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะ
2: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่ยังเป็นข่าวดีอยู่แม้ว่าจะมีการเฝ้าระวังในเรื่องแล้งเพราะว่าผมเห็นพื้นที่ใกล้เคียงอย่างยโสธรอย่างเงี้ยมีข่าวน้ำท่ว
1: ม
2: ก็เลยเป็นห่วงชาวร้อยเอ็ดนะครับ
14: อย่างยโสธรนะคะเขาเป็นปลายน้ำถัดจากเราดังนั้นเวลาที่น้ำไปสะสมที่เขาเนี่ยมันสำคัญว่าตรงทางน้ำนั้นอ่ะเขามีพื้นที่รองรับได้ขนาดไหนแต่พอดีร้อยเอ็ดทุกปีตรงที่ว่าเรามีแม่น้ำชี
2: ครับ
14: ซึ่งเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นธรรมชาตินะคะรองรับน้ำได้เยอะมาก
2: ครับ
14: ซึ่งแล้วก็มีพื้นที่รับน้ำอีกแต่ว่าของยโสธรเนี่ยเขาเป็นปลายน้ำถัดจากทางเราคืออำเภอเสรภูมิถัดไป
2: ครับ
14: ก็จะเป็นยโสธรเขาก็เลยอาจจะมีผลกระทบถ้าเกิด ะสมอยู่ตรงนั้นนะคะ
2: ครับก็เป็นสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็รอบข้างนะครับท่านี้ท่านผอ.อยากจะฝากอะไรถึงประชาชนพี่น้องผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ครับ
14: ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะก็อยากให้มาสมัครสร้างสรรค์ไอเดียนะคะร้อยเอ็ดสาเกตตรงนี้ค่ะก็ปิดรับสมัครวันที่15สิงหาคมสามารถส่งข้อมูลมาที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดหรือเข้าเพจเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ทักแชทเข้าไปได้เลยค่ะ
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือที่บ้านปางกู
1: ่
2: นะครับ
14: แล้วก็ท่องเที่ยวบ้านปางกู่นะคะ
2: ครับก็เป็นเรียกว่าภูมิภาคที่มาร่วมกับเราบ่อยๆนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับขอบคุณท่านผอ.มากๆนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการหมุนตามวันของเรานะครับท่านผอ.พรหมพรเที่ยงธรรมนะครับผอ.สท.ร้อยเอ็ดวันนี้ให้สัมภาษณ์กับหมุนตามวันนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
14: ขอบคุณคุณณัฐพงษ์และคุณอรรถพรค่ะขอบคุณ
1: ครับครับสวัสดีครับ
2: นะครับก็เป็นพื้นที่ร้อยเอ็ดนะครับผมยังไม่เคยได้มีโอกาสได้ไปแต่จากที่ท่านผอ.เล่ามาเนี่ยคือเห็นภาพชัดเลยน้องแผน
1: ครับ
2: นะ
1: ครับต้องลองไปดูนะพี่โดนัท
2: ใช่ร้อยเอ็ดเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับก็ถือว่าตอนนี้ในส่วนของฝนฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีแสงแดดไหมเห็นกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยอยากจะให้แสงแดดลดลงไปหน่อย
1: ก็ยังมีครึ้มๆกันมาทุกวันนะครับก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็อัปเดตกับเราได้นะครับ
2: ครับนะครับก็ติดตามกับมูลตั้งวันอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยวไปทักทายแฟนรายการกันหน่อยนะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับพี่หนุ่มเพชรภูไทยทักทายมานะครับรายงานสถานการณ์ที่จังหวัดโคราชกันเข้ามาด้วยนะครับก็เห็นภาพข่าวแล้วนะครับท่านนายกก็มีการเรียกว่าสั่งการในการดูแลนะสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับในฝั่งพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมานะครับสำหรับเหตุที่เกิดการงานช็อปชิมนะครับที่
1: ที่โคราช
2: มานะครับก็ติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องนะครับส่วนนะครับพี่สุพิษทักทายเข้ามาสวัสดีหมุนตามวันครับนะครับคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญลาบอกว่าสวัสดีทั้งสองหนุ่มนะคะหนองบัวสาราวันนี้33องศาเจ้าคนพะเยาอยู่ที่โคราชนะครับหลากหลายสติ๊กเกอร์นะส่งมาด้วยนะครับคุณของขวัญพี่รจนาบอกสวัสดีค่ะแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: น้องปูนะครับน้องปูสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณตาต้าตามครับหมุนตามวัน
1: ไป
2: พร้อม
1: ตามวันไปตามมากับเรานะคร
2: ับแล้วก็นมัสการพระรุ่งคติยะด้วยนะครับทักทายเป็นบทความคำสอนให้กับพวกเราพี่อนิกพี่ไทยเช่นเดียวกันนะครับหลากหลายท่านนะครับที่อยู่กับหมุนตามวันอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเดี๋ยวนี้เราจะมีอัปเดตข่าวสารกันนะครับไปติดตามกันในช่วงของพิกัดข่าวเล่าเรื่องครับ
15: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: ช่วงพิกัดข่าวเล่าเรื่องนะครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะครับกรมธนารักษ์ครับได้นำรถลับแลกคืนเหรียญกษัตริย์เคลื่อนที่นะครับโมบายคอยยูนิตออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษัตริย์ให้บริการแก่ประชาชนประจำเดือนสิงหาคม2569ครับวันนี้นะทางกรมธนารักษ์โดยกองบริหารเงินตราก็จะนำรถรับแลกคืนเหรียญกษัตริย์เคลื่อนที่ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษัตริย์นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษัตริย์และมีความต้องการแลกคืนแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้นะครับประกอบด้วยเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนทุกชนิดราคานะครับเหรียญกษัตริย์สภาพดีหรือเหรียญกษัตริย์ชำรุดอย่างเช่นเหรียญกษัตริย์ดำถูกตัดถูกตอกถูกตีเจาะรูบิดงอนะครับซึ่งภายในเดือนสิงหาคม2569นี้ก็จะออกให้บริการตามสถานที่ดังนี้นะครับวันที่17สิงหาคมนะครับศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 9:30 นถึง 15:00 นนะครับวันที่18สิงหาคมที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายกเวลา 9:30 นถึง 14:30 นนะครับวันที่19และ20สิงหาคมครับองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเวลา 9:30 นถึง 14:30 นนะครับวันที่21สิงหาคมที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีเวลา 9:30 นถึง 14:30 นวันที่25สิงหาคมที่ศาลาจตุรมุขจังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 9:30 นถึง 14:30 นและวันที่26ถึง27สิงหาคมนะครับ ที่สถานีบริการน้ำมันปตท.หน้าศาลหลักเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา 9:30 นถึง 14:30 นะครับสำหรับรถรับแลกคืนเหรียญกระสาบเคลื่อนที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะที่กระตุ้นให้ประชาชนที่เก็บเหรียญกระสาบไว้นำออกมาแลกคืนได้นะครับเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งก็ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงการรับแลกคืนเหรียญได้นะครับทั้งนี้ครับประชาชนสามารถนำเหรียญกระสาบมาแลกคืนได้รายละไม่เกิน 10,000 บาทนะรวมทุกชนิดราคาต่อรายต่อวันทางนี้ก็ขอความร่วมมือประชาชนผู้มารับบริการทำความสะอาดเหรียญมาด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องบรรจุถุงย่อยเพื่อความรวดเร็วในการคัดนับและให้บริการครับ
2: ครับก็เป็นพื้นที่ในส่วนของภาคกลางนะครับเริ่มตั้งแต่17ไปจนถึง27สิงหาค
1: ม
2: นะครับรวมประมาณ11วันนะครับในพื้นที่ดังกล่าวที่น้องแผนได้ชี้แจงไปได้แจ้งไปนะครับก็สามารถไปติดตามกันได้นะครับสำหรับรถโมบายคอยยูนิตนะครับก็เป็นการเรียกว่าอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลนะครับ
1: ใช่แล้วคร
2: ับ ส่วนอีกหนึ่งโครงการอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับกับไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับชวนผู้ประกอบการปลดล็อกทุกความเป็นไปได้ของธุรกิจในงาน SME ต้องรอด2026นี้นะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่22สิงหาคม2569นะครับนั่นก็คือเสาร์หน้านั่นเองนะครับโดยทางไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับภายใต้กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดงานสัมมนาแห่งปีนะครับเป็นงานที่มีชื่อว่า SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility นะครับร่วมกับกูรูธุรกิจผู้บริหารรวมถึงผู้ลงทุนและก็องค์กรพันธมิตรกว่า22แห่งมาร่วมแบ่งปันกลยุทธ์ประสบการณ์และก็เครื่องมือสำคัญนะครับเพื่อช่วยลดในส่วนของในช่วยให้กับผู้ประกอบการ SME นี่แหละ
1: ครับ
2: ปลดล็อกโอกาสใหม่ๆในทุกมิติของการเติบโตนะครับภายในงานก็จะมี5เวที5สเตจด้วยกันน
1: ะครับมีอะไรบ้างครับ
2: พาคุณผู้ฟังหมายถึงพาประชาชนเนี่ยไปสู่ในเรื่องของก้าวที่เรียกว่าเป็นอีกก้าวใหม่ๆใน
1: แต่ละสเตจขั้นหนึ่ง
2: ถูกต้องนะครับกับ next stage นะครับเวที next stage เนี่ยก็จะเป็นการอัปเดตเทรนด์ธุรกิจนะครับเทรนด์เศรษฐกิจต่างๆทิศทางของธุรกิจนะครับแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภครวมถึงผู้นำองค์กรต่างๆหรือว่านักธุรกิจตัวจริงเนี่ยก็จะมาร่วมแชร์แบ่งปันเทรนด์ต่างๆสำหรับการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจที่ตอนนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อยากจะให้หลายๆคนเนี่ยได้มารู้กันนะ
1: ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งสเตจนะครับ Go stage นะครับเน้นทางการระดมทุนแล้วก็การต่อยอดธุรกิจแล้วก็โอกาสในการสเกล
1: อ
2: ัพอย่างยั่งยืนสเกล
1: อ
2: ัพเนี่ยก็คือการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในเรื่องของการเดินทางของเศรษฐกิจหรือว่าการดำเนินการธุรกิจของแต่ละท่านนะใครที่อยากจะเติบโตนะไปดูได้สำหรับเวที Stage Go นะครับ Go Stage ตรงนี้นะครับอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งสเตจก็คือ build stage นะครับเจาะลึกการบริหารธุรกิจการเงินการตลาดการสร้างแบรนด์นะครับแล้วก็เวิร์กช็อปที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริงอันนี้ใครที่อยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือว่ายังหาช่องทางในการทำงานไม่เจอลองไปดู
1: build stage ใช่ไหม
2: ไปสร้างด้วยกันนะสำหรับเวทีนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเวทีนะครับAI stage การประยุกต์ใช้ AI กับงานจริงนะครับเพิ่มยอดขายลดต้นทุนและก็สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ย AI ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะในช่วงนี้ที่หลายคนก็เริ่มมีนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจรวมถึงในงานต่างๆ
1: เข้ามามีอิทธิพลกับพวกเราเยอะมากนะครับ AI ในยุคนี
2: ้ใช่แล้วนะครับไปเรียนรู้กันได้นะครับในเวที AI stage นะครับและสุดท้ายครับ pitching stage ครับรับฟังนำเสนอแผนการธุรกิจต่างๆนะครับที่จะทำให้ธุรกิจมีศักยภาพและก็ขยายโอกาสในการร่วมลงทุนและขยายเครือข่ายสร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยนะครับตรงนี้ก็ไปร่วมกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือ SME Business Clinic นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบูธที่จะเรียกว่าให้คำปรึกษานะครับจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงจากทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับวิเคราะห์ปัญหาวางกลยุทธ์แล้วก็ต่อยอดธุรกิจได้อย่างตรงจุดนะครับรวมถึงการเป็น Service Providerโซนตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีการมาดูแลในเรื่องของการให้บริการด้านธุรกิจของ SME ที่ใช้จริงเหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจ SME Startup นะครับก็คือใครที่เพิ่งเ เริ่มเป็นนักธุรกิจมือใหม่นะครับหรือว่าในส่วนของผู้บริหารก็สามารถไปร่วมได้และก็ทีมพัฒนาองค์กรที่ต้องการจะปลดล็อกโอกาสใหม่ๆและก็สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับ อันนี้ก็เป็นอีก1งานนะที่น่าสนใจเลยทีเดียว SME ต้องรอด
1: ไปร่วมที่ไหนยังไงบ้างพี่โด
2: ไปร่วมได้เลยนะครับเสาร์ที่22สิงหาคม2569นี้เวลาตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปจนถึง5โมงเย็นนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยงานนี้ร่วมงานได้ฟรีนะครับใครจะติดต่อสอบถามไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่เบอร์020099999 020099999นะครับก็ติดต่อกันไปได้นะครับที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองครับ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องเรามาทิ้งท้ายกันในการติดตามภารกิจนะครับของท่านสุชาติชมกลิ่นนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้นะเมื่อช่วงบ่ายสามครึ่งที่ผ่านมานะครับท่านก็ได้มีการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งนะที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบกระจายน้ำระยะไกลตำบลห้วยทรายเหนือนะครับที่อำเภอชะอำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเวลา 9:30 นาทีเนี่ยก็จะไปเปิดการใช้งานประตูระบายน้ำคลองอาทสิทธิ์นะครับณตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองเพชรบุรีต่อจากนั้นในเวลา 11:00 นนะครับก็จะได้มีการรับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและและกระชับ
2: ครับ
1: กระชับทับถมชายฝั่งนะครับที่ตำบลปากทะเลอำเภอบ้านแหลมณห้องประชุมอบต.ปากทะเลนะครับแล้วก็ในช่วงเย็นนะครับ 16:00 นก็จะได้มีการรับฟังปัญหาภัยแล้งและการบริหารจัดการแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่อำเภอบ้านลาดด้วยนะครับ
2: ครับก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับคุณสุชาติชมกลิ่นที่มีการลงพื้นที่ที่เพชรบุรีในวันนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งภารกิจนะครับของทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับวันนี้มีการลงพื้นที่ไปตรวจนะครับพร้อมกับตำรวจเนี่ยที่ตลาดนัดคลองถมนะครับคลองถมพัฒนา5จุดด้วยกันวันนี้ไปปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็ไปกับทางสคบนะครับไปดูแลในเรื่องของการควบคุมการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ากับชุดเฉพาะกิจนะครับวันนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายด้วยกันนะครับยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและก็หัวบรรจุน้ำยารวมอยู่ที่ 20,000 ชิ้นนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ย8ล้านบาทนะครับในส่วนของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู
1: ่
2: นะเป็นภัยอันตรายที่อยู่กับสังคมด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับสคบก็มีการเรียกว่าเยียวยาช่วยเหลือประชาชนนะครับมีผู้ร้องเรียนมานะครับผ่านทางเว็บไซต์ของสคบสำหรับค่าคอสว่ายน้ำนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยมีการจ่ายมัดจำไปก่อนแต่ดีเนี่ยบริษัทเนี้ยปิดไปนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ไปว่ายน้ำจริงมีการจ่ายตังไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากผู้ที่ได้มีการประสบเนี่ยผู้บริโภคคนนี้เนี่ยก็มีการไปยื่นเรื่องผ่านทางสคบนะครับในเว็บไซต์แบบออนไลน์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสคบเนี่ยก็มีการดำเนินการให้ดูแลในเรื่องของการเจรจาว่าเงินเนี่ยต้องคืนนะคุณจะมาแบบว่าปิดแล้วจะมาอ้างว่ามันเป็นจบไปแล้วอะไรนี้ไม่ได้นะครับ ก็มีการไปเร่งนะครับพูดคุยเจรจาสุดท้ายนะครับในส่วนของผู้บริโภครายนี้เนี่ยก็มีการโพสต์โซเชียลบอกว่าขอบคุณสคบหน่อยนะครับที่มีการไปเจรจาให้คือเขาได้เงินคืนแล้วนะครับภายในไม่ถึง24ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการให้บริการอย่างแบบว่ารวดเร็วทันใจนะจากทางสคบนะครับแล้วก็มีการฝากถึงสำหรับผู้ที่เรียกว่ามีการที่ไม่ได้รับผลเรียกว่าได้รับผลที่ไม่ดีหรือว่ามีการเอาเปรียบจากผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยคือแจ้งไปได้เลยที่สคบนะครับจะได้ช่วยและก็เรียกว่าทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ
1: ครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการหมุนตามวันประจำวันนี้นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้นะ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
16: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤฒแก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีก

0: ตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
1: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
2: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางสิทธิวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอพุนพินอำเภอไชยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอกันตังอำเภอสิเกาอำเภอปะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงอำเภอไดโน่จังหวัดสงขลาอำเภอสายบุรีอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวนู้นตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอทับปุดอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอคิวรีรัตนิคมอำเภอวิภาวดีอำเภอท่าฉางอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอบางขันอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอหัวไซอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวดาลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยพจน์โพสี

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับมาแล้วครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชน

0: ประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะครับวันนี้ผมพจน์โพสีทำหน้าที่ผู้ดำเนินการช่วงเวลานี้ซึ่งเราถ่ายทอดสดไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 KHz นอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดผ่านทางระบบออนไลน์ครับ Facebook Live ครับท่านพิมพ์คำว่าเข้าไป Facebook แล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลิกเข้าไปก็จะเห็นทันทีถ่ายทอดสดสดเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ทันทีหรือพิเศษครับฝากคำถามไว้ได้เลยนะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ช่วงเวลาทำรายการคือ022769717และ022769721เบอร์พิเศษก็คือ0817159551-3เบอร์พิเศษนี้โทรได้ตลอดเวลานะครับช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางจดหมายท่านผู้ฟังสามารถจะเขียนจดหมายรายงานข้อมูลต่างๆให้ข้อมูลที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่ของเราได้นำไปประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาได้นะครับส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่อยู่ก็ใช้หมายเลขนี้นะครับ236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานคร10400นะครับโดยทีมงานของเราวันนี้คุณจิรพรแว่นประชานะครับคุณณภัชชาอภิชาภัทรวิทย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เทคนิคนะครับคุณบุญประกอบคุณประกอบอบกลิ่นนะครับนี่ถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันเลยและวันนี้ครับเราจะพาท่านฟังไปเกาะติดสถานการณ์นะครับระดับน้ำในลำน้ำโขงนะครับซึ่งทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอความกรุณาไปยังหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องโดยตรงเลยนะครับก็คือท่านทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับท่านไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับสวัสดีครับท่านรองเลขาครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับ
0: กำลังออกอากาศสดกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอาสาช่วยประชาชนทั่วประเทศนะครับท่านรองเลขาครับกรณีที่สถานการณ์ลำน้ำในน้ำโขงนะครับมันเพิ่มระดับขึ้นระดับขึ้นมันมาจากอะไรยังไงครับและตอนนี้สถานการณ์น่าเป็นห่วงขนาดไหนครับ
1: คือต้องเรียนนะครับว่าเนื่องจากฝนที่ตกหนักนะครับในประเทศลาวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวสวนในเขตหลวงพระบางเวียงจันทน์นะครับผมแล้วก็ฝนที่ตกหนักในประเทศเมียนมานะครับเราจะเห็นภาพเรื่องของแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแต่ก็ตกหนักในฝั่งของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครพนม
0: ค
1: ือตัวเชียงรายเองครับแล้วก็ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีการเรียกว่าระบายน้ำนะครับจากเขื่อนไสยบุรีนะครับผมซึ่งเป็นเขื่อนที่อยู่ในเขตหลวงพระบางนะครับเพื่อที่จะลดระดับน้ำเพราะว่าน้ำจะท่วมตัวเมืองหลวงพระบางนะ
0: คร
1: ับก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีการระบายน้ำลดลงแล้วนะครับผมซึ่งจากเดิมเนี่ยระบายที่ประมาณ16,000-17,000นะครับวันนี้ลดไป 1,630 ลูกบาศก์เมตรทีเหลือ 13,516 ลูกบาศก์เมตรทีตรงนี้ก็จะทำให้ก็คือประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับมันจะส่งผลให้บ้านเรานะครับโดยเฉพาะตรงจังหวัดเลยที่เชียงคานเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่งไม่วิกฤตนะครับผม
0: คร
1: ับ ครับในส่วนของตัวหนองคายเองนะครับก็จะมีระดับน้ำลดลงนะครับอีก9เซนติเมตรนะครับก็จะต่ำกว่าระดับเตือนภัยใน1เมตรนะครับก็มีแนวโน้มลดลงเหมือนกันที่บึงกาฬนะครับก็จะมีแนวโน้มลดลง20เซนติเมตรแต่ก็จะสูงกว่าระดับคาดการ30เซนติเมตรแต่ว่าในตัวเมืองไม่ได้รับผลกระทบนะครับอาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำในริมแม่น้ำโขงบ้างที่รับผลกระทบตัวจังหวัดนครพนมนะครับก็วันนี้นะครับสูงกว่าวิกฤตเนี่ยเซนเดียวนะครับผมก็จะมีหลายๆอำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอท่าอุเทนนะครับบ้านแพงเมืองนครพนมอำเภอท่าพนมนาทมนาแกศรีสงครามนาว่าป่าปักเนี่ยในพวกเนี้ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงนะครับผมมุกดาหารเองนะครับก็มีสูงขึ้น7เซนติเมตรนะครับแต่ก็ยังต่ำกว่าระดับวิกฤตอีก29เซนนะครับเกือบไม้บรรทัดนึงนะครับผมก็ไม่กระทบกับตัวเมืองนะครับผมในส่วนของต่อมาก็จะเป็นที่อุบลราชธานีนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้น21เซนติเมตรแต่ก็ต่ำกว่าระดับเตือนภัยแต่ตรงนี้ครับก็จะมี3อำเภอของจังหวัดอุบลไม่ว่าจะเป็นโขงเจียมโพไซเขมราชนะครับก็ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงครับนี่ก็เป็น สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ดินแม่น้ำโขงของประเทศไทยครับ
0: แล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะทรงอยู่แบบนี้หรือมันจะมีอันตรายเพิ่มขึ้นไหมครับ
1: ถ้าดูจากแนวโน้มสถานการณ์เขื่อนจิงหงเนี่ยหรือเขื่อนไซยับรีก็มีแนวโน้มที่จะปรับการระบายลดลงแล้วนะครับผมแล้วปริมาณฝนที่ตกนะครับอีก 2-5 วันเนี่ยก็ไม่มากนะครับระดับน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับอีกประมาณ20เซนถึง30เซนนะครับผ
0: ม
1: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยที่เรียนนะครับว่าก็ทำให้ในตัวเมืองต่างๆนะครับเฉพาะตัวเมืองก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับแต่อาจจะมีพื้นที่ลุ่มต่ำตามอำเภอที่ผมบอกครับก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างครับผม
0: แสดงว่าประมาณไม่น่าจะเกินสัก1สัปดาห์สถานการณ์ต่างๆก็จะเข้าสู่ภาวะปกติใช่ไหมครับท่านอะไรครับ
1: ต้องครับเนื่องจากว่าที่เรียนนะครับว่าถ้าเราระบายน้ำที่เขื่อนไซยบรีลดลงเนี่ยก็จะทำใหปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงลดลงตามจุดต่างๆนะครับจะค่อยๆทยอยเพิ่มขึ้นต้องขอแยกเรียนนะครับว่าในส่วนของน้ำเนี่ยครับไหลจากเชียงแสนมาที่เชียงคานเนี่ยใช้เวลาประมาณ1วัน16ชั่วโมงนะครับจากเชียงคานที่เลยเนี่ยไปที่หนองคายใช้เวลา10ชั่วโมงนะครับจากหนองคายไปที่นครพนมเนี่ยใช้เวลา2วัน10ชั่วโมงนะครับจากนครพนมไปมุกดาหารใช้เวลา16ชั่วโมงจากมุกดาหารไปโขงเคียมเนี่ยใช้เวลา1วัน13ชั่วโมงนะครับผม
0: ครับ
1: ซึ่งตัวนี้มีการแจ้งเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดริมฝั่งแม่น้ำโขงเรียบร้อยแล้วกับเราประสานไปทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทางผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมการป้องกันแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับโดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับทหารนะครับก็เข้าลงไปดูในพื้นที่ต่ำๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับผม
0: ครับสถานการณ์แบบนี้มันเป็นสถานการณ์ในฤดูฝนหรือว่าเป็นผลกระทบจากเรื่องเอลนีโญด้วยครับท่านรองเลขาครับ
1: เป็นฤดูฝนปกตินะครับถ้าเราจำถ้าคนอยู่ริมโขงจะเข้าใจพฤติกรรมของน้ำโขง
0: ครับ
1: เขาก็จะขึ้นมาประมาณเดือนปลายกรกฎาคมสิงหาพวกนี้ครับซึ่งฝนตกหนักในแม่น้ำโขงก็จะทำให้แม่น้ำโขงยกตัวสูงขึ้นนะครับผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมปกติในแม่น้ำโขงแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสภาพบ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับหรือในเรื่องของวิถีชีวิตนะครับที่เราอาจจะต้องคือเราไปทำกิจกรรมที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมากเกินไปเช่นพื้นที่ที่เป็นริมฝั่งแม่น้ำสะพานสายอีสานเราเรียกว่าป่าบุ่งป่าทามครับผมนะครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำพวกนี้ถ้าเราไปทำกิจกรรมเช่นทำถนนทำร้านรถจอดร้านสินค้านะครับตลาดอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ทำให้เราได้รับผลกระทบหรือแม้ทั้งบ้านเรือนที่เราอยู่ถึงจุดพวกนี้นะครับเราจะต้องมีการปรับนะครับระบบบ้านเมืองหรือผังเมืองนะครับให้สอดคล้องนะครับในพื้นที่ด้านล่างอาจจะต้องเป็นพื้นที่โล่งกรณีที่เราอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วไม่มีคันป้องกันตลิ่งเพราะว่าพอถึงระดับหน้าระดับน้ำหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะยกตัวมาแบบนี้ครับผม
0: ครับส่วนเอลนีโญนี้ที่จะส่งผลกระทบกับเรานี่มันต้องเตรียมตัวอะไรยังไงไหมครับ
1: ก็ถือว่าปีนี้เป็นเอลนีโญที่ค่อนข้างแรงนะครับเราเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญแต่เราจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงปีใหม่นะครับซึ่งเรามีแนวโน้มที่จะเป็นซูเปอร์เอลนีโญใน 81% นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ภาคกลางนะครับและภาคตะวันออกเนี่ยเราเตรียมตัวนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับทั้ง4รองแล้วก็อีก1รัฐมนตรีนะครับที่มาดูแลนะครับในส่วนของภาคต่างๆแบ่งเป็น5ภาคแล้วก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์นะครับทางจังหวัดเองทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดในแต่ละจังหวัดในการเตรียมแผนที่จะดูแลพี่น้องประชาชนทั้งกรมชลประทานเองการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก็เร่งเก็บกักน้ำนะครับเพื่อที่จะบริหารจัดการน้ำเพื่อมีน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งให้เพียงพอแต่ทั้งนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะเน้นย้ำคือภาคการใช้น้ำในกิจกรรมต่างๆของพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่นอกเขตชลประทานเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าในช่วงหน้าแล้งเนี่ยฝนไม่ตกแน่นอนนะครับผมแล้วก็สถานการณ์น้ำเนี่ยจะค่อยๆลดน้อยลงในพื้นที่ต่างๆเพราะนั้นเนี่ยกิจกรรมที่ใช้น้ำหรือไม่นั่งกิจกรรมการเกษตรที่เรียนนะครับว่าบ่อปลาบ่อกุ้งพวกนี้อาจจะต้องมีการลดจำนวนแล้วอาจจะมีการให้อาหารหรือการดูแลหรือปศุสัตว์พวกฟาร์มไก่ฟาร์มหมูเนี่ยมันจะร้อนนะครับต้องดูแลสัตว์พวกนี้ให้ปลอดภัยอย่างไรหรือแม้กระทั่งกิจกรรมเกษตรปลังอะไรต่างพวกนี้ก็จะต้องลดหรือไม้ผลนะครับเราก็ต้องดูแลในเรื่องของสระน้ำหรืออะไรต่างให้เพียงพอถ้าไม่พอเราจะต้องลดจำนวนลูกหรือจำนวนใดซึ่งกระทรวงเกษตรเองก็ตั้งศูนย์ที่จะรับมือพวกนี้นะครับแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการดูแลพืชผลการเกษตรปศุสัตว์อะไรต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ลดผลกระทบนะครับจริงนี้ค่อนข้างแรงอยากให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวให้ดีครับผม
0: โอ้โหนี่เป็นผลกระทบจากเอลนีโญที่จะเกิดขึ้นไปข้างหน้าแต่ในการสถานการณ์ปัจจุบันนี้ภายใน1สัปดาห์เรื่องของสถานการณ์น้ำก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆท้ายนี้ท่านรองเลขามีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนที่ติดตามสถานการณ์อยู่ทั่วประเทศขณะนี้เชิญเลยครับ
1: ครับก็อยากเตือนพี่น้องประชาชนว่าอย่าประมาทนะครับประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์ที่พายุเข้านะครับแล้วฝนตกหนักอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรน้ำเขายังแห้งที่เขื่อนต่างๆเลยฉะนั้นบ้านเราเนี่ยนะครับเรายังโชคดีที่เรามีแหล่งน้ำที่เป็นเขื่อนอ่างพอสมควรฉะนั้นในนอกเขตพื้นที่ชลประทานหรือนอกเขตที่เรามีกิจกรรมการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองเราควรที่จะวางแผนการเพาะปลูกกิจกรรมต่างๆในการใช้น้ำไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือเรื่องของท่องเที่ยวกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้มีความมั่นคงด้านน้ำก็อาจจะต้องมีการขุดเจาะบ่อบาดาลหรือสำรองน้ำหรือประหยัดน้ำเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆครับผม
0: ครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนขอบพระคุณท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้ข้อมูลพี่น้องประชาชนที่รับฟังอยู่ทั่วประเทศแล้วก็จะได้เตรียมการในการที่จะดูแลผลกระทบเกี่ยวเรื่องเอลนีโญด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับถ้าหากว่ามีอะไรก็ตามเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ท่านด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับที่ได้ข้อมูลตรงนี้ทั้งเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำนะจากน้ำฝนเนี่ยนะครับลงมาน้ำจากฟ้านะครับที่ลงมาส่งผลกระทบมาเนี่ยมาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยทั้งสปป.ลาวทั้งพม่านะครับแล้วก็ส่งผลกระทบลงมาในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งก็เป็นประเด็นเรื่องของผลกระทบเอลนีโญที่มีการคาดการมีการเตรียมการไว้โดยทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับสั่งการให้กับทางหน่วยงานต่างๆนะได้เตรียมความพร้อมอันนี้เป็นผลกระทบทางด้านของเอลนีโญอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นติดตาม 92.5 อาสาช่วยประชาชนท่านจะได้รับข้อมูลทั้งรอบด้านนะครับมาทางด้านนี้ต่อนะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนป้าแต๋วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ป้าแต๋วกำลังออกอากาศอยู่ที่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนป้าแต๋วอยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ปราจีนบุรีค่ะ
0: ป้าแต๋วอยู่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ที่ศรีมโหสถนะศรีมโหสถนะ
2: ศรีมโหสถ
0: ศรีมโหสถนะจัดแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับป้าแต๋วว
2: ันนั้นคือมีปัญหากับประกันสังคมที่ว่าเขายังไม่โอนเงินให้
0: ครับ
2: เรื่องหลายครั้งแล้วพอดีโทรหาคุณปุ๊กนะคะ
0: ครับ
2: คุณผู้ก็ประสานงานให้แล้วก็ตอนนี้ได้ก็คือเขาโอนให้แล้วค่ะแต่ว่าไม่ตามที่เขาบอกว่าเขาจะโอนเขาโอนให้วันนั้นแต่ที่จริงยังไม่ได้ค่ะคืออีกวันตามที่คุณผู้บอกว่าให้ไปตาม
0: กรณีที่ป้าแต๋วนี่แจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคมใช่ไหมขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของตนป้าแต๋วเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะมาตรา40นะครับท่านผู้ฟังครับกรณีที่ยื่นขอสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนเนี่ยนะครับจากการผ่าตัดตานะขอโทษเป็นอะไรครับตาเป็นอะไรครับ
2: อ๋อเป็นต้อกระจก
0: อ๋อผ่าตัดตาเป็นต้อกระจกแล้วก็ไปยื่นขอเงินชดเชยนะครับตั้งแต่วันที่16มีนาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าตั้งนานแต่ว่าเงินไม่เข้าสักทีนะมีข้อสงสัยโทรศัพท์มาปรึกษากับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันนั้นคุณปุ๊กอนุมาเกษตรผู้ผลดำเนินรายการอยู่แล้วก็ได้มีการประสานเบื้องต้นไปที่ท่านวนิดากองแก้วนะท่านเป็นรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมท่านให้ข้อมูลชัดเจนบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่ามันอยู่ในระบบเพียงแต่ว่าระบบมันก็จะค่อยๆถึงรอบก็จะหมุนไปโอนไปล่าสุดตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วเงินเข้าบัญชีแล้วใช่ไหมครับ
2: ค่ะเข้าแล้วค่ะคือเข้าหลังจากที่ว่าเขาบอกว่าเขาโอนให้แล้วก็เงินเข้าค่ะ
0: ครับเงินเข้าเป็นที่เรียบร้อย
2: จะขอบคุณนะคะขอบคุณทีมงานแล้วก็คุณฟุกด้วยค่ะแล้วก็ทีมงานทุกท่านค่ะ
0: ขอบคุณไปถึงท่านวนิดากองแก้วด้วยท่านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมที่ช่วยกำกับดูแลให้นะแล้วตอนนี้ผ่าหลังผ่าตัดมาแล้วนี่เป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็มันก็ดีขึ้นนะมองเห็นชัดขึ้นนะคะเห็นชัดเจนขึ้นแต่ป้าก็ยังต้องติดตามอาการอยู่
0: ใช่อันนี้ผ่าทีละข้างใช่ไหมครับ
2: ทีละข้างค่ะ
0: อ๋อนี่ข้างที่หนึ่งหรือข้างที่สองนี
2: ่คือทั้งสองข้างเลยค่ะป้าทำแล้ว
0: อ๋อแสดงว่ารอบนี้เป็นรอบครั้งที่สอง
2: ที่ป้ายื่นไปมันสอง
0: ครั้ง
2: สองครั้งเลยค่ะ
0: ยื่นเดินไปรอบนะ
2: แต่นี้ถ้าป้าไม่รีบทำก็คือจะเป็นต้อหินค่ะเพราะมันปันนารุตามันขึ้นค่ะป้าก็เลยต้องรีบทำค
0: ่
2: ะ
0: ไม่อย่างนั้นเราก็จะมองไม่เห็นนะอันตรายทีเดียวคุณป้าตอนนี้อายุตั้ง70แล้วนะ
2: 70แล้วค่ะ
0: โอ้เสียงยังสาวๆหนุ่มเลยฟังเสียงยังแข็งแรงอยู่เลยนะยังมีโอกาสที่จะดูแลลูกหลานแล้วอยู่กับใครครับเนี่ย
2: อ๋อก็อยู่กับพี่น้องค่ะ
0: พี่น้องก็คอยดูแลให้นะเพราะว่าเราผ่าตัดตาอาจจะมองไม่เห็นนะกับข้าวกับปลาการเดินการเหินอาการลำบากมีลูกหลานคอยช่วยดูแลนะได้ครับ
2: ก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านแล้วก็คุณปุ๊กแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีอะไรก็แจ้งเข้ามาที่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับฝากบอกต่อๆกันไปนะป้าเจ้านะครับท่านฟังเหมือนกันนะครับมีข้อสงสัยมีปัญหาเอานึกไม่ออกบอกใครไม่ได้เนี่ยนะครับโทรศัพท์มาที่02ครับ2769717แล้วก็022769721หรือพิเศษโทรได้ตลอดเวลาก็คือ0817159551-3นะครับนี่ผมเพิ่มเติมนิดเดียวนะครับกรณีที่ทางลำน้ำโขงเนี่ยนะครับที่มีระดับน้ำอยู่ท่านนะครับล่าสุดเนี่ยอย่างที่ท่านรองเลขาบอกแล้วนะครับว่ามีการดำเนินการให้ทำให้น้ำเนี่ยนะครับเรียกว่ายังไม่ถึงตลิ่งนะล่าสุดนี่วัดได้ที่จังหวัดนครพนมนะครับหลังจากระดับน้ำโขงนี่สูงสุดเนี่ยครับ 11.98 เมตรนะครับนี่เขาบอกว่าใกล้จุดวิกฤตเนี่ยนะครับนะ12เมตรก็เหลืออีกประมาณ2เซนอันนี้เป็นข่าวที่ลำดับเข้ามาก่อนนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอรายงานล่าสุดเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าที่จังหวัดนครพนมก็เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่มีโอกาสที่เกิดฝนตกหนักนะครับเพียงแต่ว่าเกิดจากอิทธิพลของร่องมรสุมพาดผ่านนะครับแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงเหนือก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับที่ยังคงปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่นะครับยังคงจะมีฝนตกต่อเนื่องนะครับสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับบอกว่ามีฝนตกสะสมในหลายอำเภอนะครับที่อำเภอนาทมก็มีปริมาณสูงสุดถึง 60.4 มิลลิเมตรนะครับรองลงมาก็ที่อำเภอบ้านแพง 30.0 มิลลิเมตรขณะที่การคาดการณ์นะคาดการณ์ไปเลยนะครับว่าวันที่12ถึง15เนี่ยนะครับสิงหาคม2019นี้ก็เฝ้าระวังอาจจะมีพื้นที่ฝนตกหนักในบางพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับระดับน้ำโขงนะครับซึ่งอาจจะเพิ่มเติมหรือว่าในการคาดการเนี่ยนะครับก็ทางที่ท่านรองเลขาบอกนะฮะว่ามันก็จะลดลงนะครับอย่างที่ท่านไพฑูรย์เก่งการช่างนะครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรายงานเข้ามาเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีประเด็นข้อปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆรออยู่แล้วครับ
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
6: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
5: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
6: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
5: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
7: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
8: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั้นนับเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
10: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
10: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
10: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
11: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: ช่วงที่2ครับรู้ทันสารพันภัยนะครับท่านฟังท่านผู้ชมครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาเตรียมมาตรการเลยนะครับในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนทั้งประเทศภายใน90วันนะครับเรื่องอย่างนี้นะครับทางมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาตินะครับภายใน90วันนี้นะครับเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเป็นกรอบเนี่ยใช้กรอบในรวมกันเพื่อจะดูแลสถานศึกษาทั่วประเทศเขาใช้หลักการอย่างนี้นะท่านฟังท่านผู้ชมครับคืออย่างนี้หนึ่งแหละเขาใช้หลักการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำครับสองก็คืออบรมครูแนะแนวแล้วก็ครูที่ปรึกษาให้สามารถสังเกตสัญญาณความเสี่ยงคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจได้นะสามก็คือเปิดช่องทางแจ้งเหตุแล้วก็ปัญหานะครับผ่านTraffic Forum นะครับก็คือเพื่อให้เด็กเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งเรื่องที่ไม่สบายใจนะหรือว่าเป็นเหตุที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อมต่อเพื่อจะเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับ4ก็คือทำแผนนะแผนเผชิญเหตุอย่างจริงจังครอบคลุมสถานการณ์ความเสี่ยงหลายรูปแบบครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ครูและก็นักเรียนเนี่ยรู้ฮะแล้วก็ต้องทำอย่างว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะต้องทำอย่างไร1 2 3นะครับเป็นปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ5ก็คือใช้หลัก0นะครับ0 tolerance นี่ก็คือเป็นหลักการอย่างนี้ครับก็คือเป็นหลักการนโยบายที่จะไม่ยอมรับการกระทำความผิดหรือการฝ่าฝืนกฎใดๆแม้แต่น้อยนะครับต่อการกลั่นแกล้งแล้วก็พฤติกรรมรุนแรงไม่ปล่อยให้ปัญหานี้ถูกมองข้ามไปนะครับนี่ย้ำเลยนะแล้วก็6คือคัดกรองบุคคลและก็สิ่งผิดกฎหมายก่อนเข้าสู่สถานศึกษาพร้อมยกระดับนะครับใช้มาตรการความปลอดภัยภายในโรงเรียนนี่เป็นหลักการนะครับเรียกว่ามาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนะครับเรื่องนี้สำคัญอันนี้ย้ำไว้เลยนะมาที่เรื่องนี้ครับพี่น้องประชาชนขอความช่วยเหลือเข้ามาคุณเฉลิมกิตตินะสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: กำลังออกอากาศสดกับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนคุณเฉลิมกิตติจะแจ้งเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลย
1: ก็ไฟทางเนี่ยนะครับตรงบ้านเนี่ยมันดับมันไม่ดับธรรมชาตินะครับมันมีคนเนี่ยใช้ตะขอเกี่ยวเพราะขั้วหลุดลงมาห้อยเลย
0: เอ้า
1: 2เดือนกว่าแล้วทางผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะมาติดจันทร์ตั้งแต่เดือนที่แล้วจันทร์เดือนก่อนไม่มีเลย
0: จุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับไฟสองทางนะ
1: ครับผม
0: อยู่ตรงไหน
1: ไฟทางมันเป็นทางเนี่ยทางเท้าริมคลองนะฮะ
0: มาอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงไหน
1: สามที่5หมู่4ตำบลที่จะเจอแค่น้อยเพิ่มบางทีกิ่งบางเสาธงขึ้นอยู่กับหมู่4อบตอบต
0: จระเข้น้อยหรือเปล่า
1: จระเข้น้อยครับ
0: อย่างนี้คือจุดที่คุณเฉลิมกิตติบอกเนี่ยหมายถึงว่าจุดนี้เป็นจุดที่รถผ่านได้หรือคนเฉพาะคนเดิน
1: ไม่มันมอเตอร์ไซค์ครับผมมอเตอร์ไซค์นี่จะวิ่งโอ้โหทั้งคืนเลยมาคืนเสียงดังมากเลยอ่ะ
0: คือเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก่อนคือว่าถ้าไฟสองทางมันมีทางถนนกับทางเลาะริมคลองอันนี้ไฟส่องสว่างตรงนี้คือเลาะริมคลองใช่ไหม
1: ครับผมมันเป็นทางเท้าเลาะริมคลอง
0: จะได้เข้าใจถูกเข้าใจพร้อมกันคือเป็นทางเท้าเลาะริมคลองซึ่งอยู่ในความดูแลของ
1: อ
0: บต.
1: บริษัทนายกบริหารจังหวัดตำบลนายพยนต์เอี่ยมสะอาด
0: จระเข้น้อยนะ
1: ครับผม
0: นะเรื่องนี้นะครับที่คุณเฉลิมกิตตินี่แจ้งข้อมูลเข้ามานะนะครับ
1: ครับผม
0: นะคลองตรงนั้นเขาเรียกคลองอะไรอ่ะ
1: คลองจระเข้น้อย
0: ชื่อคลอง
1: ไปก็จระเข้ใหญ
0: ่อ๋อคือตรง
1: คลองสีแยกหัวจระเข้แล้วมาจระเข้น้อยแล้วไปจระเข้ใหญ
0: ่
1: แล้วก็ไปบางพีบางบ่อ
0: ครับเพราะฉะนั้นเราเมื่อมาแจ้งพิกัดถูกแบบนี้จะได้ประสานงานโดยตรงซึ่งทางทีมงานของเราเนี่ยนะครับอาสาช่วยประชาชนเนี่ยประสานงานไปที่คุณพยนต์เอี่ยมสะอาดนะ
1: ครับผม
0: ท่านเป็นนายกอบต.ศรีสะจระเข้น้อยเนาะจุดนี้เป็นจุดนี้เป็นจุดที่เป็นทางเดินนะเป็นถนนเป็นถนนคอนกรีตนะใช่ไหม
1: ใช ทางเท้าก็เป็นคอนกรีตถนน
0: ยาวกว้างประมาณสักเท่าไหร่เมตร20หรือเมตรนึง
1: ประมาณเมตรนึง
0: นะเลาะเรียบคลองจระเข้น้อยไปเรื่อยเลยนะ
1: ครับผม
0: แล้วมันที่มันบอกว่าไฟส่องสว่างนี่คือเขามาติดแล้วก็มันดับโดยการกระทำของคนใช่ไหม
1: มีการกระคุณเชื่อไหมการกระทำของคนเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยเขาต้มใบกระท่อม
0: โอ
1: ้โอ้เขาต้มนี่แล้ววิ่งเมื่อคืนทั้งเรือทั้งรถโอ้โหหูดับแตกตะโกนกันโอ้โหเนี่ยผมอยากให้ อย.มาตรวจสอบเขาต้มอะไรกันเขาต้มกันเนี่ยขวดก็40บาทเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนื้อส่ง100 200ขวดนะ
0: เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะคุณกิติคุณเฉลิมกิติข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอให้มูลข้อมูลหลังใหม่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นตอนนี้นะทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนนี่ประสานงานนะครับไปทั้งเรื่องไฟส่องสว่างเนี่ยในความดูแลของทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยนะครับนะท่านพยนต์เอี่ยมสะอาดอันนึงนะอีกด้านหนึ่งกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดสารเสพติดต่างๆเนี่ยนะครับเราประสานไปที่ท่านพันตำรวจเอกโสพลนะพันตำรวจเอกโสพลเอาอย่างนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นไว้ให้ทางเราจะได้ประสานงานต่อดีไหมนะประสานงานไปที่ท่านพันตำรวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์นะท่านเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรบางเสาธงพื้นที่บางเสาธงใช่ไหม
1: ไม่มาหัวนี
0: ้ใช่ไหม
1: นี่คุณอนุวาไม่มาเหรอครับ
0: คุณอนุวาติดภารกิจนะ
1: อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ
0: ยู่กับผมพจน์โพธิ์ศรีรับรองรวดเร็วทันใจทีมงานของเราคนขยันทุกคนนะครับ
1: พี่คุณครับผมจะย้ำตรงเนี้ยแหมนักทางมันโต่งขึ้นเลยนะโอ้โหอย่ารถนี่นะป่องเงียบนะป่องเสียงดังวิ่งเนี่ยบั้นบั้นบั้นบั้น
0: อ๋อแต่ก็สื่อส่งเสียงรำคาญ
1: นี่เขาเสียค่าโปรเจกต์
0: ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเอาไว้พูดหลังใหม่นะแต่ว่าตรงด้านนี้เราจะประสานงานโดยตรงรับข้อมูลนะฮะทีมงานของเราทางน้องจุ๋มนะครับก็จะรับข้อมูลตรงนี้โดยตรงเลยนะครับเพื่อจะประสานงาน
1: ไฟมาซะก่อนดีกว่าครับไฟนี
0: ่ไฟต้องสว่างทางต้องดีนะเครื่องเรือขับผ่านนี่ต้องไม่เสียงดังนะมันอันตรายนะช่วยกันเดี๋ยวทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนจะรับเรื่องไปประสานงานนะ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็ตามนี่คุณเฉลิมกิติแจ้งกลับมาหน่อยนะ
1: ครับผม
0: ได้เพิ่มเติมนิดเดียวท่านนายอำเภอสรายุทธ์ชัยกองนายอำเภอบางสาวธงก็จะรับข้อมูลเรื่องนี้ไปช่วยตรวจสอบด้วยโอ้ดีเลย
1: ใช่ไหมดีมากเลยครับผมอยากให้มาตรวจสอบดูนะเพราะว่าเมืองมันไม่สงบเลยนะหรือยิงกันตายแหมวันนั้นเอาปืนยิงปั้งโอ้โหนึกเกินครับท่าน
0: ได้เดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันนะ
1: ครับผมขอบคุณมากนะครับ
0: ได้ครับนี่แหละครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับกรณีเรื่องราวแบบเนี้ยแจ้งมาเลยครับจะเบาะแสต่างๆก็ตามนะทีมงานขยันของเรายินดีนะครับรับข้อมูลที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนี่แจ้งข้อมูลเข้ามาเราก็จะรับข้อมูลเข้ามาแล้วก็จะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งหน่วยงานต่างๆเขาจะรับข้อมูลแล้วก็จะแจ้งกลับมาทุกๆครั้งนะครับนี่เป็นความคืบหน้าทุกๆกรณีเวลาท่านฟังแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเห็นคนที่ถูกทอดทิ้งนะคนด้อยโอกาสคนผู้ป่วยติดเตียงก็ดีนะครับหรือว่าคนพิการไปไหนมาไหนตัวความเดือดได้รับผลกระทบความเดือดร้อนแล้วพึ่งใครไม่ได้มาบอกมาที่ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะหรือจะปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆนะยินดีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราจะนำไปสู่กระบวนการแก้ไขให้ทุกๆท่านเนี่ยนะครับได้อยู่แบบมีความสุขอย่างยั่งยืนไงอยู่ในประเทศไทยเราต้องมีความสุขนะแล้วก็ที่ติดตามรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะรับความรู้นะครับอย่างตรงนี้ครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับเขาให้ข้อมูลบอกว่าเตือนให้ระวังนะครับเตือนให้ระวังอะไรล่ะมาอีกแล้วครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเขาบอกว่าไม่มีนโยบายให้ประชาชนติดตามขอเงินคืนเห็นไหมมาอีกแล้วนะครับเพจต่างๆออกมาบอกว่านี่นะกระทรวงดิจิทัลเปิดเพจให้ติดตามขอเงินคืนอ้าวเป็นไปได้ยังไงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงแจ้งข้อมูลดังนี้ครับบอกว่า ไม่มีนโยบายให้ประชาชนติดตามของเงินคืนโดยชื่อเพจที่ลงเผยแพร่นะครับก็เป็น Moving Flower for the Future เนี่ยนะครับบอกว่าไอ้ตรงเพจนี้เนี่ยไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยหากมีข้อมูลดังกล่าวแอบอ้างช่องทางของกระทรวงเนี่ยครับขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อนะครับแล้วก็ไม่ส่งข้อมูลให้กับเพจดังกล่าวด้วยเพื่ออะไรครับป้องกันนะฮะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วเห็นไหมเรื่องอย่างนี้อันตรายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีบมากระจายข่าวซะก่อนนะไปที่คุณลุงมนก่อนนะครับคุณลุงมนสวัสดีครับ
2: ผมเดี๋ยวคุยจะฟังที่
0: คุณลุงมนจะขอปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลย
3: เรื่องที่ไม่มีทางเข้าโอกระจาเดินอยู่ประจำก็เดินอยู่ในที่สาธารณะ
0: เดี๋ยวคุณคุณป้าครับคุณป้าครับชื่ออะไรครับ
3: บังเอิญอินทองจ้า
0: คุณป้าบังเอิญนะ
3: จ้าน
0: ามสกุลอินทอง
3: อินหนออินทอง
0: ครับอินทองนะอินทองนะครับแล้วอยู่ที่ไหนล่ะครับ
3: อยู่ตำบลนายางหมู่หนึ่ง
0: ครับแล้วจะปรึกษา
3: ที่ตะการแดงอ่ะที่สถานะอาเป็นตะการเพราะฝนตกหน่อยก็เดินไม่ได้เลย
0: คือคุณป้าเอิญป้าบังเอิญนี่มีบ้านมีที่ทำไร่ทำนาอะไรอยู่หรือไม่รู้หรือเป็นบ้านพักอาศัย
3: มาอยู่มานี่มาอยู่เขาตำบลเขาใหญ่อะเขาใหญ่เขาไม่หนวน
0: ครับหมายถึงว่าที
3: ่ปลูกที่ของปลูกต้นไม
0: ้อย่างนี้นะป้าบังเอิญคือที่ตรงนี้ที่ป้าบังเอิญอยู่เนี่ยเป็นที่ของใคร
3: โอ้ของที่ของฉันจ้าของพ่อแม่ให้
0: เป็นที่เป็นที่โฉนดหรือเปล่า
3: จ้ะ
0: มีโฉนดไหม
3: มีจ้ะทีแรกก็ปู่ย่าก็ให้พ่อแม่นี่พ่อแม่ก็ให้ตัวลูกมา
0: หมายถึงอย่างนี้ก่อนนะมีโฉนดไหม
3: มีจ้ะ
0: มีโฉนดนะไม่ใช่ที่สปกไม่ใช่ที่บท.นะไม่ใช่นะมีโฉนดตาครุฑนะ
3: จ้ะ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
3: นี่อยากจะมีทางเป็นของตัวเองเราอยากขายแกแล้วอยากทำบุญมั่งทีนี้ก็ใครก็มีคนมาดูมันไม่มีทางออกทางเข้าเขาก็ไม่เอาจ้ะ
0: แล้วคุณแม่บังเอิญอยู่ยังไงทางเข้าทางออกไม่ได้อะ
3: เดินได้เขาบอกให้เดินได้เทศบาลแต่เขาไม่ให้มีหลักฐานมีอะไรอ่ะ
0: มันต้องมีทางออก
3: จ้ะมีทางออก
0: ที่ดินมันต้องมีทางออก
3: ไปขอเขาแล้วเขาว่าแค่ให้เดินได้จะเอาเท่านั้นเท่านี้เขาว่าที
0: ่หลวง
3: จะไม่ให้ประชาชนไม่ได
0: ้อย่างนี้อย่างนี้นะเอาอย่างนี้นะที่นี้มีเลขโฉนดไหม
3: มีจ้ะ
0: ขอเลขโฉนดหน่อย
3: โอ้ยังไม่ได้ดูเลย
0: คืออย่างนี้นะป้าบังเอิญนะเขาก็จะดูจากเลขโฉนดเลขโฉนดเขาจะไปดูว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีโฉนดนะมันไม่มีทางเข้าออกเพราะอะไรไงจะได้รู้ว่ามีเพราะอะไรคือพระคุณป้าแม่บังเอิญบอกว่าไม่มีที่เข้าออกนานเท่าไหร่แล้วครับ
3: ตั้งสมัยปู่ย่าตายายนะแล้วฉัน82แล้วอ่ะ
0: แม่บังเอิญไม่มีทางเข้าออกมาเป็น100ปีเลยเหรอ
3: เดินไหนนั้นแหละเดินไหนที่สาธารณะแหละจ้ะ
0: ก็คือทาง
3: รู้ด้วยตัวแรกอ่ะมันมีอยู่ตีล่างนั่นในที่อยู่นั่นไม่มีใครเลยแหละ
0: ครับเข้าใจเราอยู่มาแต่ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วทีนี้เนี่ยแต่ว่าที่ของเราเนี่ยเป็นที่มีโฉนดนะ
3: จ้ะ
0: มีโฉนดมันที่มีโฉนดต้องมีทางเข้าออกนะทีนี้อันดับแรกก็คือว่าจะต้องมีเลขโฉนดแล้วก็เอาโฉนดนี้นะคุณแม่บังเอิญนะ
3: อ
0: ยู่กับใครเนี่ย
3: อยู่กับสามีเนี่ยเขาไปดูเลขที่โฉนด
0: หนึ่งนะเดี๋ยวเรามีข้อมูลก่อน1ต้องมีเลขโฉนดนะสองนะขึ้นอยู่กับอบต.อะไร
3: อยู่เทศบาล
0: เทศบาลอะไร
3: เทศบาลนายาง
0: เทศบาลนายางมีข้อมูลและเทศบาลนายางนะ เทศบาลนายางนะหนึ่งก็คือนะมีโฉนดต้องมีโฉนดนะเอาโฉนดนี้ไปพบกับเทศบาลนายางนะ
3: ไปแล้วไปแล้ว
0: เขาว่าไงเขาว่าไง
3: เขาว่าให้ไม่ได้ที่สาธารณประโยชน์ที่หลวงจะไปให้ประชาชนไม่ได
0: ้
3: ป้าพอเดินไปสิ
0: ครับ
3: ทีนี้คุณมาซื้อเขาต้องเอาหลักฐานด้วยให้เดินให้มีทางนะให้เดินฟรีๆแบบนั้นเดินเปล่าๆงั้นก็ไม่มีคนซื้อ
0: ครับก็คือเจตนา
3: เจตที่มาแล้วจ้ะ
0: อ้าวเจตนาก็พื้นที่ตรงนี
2: ้ถนนเลขที่47 114
0: 47114นะ
2: ครับ
0: โฉนดคุดแดงคุดเขียวคุดดำ
3: คุดดำ
2: คุดแดงคุดแดง
3: แดงเลยอ้
0: าวชุดแดงนะอ้าวเลขโฉนดชุดแดงนะเครด
2: คร
0: ับเป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเลขที่ก็คือ47114เนาะ
2: ครับ
0: อันนี้ลุงมนนะ
2: ครับ
0: อันนี้ก็เรียกพอลุงมนกับป้าบังเอิญ
2: ครับ
0: อยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วล่ะ
2: อยู่นานเท่าไหร่แล้ว
0: ตั้งแต่เกิดอ่ะเน
3: า
0: ะ
3: มัน82แล้วอยู่ตั้งกับปูกับย่า
0: โอ้ตั้งแต่เกิดเลยเน
3: า
0: ะ
3: อยู่กับปูกับย่าแล้วม
0: ัน
3: อย
0: ู
3: ่กับพ่อแม
0: ่นะครับปัญหาคือว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยเป็นที่อยู่พักอาศัยหรือว่าเป็นที่ทำไร่ทำนาครับ
3: ที่ทำนาจ้ะ
0: อ๋อเป็นที่ทำนานะคือที่บ้านที่พักอาศัยเรามีอยู่แล้วใช่ไหม
3: จ้ะตอนนี้มาอยู่เข้าไม่หนัวนี่ตรงนั้นรื้อแล้วรื้อปลูกต้นไม้จ้ะ
0: ครับเดี๋ยวคุณแม่บังเอิญฟังก่อนปัจจุบันเนี่ยคุณแม่บังเอิญกับลุงมนเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้หรือเปล่า
3: ย้ายมาอยู่เข้าไม่หนวนตำบลเขาใหญ่จ้ะ
0: ตกลงไม่ได้อยู่พื้นที่ตรงนี้ใช่ไหม
3: จ้า
0: เป็นพื้นที่ทำมาหากินนะเป็นพื้นที่ทำมาหากินนะเพื่อที่จะอ้าวขายแต่ถ้าขายปุ๊บมันไม่มีทางเข้าออกทางเข้าออกมันเป็นทางคนเดินเนาะทีนี้อยากจะขอให้มีการเปิดทางใช่ไหมเอาทำความเข้าใจให้ชัดเจนท่านผู้ฟังที่ฟัง 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็จะได้เข้าใจพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีต้องหาทางเข้าทางออกให้ชัดเจนเพราะว่าไม่มีทางเข้าทางออกมันก็มีปัญหาขายก็ไม่ได้เน
3: า
0: ะแม่บังเอิญเน
3: า
0: ะ
3: อยากมีคนมาดูแลแต่เขาไม่เอาอีกค่ะ
0: โอ้ยจำนวนกี่ไร่อ่ะ
3: ของฉันต้องเลือกต้องไล่แบ่งกันไปกับพี่น้องกันไปหมดแล้ว
0: นี่นะโฉนดเลขที่47114นี่2ไร่นะ
3: จ้ะ
0: 2ไร่นะเอ้ยมีหลายไร่จะขอให้ลูกไปอาศัยสักไร่นึงไม่ได้หรือ
3: มาเลยไปดีเลย
0: นะแม่บังเอิญอย่างนี้นะ
3: จ
0: ้ะโฉนดนี้นะเราขอรับข้อมูลไว้ก่อนนะตามเลขโฉนดนะเพื่อที่จะนำไปปรึกษากับทางศูนย์ดำรงธรรม1และแล้วก็ทางเทศบาลนายางอีก1และนะครับแล้วก็จะประสานงานในข้อกฎหมายเพื่อที่จะหาทางออกนะให้กับทางแม่บังเอิญด้วยดีไหม
3: จะดีมากจ้ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้รอ
3: ขอบคุณมากเลย
0: รอสักครู่นะต้องรอสักครู่นึงแม่บังเอิญฟังรายการของเราที่เพชรบุรี
3: บางอ้อนอุมาเนี่ยถึงได้รู้ว่าต้องมีทางออกทางเข้าเนี่ย
0: ใช่เราต้องมีทางออกทางเข้านะบ้านของเราที่ของเราก็ต้องมีทางออกทางเข้าฟังให้ชัดเจนเนาะแม่เก่งจังเลยนะ
3: แล้วจะบอกนายกคนเก่าที่อดีตนาเขาโปรดแล้วเขาให้เขาบอกเขาให้แล้วหลานเขาก็อยู่เทศบาลพ่อแม่ก็หาหลานเขาไม่ให้
0: ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆค่อยคุยกันไปค่อยแก้ไขไปนะแม่นะ
3: จ้า
0: เดี๋ยวมีความ
3: หน่วยนะนึกว่าเอาบุญ
0: โอ้ได้บุญด้วยกันเนาะ เดี๋ยวมีความคืบหน้าแจ้งกลับไปเนาะ
3: จ้าฉันก็จองไอ้ที่วัดนี่ไว้แล้วแสนนึงเนี่ยว่าใช่ที่ได้จะไปทำบุญ
0: อุ้ยอนุโมทนาสาธุนะเดี๋ยวมีความคืบหน้าแจ้งกลับไปนะคุณแม่นะ
3: จ้าขอบคุณมากนะ
0: ช่วยกันครับ
3: จ้าไม่ฟังโอนุหมาเลยได้เนี
0: ่
3: ย
0: ได้ช่วยกันครับก็เป็นชี้ทางออกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนมีข้อกฎหมายต่างๆปรึกษาได้นะครับช่วงเวลานี้คุณป้ากัลยาณีสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณป้ากัลยาณีอยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะอยู่อำเภอวัฒนครจังหวัดนั่นบ้านหนองอยู่หมู่บ้านหนองลมตำบลหนองแวงอำเภอวัฒนครจังหวัดสระแก้วค่ะ
0: ครับมีอะไรให้เราได้รับใช้เชิญเลยครับ
4: คืออย่างนี้ค่ะพี่อยู่อาศัยนะคะติดกันนี่แหละของพี่ๆของน้องติดกันนี่แหละ
0: คร
4: ับ
0: อ
4: ันนี้เขาทำอีท่าไหนไม่รู้คนเก่านะคนเก่าเขาทำอีท่าไหนไม่รู้มันติดธนาคารยึดงั้นเถอะเขายึดแล้วเขาก็ขายทอดตลาดอย่างเงี้ยไม่มีคนเขาซื้อได้คนซื้อได้คนบ้านเดียวกันนี่แหละคนที่มีกระตังนอกเขาไปทำมาหากินอยู่ที่สีชาหนึ่งเขามีกระตังเขาซื้อเอาซื้อเราก็ดีใจนะลุ้นให้เขาซื้ออยู่เขามีเงินเน
0: า
4: ะซื้อก็ซื้อไปสิอย่างนี้มาถากมาถางเอา
0: อย่างนี
4: ้ด้วยนี่แหละ
0: คุณแม่กัลยา
4: ถามก็มีนะ
0: คุณแม่กัลยาเดี๋ยวฟังก่อนนะเดี๋ยวเราสนทนาไปพร้อมๆกันนะครับกับทางทนายธนวินศรีพรแล้วก็แม่กัลยาณีฟังเวลาท่านทนายอธิบายเนาะเบื้องต้นก็คือว่าที่ดินตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นชื่อของใคร
4: ที่ของฉันนี
0: ่
4: เหรอ
0: ใช่
4: ที่ลูกฝั่งเขาโน
0: ้นไม่เอาปัญหาเนี่ยได้บอกว่าจะปรึกษาที่ดินข้างบ้านที่เขาเปลี่ยนเขาคือข้างบ้านเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ข้างบ้านม
4: ี
0: เปลี่ยนโฉนดใหม่เรียบร้อยแล้วทีนี้ปัญหาคืออะไรครับ
4: ปัญหาคือเขามาเบียดเอาที่ฉันไปด้วยเลยค่ะ
0: คือมีการรังวัดไหม
4: โอ้ยมาวัด 2-3 ครั้งแล้วเขาก็ยังเอาที่ฉันอยู่ดี
0: เ
4: ขาเอาเสาหมดมาฝังใส่ที่ฉันเนี่ยฉันบอกว่าไม่ใช่นะนี่ไม่ใช่หล
0: ัก
4: ฐานมีแต่เขาไม่ขุดดูมันมีเสาหมดอยู
0: ่
4: มันอยู่ข้างบนข้างบนที่ยังมีอยู
0: ่
4: ข้างล่างเขาไม่ยอมขุดดูแล้วเขาเอารถเหยียบรถย่ำไปจนเขาจะทำถนนไง
0: ครับ
4: เขาจะทำถนนลงไปหาลูกสาวเขาข้างล่าง
0: แล้ว
4: ทำก็ทำไปสิทำไมต้องมาเอาที่ของเราไปด้วย
0: อย่างนี้อย่างนี้
4: ที่เขาก็มีอยู่แล้วของเขา3ไร่ของฉัน2ไร
0: ่ครับคุณป้ากัลยาณีคุณป้ากัลยาณีฟังนิดนึงนะฟังนิดนะผมอยู่กับทั้งทนายทวินศรีพรนะครับสวัสดีครับท่านทนายทวินครับ
5: สวัสดีครับ
0: คุณป้ากัลยาณีนะครับเคยปรึกษาเรื่องของการพื้นที่ใกล้เคียงครับออกมาออกรังวัดแล้วก็มีปัญหาลุกล้ำแนวเขตกันในพื้นที่ของบ้านหนองหล่มนะครับนะ
5: คร
0: ับแล้วก็บอกว่ามีการเข้ามาวัดถึง2ครั้งแล้วแล้วก็มีคุณป้ากัลยาณีไปคัดค้านไห
4: ม
0: คุณป้าครับ
4: มีชั้นเหรอคะ
0: ใช่เขามารังวัดมาอะไรเนี่ยแล้วเราบอกเขาแล้วเขาไปคัดค้านไหม
4: ใครไปคัดค้าน
0: คุณป้า
4: หรือเขา
0: คุณป้าไปคัดค้านไหมแล้วเขามารังวัดแล้วบอกเขาเดี๋ยวว่าไม่ตรงอะไรเนี่ย
4: เขาอยู่บอกเขาอยู่เขาไม่ฟังอ่ะก็บอกเขาอยู
0: ่แล้วยังไงมีการให้คุณป้าเซ็นเอกสารมีอะไรไหม
4: เซ็นค่ะฉันเซ็นให้เขาเลยเพราะว่าเนี่ยเขาให้เซ็นก็เซ็นแต่ก็ไม่ได้อ่านนะนี่แหละ
0: นี่แหละปัญหา
4: ก็มีหลายคนเขาก็พูดอยู่โอ้ยเซ็นให้เขาแล้วก็เสียเปรียบไม่ได้คือเลยเพราะว่าอย่างเงี้ย
0: อย่างนี้เอาฟังทางท่านทนายธนวินได้อธิบายเบื้องต้นก่อนเชิญครับท่านครับ
5: ครับคือในเคสเนี้ยนะครับมันเป็นประเด็นว่าทางเจ้าท่านที่ดินเนี่ยนะครับไปทำการรังวัดแล้วมันก็เกิดการโต้แย้งสิทธิ์กันแล้วว่าที่ดินแปลงเนี้ยเป็นของใครนะครับเมื่อเกิดการโต้แย้งสิทธิ์ตรงเนี้ยเราสามารถทำได้สองส่วนก็คือหนึ่งฟ้องศาลปกครองในเรื่องของการออกแผนที่ที่มันไม่ชอบนะครับอันนี้คือในกรณีที่ดินเขาออกแผนที่มาแล้วมันไม่ถูกต้องแล้วจะไปออกโฉนดลุกล้ำนะครับกับอันที่สองจะต้องไปฟ้องในคดีแพ่งต่อศาลจังหวัดแพ่งนะครับว่าเพื่อพิสูจน์สิทธิ์ว่าที่ดินแปลงเนี่ยที่มันเกิดการทับซ้อนกันเนี่ยใครเป็นผู้มีสิทธิ์ดีกว่านะครับแล้วก็เมื่อได้คำพิพากษามาเอาคำพิพากษาตรงนี้ไปจดทะเบียนกับที่ดินนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตามแนวเขตเดิมหมายความว่าไม่ได้มีการลุกล้ำนะครับก็ถนนก็ยังคงเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเขาพิสูจน์มาแล้วว่าของเขามีสิทธิ์ดีกว่าไม่ว่าจะเข้าในประเด็นอะไรก็ตามแต่มันก็จะเป็นไปตามคำพิพากษา
0: คุณป้ากรณีถ้าเป็นแบบนี้จะไปปรึกษาใครได้ครับท่านทนายครับ
5: สิ่งแรกนะครับอาจจะต้องไปคุยกับทนายอาสาหรือว่าสภาทนายก่อนก็ได้นะครับที่เป็นเขาจะมีทนายนั่งประจำพื้นที่อยู่นะครับเพราะว่าคือเรื่องนี้ผมนำเรียนอย่างนี้เลยเรื่องนี้มันอาจจะต้องถ้ามีที่ดินทับซ้อนกันขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลเพราะฉะนั้นถ้าถามผมอาจจะต้องคุณป้าอาจจะต้องลองดูทนายที่ไว้ใจแล้วก็อยู่ในพื้นที่หรืออะไรก็ได
0: ้
5: นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นหลายประเด็นแล้วก็มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายตัว
0: เ
5: ราคงจะต้องไปพิสูจน์กันในศาลว่าใครเป็นผู้มีสิทธิ์ดีกว่า
0: ครับคุณป้าคุณป้ากัลยาณี
6: ค่ะ
0: ประเด็นนี้จะเป็นประเด็นที่ซับซ้อนอยู่บ้างทีนี้ด้านนึงคือทางที่จะไปได้อีกด้านนึงก็คือทางสภาทนายความจังหวัดเขาจะมีอยู่นะทนายความจังหวัดที่เขาจะให้คำแนะนำนั่นด้านหนึ่งนะอีกด้านหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์อยู่ที่จังหวัดนะอย่างนี้เดี๋ยวข้อมูลหลังไมค์เราจะให้กับคุณป้าไปด้วยนะครับนะเพื่อให้คุณป้าจะได้ไปพบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายแล้วเขาจะได้อธิบายคุณป้าได้ชัดเจนแล้วก็จะได้ช่วยกรณีที่เป็นแบบกรณีที่มีปัญหาซับซ้อนแบบนี้อย่างที่ทนายทวินศรีพรอธิบายนะนะเอาว่าเราจะช่วยปัญหาตรงนี้กับคุณป้าไว้ก่อนนะดีไห
6: ม
0: นะแล้วเขามีนัดมีอะไรมาให้คุณป้าอีกไหม
6: ไม่มีนะเขาก็บอกว่าที่นั่นเขาก็ให้ยกเลิกเขาว่าเขาจะให้ฉันเซ็นเนี่ยฐานะประโยชน์มันเซ็นได้ยังไงมันมีผู้มาตลอดฐานะประโยชน
0: ์อ้าว
6: ทางเป็นทางใช่ไหมทางฐานะประโยชน์
0: เป็นว่า
6: ให้ฉันไปเซ็น
0: ได้ฉัน
6: ไม่เซ็นเขาบอกถ้าไม่เซ็นก็ต้องยกเลิกไป
0: น
6: ะ
0: เอาตามที่ได้ท่านทนายทวินได้อธิบายไว้ก่อนนะดีไหมแล้วเดี๋ยวทีมงานเราจะรับข้อมูลเพิ่มเติมให้นะถือสายไว้สักครู่หนึ่งนะครับท่านทนายครับเวลาจำกัดมีอะไรที่จะฝากถึงท่านผู้ฟังช่วงเวลานี้เชิญครับ
5: ก็จะฝากอย่างนี้นะครับเกี่ยวกับปัญหาที่ดินหรือว่าอะไรพวกนี้ในกรณีแรกนะครับที่เกิดปัญหาเนี่ยเราจะต้องไปยื่นคำคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินไว้ก่อนเลยเพื่อรักษาสิทธินะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ยื่นคำคัดค้านหรือเราไปเซ็นยอมรับเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียในทางคดีต่อมานะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือในส่วนไหนที่เราไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยก็อยากจะให้โทรเข้ามาที่รายการเนาะเพื่อที่จะได้ปรึกษาแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นกลางนะครับนำไปใช้ในการปฏิบัติต่อไป
0: ได้ครับขอบพระคุณครับท่านทนายทวินศรีพรนะครับขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีครับ
0: 2.5 อาสาช่วยประชาชนมีเวลาตามนี้นะครับขอบคุณคุณนิตยานะครับที่ประสานงานควบคุมเข้ามาให้กำลังใจทีมงานของเราด้วยมีโอกาสจะได้ติดตามรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ต่อเนื่องเพราะมีรายการวันพุธถึงวันอาทิตย์วันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
7: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่ง อย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่

0: ทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร อสมและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz รวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่นะครับทาง AM 819 KHz AM 891 KHzแล้วก็ยังมี 1,467 กิโลเฮิรตซ์ด้วยนะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับทักทายทางเพจ Facebook ด้วยที่กำลังติดตามอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีหลายๆท่านละเริ่มรายงานตัวมานะครับบอกว่าวันนี้ก็เข้าสู่โหมดการทำงานหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับหยุดไป1วันนะครับวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569วันนี้ก็กลับมาทำงานกันในวันพฤหัสบดีปลายสัปดาห์ครับก่อนที่พรุ่งนี้จะทำงานอีก1วันแล้วก็ได้หยุดกันในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้เลิกงานแล้วนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วก็เป็นเวลาที่หลายๆคนบอกว่าเลิกงานนะครับเป็นช่วงเวลาที่คุณบอลมาปลุกให้เก็บของแสดงว่ากำลังเคลิ้มๆอยู่หรือเปล่า02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721ครับวันนี้หลายเรื่องราวนะครับที่เกิดขึ้นนะฮะทีมงานของเราก็พร้อมหน้าพร้อมตากันในการที่จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ครับเพื่อที่จะมาพูดคุยข่าวกันในช่วงเย็นวันนี้ด้วยนะครับช่างเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อย02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งครับรายงานตัวมานะฮะ02-276-9721คุณอัคเดชคัมภีระครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราคุณกระปุกแดงวันนี้รายงานตัวมาแล้วนะครับมีสมาชิกใหม่ด้วยนะครับวันนี้ที่อยากจะส่งข้อความมานะครับก็สามารถเพิ่มเติมนะครับในการที่จะส่งข้อความนะครับมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ส่งมาเพิ่มเติมกันได้หลายเรื่องราวครับวันนี้เริ่มต้นวันนี้นะครับแน่นอนประเด็นที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของมาตรการสำคัญนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของมาตรการในการพกพาอาวุธปืนด้วยนะครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์วันนี้ครับที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งเหตุการณ์เรื่องของ

0: การก่อเหตุนะครับภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็แสดงความตกใจนะฮะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในวันนี้ด้วยนะครับพร้อมทั้งเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการออกใบอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนนะครับโดยท่านบอกว่าต้องมีการประเมินเรื่องของสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะครับนักข่าวถามท่านนายกท่านนายกบอกว่าจำเป็นต้องมีการประเมินตรงนี้เรื่องของการแก้ไขในเชิงโครงสร้างซึ่งขณะนี้ครับต้องบอกว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการในส่วนของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็มีการจับรางวัลนะครับเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มีการสั่งการครับให้อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนนะครับแทนที่จะเป็นรางวัลปืนลูกซองยาวนะครับท่านนายกบอกว่าควรจะเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนมากกว่าโดยรายละเอียดครับให้สอบถามจากนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนะครับท่านนายกรัฐมนตรีบอกนะฮะก็มีหลายเรื่องราวครับที่เกิดขึ้นในวันนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกกันว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนครับติดตามให้ความสนใจอยู่นะครับโดยในช่วงของวันนี้ครับวันที่13สิงหาคม2569นะครับวันนี้ภารกิจสำคัญ1เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้ก็เปิดเวิร์คช็อปครับเรื่องของความมั่นคงระดับพื้นที่ย้ำครับว่านายอำเภอผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันนะครับใช้ data แก้ปัญหาตรงจุดนะครับโดยวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์คช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลครับในระดับพื้นที่รุ่นที่1ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับประจำปีงบประมาณ2569โดยทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยครับบอกว่าก่อนเริ่มการประชุมนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานก็ได้ยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นครับก็ได้มีการรับชมวิดิทัศน์สรุปผลนะฮะเรื่องการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีครับกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงท่านนายกบอกว่าเป็นหนึ่งในประเด็นที่ประชาชนตอนนี้เนี่ยให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีความกังวลลำดับต้นๆเลยเพราะว่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ก่อนหน้านั้นนะฮะก็จะต้องบอกว่ามีเรื่องที่สร้างความสะเทือนใจให้กับพี่น้องประชาชนจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยสะท้อนถึงช่องว่างในการดูแลประชาชนขณะที่ปัญหาความมั่นคงนะครับในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่ามีความซับซ้อนนะครับมากขึ้นการทำงานของภาครัฐครับต้องปรับตัวไม่สามารถดำเนินงานแบบแยกส่วนได้อีกต่อไปนะครับสำหรับบทบาทของการทำงานของทีมอำเภอนายกรัฐมนตรีครับขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันหรือ One Data นะครับในการเป็นข้อมูลเขาบอกเป็นชุดที่มีความเป็นปัจจุบันแล้วก็ต้องเป็นชุดที่มีความถูกต้องตรงกันนะครับโดยนำมาประมวลผลนะครับรวบรวมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์เพื่อป้องกันปัญหาก่อนเกิดเหตุและที่สำคัญแต่ละพื้นที่ต้องทราบอย่างชัดเจนว่าจุดใดเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับปัญหาหลักคืออะไรหน่วยงานหรือบุคคลใดเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบเนื่องจากแต่ละอำเภอครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของปัญหาที่แตกต่างกันทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาผู้มีอิทธิพลนะครับปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เรื่องอาวุธปืนนะครับปัญหาเฉพาะพื้นที่จึงจำเป็นครับที่จะต้องจัดลำดับความสำคัญแล้วก็กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับสภาพของปัญหานั่นเองนะฮะนี่ก็ ็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเวิร์กช็อปเรื่องความมั่นคงระดับพื้นที่โดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ย้ำครับว่านายอำเภอผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ใช้ Data ในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับมาดูข้อความจากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับพฤหัสบดีที่อยู่ปลายๆสัปดาห์ในวันนี้นะครับคุณอเนกพลิกไทยมาแล้วคุณมะลิแก้วนะครับสวัสดีพี่บอลแล้วก็ทักทายนะครับคุณนีนะฮะใจส้มส่งมาแล้วก็มีน้องแชมป์ด้วยวันนี้ตั้งเป้าไว้ก็เคาะจอเคาะใจมาใน TikTok นะครับวันนี้ผ่านทาง TikTok ด้วยผ่านทางเพจ Facebook ด้วยนะครับก็เรียกว่าขึ้นคู่ขนานกันทั้งวิทยุทั้งออนไลน์นะครับคุณผู้ฟังสะดวกแพลตฟอร์มไหนสะดวกช่องทางไหนก็ได้เลยนะครับแพลตฟอร์มไหนที่สามารถจะทำให้คุณผู้ฟังได้รับความสะดวกมากที่สุดอย่างเช่นคุณบัญญัติคุณกลางนี่สวัสดีครับมาใน TikTok นะครับเห็นละนะฮะแล้วก็มีส่งหัวใจสีส้มมาด้วยนี่นะครับกำลังออนอยู่ใน TikTok เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกแพลตฟอร์มครับก็ส่งมาได้เลยก็จะพยายามที่จะทักทายนะครับคุณผู้ฟังในทุกๆพื้นที่ของประเทศไทยคุณรัชนาบุรณกิตติคุณสุวรรณาจากลพบุรีครึ้มฟ้าครึ้มฝนรายงานตัวมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูอีกหนึ่งเรื่องสำคัญกันบ้างครับต้องบอกว่าวันนี้มีหลายเหตุการณ์เลยนะครับที่เกิดขึ้นอย่างที่นำเรียนกันนะครับเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนเรื่องราวของมาตรการในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโครงสร้างในการครอบครองปืนนะฮะขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีครับล่าสุดมาติดตามทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับต้องบอกว่าท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรครับได้กำชับเรื่องสำคัญตามแนวทางที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนโยบายสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนปืนผิดมือย้ำนะครับเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่ละเว้นเรื่องราวของนักการเมืองด้วยเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่พลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงนะฮะกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องของการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับประเด็นสำคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดถึงกันเยอะเลยแล้วก็ข้ามมาถึงสัปดาห์นี้ด้วยกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายเรื่องของปืนเถื่อนการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับการเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำเรื่องนี้นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ท่านระบุด้วยครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะเน้นเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กเรื่องราวของเยาวชนความรุนแรงในครอบครัวนะครับเราจะเห็นข่าวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษานะครับก็เป็นประเด็นที่เรียกว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็มีอีกหลายๆพื้นที่ที่จังหวัดแพร่ใช่ไหมแล้วก็มีที่เชียงใหม่ด้วยเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาแล้วก็มีการโพสต์ข้อความลงไปในสื่อสังคมออนไลน์สร้างความตื่นตระหนกนะครับให้กับหลายๆคนทั้งนักเรียนทั้งคุณครูครับทั้งบุคลากรทางการศึกษาโดยเน้นย้ำครับว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดก็จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช่เรื่องของการไกล่เกลี่ยเป็นหลักแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจครับก็จะเพิ่มนะฮะเรื่องของความเข้มงวดในส่วนของการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมกับประสานครับทางแพลตฟอร์มต่างๆด้วยการใช้เทคโนโลยีในการตรวจจับแล้วก็ปิดกั้นการซื้อขายที่ผิดกฎหมายจะสังเกตเห็นครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการซื้อขายปืนในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็ยังมีให้เห็นอยู่อย่างแพร่หลายด้วยแล้วก็เร่งสืบสวนจับกุมทั้งผู้ขายแล้วก็ผู้ผลิตด้วยนะครับอีกหนึ่งกรณีครับที่ยังคงเป็นความสนใจคือกรณีบุคคล นที่มีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นและก็ผู้มีอิทธิพลนะครับที่มีการครอบครองปืนหากพบว่ามีการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็เท่าเทียมด้วยโดยไม่มีการละเว้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำนะครับว่าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเนี่ยก็หมายถึงการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่การใช้ความรุนแรงพร้อมกำชับครับว่าตำรวจที่พกพาอาวุธปืนเนี่ยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรืออยู่ในภาวะที่ไม่เหมาะสมอาจจะถูกดำเนินการทั้งทางอาญาแล้วก็ทางวินัยเช่นเดียวกับประชาชนด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับที่บังคับใช้อย่างเข้มงวดนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องของการสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนนะครับแล้วก็อาชญากรรมออนไลน์ต่างๆนะครับอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายท่านก็สั่งคุมเข้มปืนเถื่อนนะครับการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตตอนนี้นะครับเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงในทุกรูปแบบครับล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของครอบครัวนะครับความขัดแย้งในส่วนของชุมชนที่อาจจะบานปลายกลายเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากขึ้นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องปรับความเข้าใจกันระหว่างครูแล้วก็นักเรียนที่อาจจะมีข้อพิพาทกันเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทั้งในครอบครัวในชุมชนนะครับสถานศึกษารวมถึงกลุ่มครับผู้มีอาการทางจิตที่อาจจะมีแนวโน้มนะครับก่อความรุนแรงเราจะเห็นว่า ในช่วงวันนี้ก็มีหลายข่าวนะที่มีผู้ที่มีอาการป่วยทางจิตก็ไปเรียกว่าไปป่วนนะครับในโรงเรียนหลายสถานศึกษาแล้วก็มีการเฝ้าระวังในกรณีดังกล่าวด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับหลายๆคนด้วยดังนั้นครับในทุกๆกลุ่มนะครับก็ต้องตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางเพื่อความปลอดภัยนะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยนั่นเองอ่ะอีกหนึ่งข้อความครับวันนี้มีส่งเข้ามานะครับมีคุณกระปุกแจ้งข้อมูลเข้ามานะครับขอบคุณมากๆนะฮะก็จะประสานให้คุณประยงทวีชื่นนะครับแล้วก็ทักทายมาฝากถึงทีมงานทุกๆคนที่จัดรายการจับประเด็นเป็นข่าวด้วยคุณพิสมัยครับวันนี้ฝนไม่ตกลมแรงมากๆในหลายๆพื้นที่เลยแต่ว่าก็ยังคงติดตามรายการอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนะครับก็ต้องบอกว่าหนึ่งในเรื่องราวสำคัญครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็การใช้ชีวิตต่างๆของพี่น้องประชาชนทั้งด้านของอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบสวนด่วนนะครับกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงันขีดเส้น7วันครับย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนะครับเรื่องนี้อย่างที่นำเรียนไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ได้พูดถึงประเด็นนี้จากกรณีที่สื่อมวลชนนะครับคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวอยู่มีการเผยแพร่ภาพครับแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีภาพที่มีการเผยแพร่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ครับโดยมีการนำเอาอาวุธปืนนี่แหละนะครับลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาใช้นะครับเป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานด้วยทางด้านของกรมการปกครองครับเรื่องนี้ได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวนะครับโดยเน้นย้ำว่ามีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยด่วนแล้วนะครับแล้วก็มีการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนะครับให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับแนวนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ท่านมุ่งยกระดับเรื่องของมาตรการในการควบคุมนะฮะเรื่องของความอันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะต้องครอบคลุมทั้งเรื่องของกระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะฮะสิ่งผิดกฎหมายต่างๆโดยกรมการปกครองครับได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะครับให้ระงับนะฮะการจัดกิจกรรมตรงนี้แล้วก็มีการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินการของนายอำเภอหรือเจ้าหน้าที่นะครับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงาน การในครั้งนี้ด้วยแล้วก็มีการกำหนดกรอบเวลาให้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังนะฮะดำเนินการในการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันรายงานผลการตรวจสอบทั้งหมดครับให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาในการดำเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไปด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยหากพบว่ามีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายระเบียบคำสั่งของทางราชการก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และบทลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็สั่งสอบด่วนนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมที่มีการเผยแพร่ภาพอยู่ในงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับที่พื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็เป็นประเด็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับข้อความจากหลายๆท่านเลยนะครับที่ตอนนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันอยู่นะครับบอกว่าทุกๆวันเลยต้องฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใกล้ๆตัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องของบุตรหลานในการที่บางทีแล้วบุตรหลานไปโรงเรียนนะครับจากกรณีความรุนแรงแหละที่เกิดขึ้นนะครับในโรงเรียนด้วยทั้งนั้นเนี่ยก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่เรียกว่าดูแลให้กับพี่น้องประชาชนได้มีความอุ่นใจแล้วก็ได้มีความสบายใจกับกรณีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับมีคุณปรเมศด้วยทักทายมานะครับคุณโอ๊ตด้วยนะครับวันนี้หลายๆพื้นที่ครับที่ติดตามกันอยู่นะครับก็สามารถที่จะติดตามกันได้ในทุกๆข้อมูลแล้วก็ทุกๆข่าวสารนะครับมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับแน่นอนหลายคนที่ติดตามกันอยู่ขอให้คุณผู้ฟังเนี่ยเชิญชวนครับไปร่วมงานนี้กันหน่อยงานโอท็อปมหกรรมโอท็อปครับศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีคุณผู้ฟังทราบไหมว่า5วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหยอดการซื้อขายต่างๆที่เกิดขึ้นยอดขายเนี่ยกว่า367ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่12สิงหาคมเมื่อวานนี้อย่างจากที่ได้มีการโปรโมทเชิญชวนปรากฏโอ้โหยอดของเมื่อวานนี้นะเป็นวันหยุดด้วยเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับยอดพุ่งสูงปี๊ดเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ก็กวาดรายได้ไป82.7 ล้านบาทนะฮะเฉียดเฉียด100ล้านเลยทีเดียวนะฮะหย่อนๆไปสักนิดเดียวเองนะครับเรื่องนี้น่าสนใจครับเรื่องของความคืบหน้ากรณีการจัดงานมหกรรมโอท็อปศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งจัดขึ้นครับระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคม2569ณ Impact เมืองทองธานีครับโดยบอกว่าตลอด5วันแรกของการจัดงานนะฮะตั้งแต่8ถึง12สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยยอดนะครับกลมๆก็แล้วกันตัวเลขกลมๆเนี่ยกว่า367ล้านบาทเยอะมากคุณผู้ฟังเยอะมากๆและจะบอกว่าทุกร้านด้วยนะขายดิบขายดีนะครับมีโอกาสได้ไปอยู่อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาจัดรายการเนี่ยก็จะมีโอกาสได้แวะไปดูก็อยากเห็นด้วยตาตัวเองว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างนะฮะหลายๆคนบอกมาอุ๊ยงานคึกคักมากคุณบอลคนเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกร้านขายดิบขายดีจริงๆสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับสินค้าโอทงโอท็อปต่างๆนี่ต้องบอกว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆโดยรัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากนะครับโดยส่งเสริมเรื่องของผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็สร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีพื้นที่นะครับทางด้านการตลาดเพิ่มมากขึ้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นแล้วก็สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการชุมชนนะครับแล้วก็ที่สามารถจะเข้าถึงนะครับเรื่องราวของการค้าการขายว่าอย่างนั้นเลยทีเดียวโดยทั้งนี้ครับงานโอท็อปครั้งนี้ศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อไปนะครับถึงวันอาทิตย์เลย16สิงหาคมนะฮะวันนี้13พรุ่งนี้14วันศุกร์น่าจะคนเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ยาวไปเสาร์ที่15อาทิตย์ที่16วันสุดท้ายใครมีโอกาสใครมีเวลานะครับเชิญชวนเลยที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้องบอกว่าไปอุดหนุนกันนะครับภายในงานนี้ก็มีทั้งผู้ประกอบการนะครับจากโอท็อปทั่วประเทศเลยนะครับผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพนะครับแล้วก็มีงานหัตถกรรมอาหารผลิตภัณฑ์ชุมชนนะฮะแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้ได้ใช้สิทธิ์กันด้วยกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยภายในงานนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจนะครับคุณประภาสีกดติดตามแล้วขอบพระคุณมากเลยนะ ครับเดี๋ยวใครที่กลับมาช่วงหน้ามีเรื่องราวให้ติดตามกันต่อครับ
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
4: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
3: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
4: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
5: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
8: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
7: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
8: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดตุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
7: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
8: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
0: กลับมาติดตามกันครับ17:33 จับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเดินหน้านะครับในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันส่งข้อความมานะครับหลายๆพื้นที่เลยที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานรวมถึงภาคใต้ด้วยในขณะเดียวกันครับเรื่องสำคัญที่ยังคงเดินหน้าในการปราบปรามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับวันนี้นะครับ13 สิงหาคม 2569ครับณสถานีตำรวจนครบาลพับพลาชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภควันนี้ครับภารกิจของท่านร่วมแถลงข่าวนะครับในการที่ทลายนะครับเขาบอกว่าเป็นแหล่งค้าเรื่องบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านคลองถมโอ้โหเรื่องนี้เรียกว่า เป็นแหล่งสำคัญนะฮะแล้วก็มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าล่าสุดครับท่านสุภมาศก็ไปแถลงข่าวในวันนี้เลยยึดบุหรี่ไฟฟ้านะครับกว่า 20,000 ชิ้นนะครับมูลค่ากว่า8ล้านบาทนะครับจับได้กว่า2รายวันนี้ครับแน่นอนอย่างที่บอลนำเรียนคุณผู้ฟังครับณสถานีตำรวจนครบาลพระพลาชัย1เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบวันนี้ท่านร่วมแถลงข่าวผลนะฮะผลการปฏิบัติการในการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาร่วมกับพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลงพื้นที่เรื่องนี้ด้วยนะครับโดยปฏิบัติการครั้งนี้ครับอย่างที่บอกกันว่าสานต่อนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับที่ห่วงใยเรื่องสำคัญในห้วงเวลานี้นั่นก็คือการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนนะครับกำชับให้กับทุกหน่วยงานครับยกระดับการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีครับเมื่อวันที่9เมษายน2567นางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับจึงได้กำหนดให้นะฮะเรื่องการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายเชิงรุกนะครับที่สคบดำเนินการอย่างต่อเนื่องและอย่างจริงจังพร้อมสั่งการครับให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นมาเลยคุณผู้ฟังเป็นการเฉพาะเลยทำหน้าที่โดยตรงสืบสวนนะครับรวบรวมข้อมูลลงพื้นที่ในการตรวจสอบปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าครับพร้อมกับประสานการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจนนำมาสู่การปฏิบัติการครั้งใหญ่ที่มีการแถลงข่าวกันในวันนี้มาดูรายละเอียดครับในการลงพื้นที่ครั้งนี้กันหน่อยหนึ่งจากการตรวจค้นนะฮะเจ้าหน้าที่สามารถตรวจค้นเนี่ยรวมทั้งหมด5จุดแบ่งออกเป็นห้องพักนะฮะจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถมเนี่ย4จุดแล้วก็ไปที่โกดังเก็บสินค้าอีก1จุดซึ่งตรงนี้ครับเขาใช้เป็นที่พักสินค้าแล้วเขาก็ใช้เป็นจุดในการกระจายสินค้าเนี่ยไปยังหน้าร้านแล้วก็ไปขายออนไลน์ด้วยล่าสุดครับจับกุมนะฮะผู้ต้องหาได้2รายตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหัวบรรจุน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าครับรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้กว่า 20,000 ชิ้นรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังทั้งหมดก็เก็บไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีนะครับโดยผู้ฝ่าฝืนขายบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกไปมีความผิดตามคำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการเรื่องห้ามผลิตเพื่อขายห้ามขายหรือให้บริการสินค้าบรกูไฟฟ้าแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับทั้งหมดเลยท่านนายกรัฐมนตรีย้ำนะครับกับท่านสุภมาศเสมอเลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกำลังทำร้ายลูกหลานของเราก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับกับคุณผู้ฟังด้วยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายย้ำนะครับบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายในประเทศไทยห้ามขายนะครับห้ามขายเด็ดขาดวันนี้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบพิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่าเอาจริงเอาจังกับการกำจัดเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยให้หมดไปจากประเทศไทยนะครับแน่นอนต้องตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่แหล่งเก็บแหล่งกระจายช่องทางออนไลน์ใครที่ยังลักลอบขายอยู่นะครับท่านคือเป้าหมายของเราในการจัดการต้องหมดสิ้นไปจากประเทศไทยนะครับรัฐบาลจะไม่ปล่อยให้นะฮะผลประโยชน์เหล่านี้เนี่ยเรียกว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติด้วยเพราะบุหรี่ไฟฟ้าครับอย่างที่บอกนะฮะว่าทำลายสุขภาพและทำลายอนาคตของเด็กทำลายเยาวชนไทยเป้าหมายของท่านสุภมาศอิสระภักดีครับคือต้องบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปจากประเทศไทยนะครับหากพบเห็นนะฮะในเรื่องของการลักลอบการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะครับมีการโฆษณาท่านก็สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนสคบครับ1166ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th ก็ได้หรือศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบก็ได้สำนัก ักงานตำรวจแห่งชาติมีสายด่วนด้วยครับ1599นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งในภารกิจสำคัญครับที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าต้องหมดไปนะฮะอีกหนึ่งภารกิจสำคัญครับที่หลายๆคนก็ตามข่าวนี้อยู่นะครับเรื่องราวของโรงเรียนสอนว่ายน้ำเด็กคุณผู้ฟังที่เคยนำเรียนกับคุณผู้ฟังใช่ไหมมีการเบี้ยวค่าคอร์สแล้วก็อ้างเงื่อนไขโน่นนี่นั่นนะครับบอกว่าคอร์สหมดอายุบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าจะมาอ้างว่าคอร์สหมดอายุตรงนี้ไม่ใช่ข้ออ้างต้องคืนเงินผู้ปกครองมานะฮะภายใน15วันครับเรื่องนี้ท่านก็เอาจริงเอาจังนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองเนาะคุณพ่อคุณแม่นะครับเรียกว่าต้องเก็บหอมรอมริบกันแหละในการที่จะจ่ายเงินค่าคอร์สต่างๆด้วยนะครับบางทีแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหานี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลสคบท่านเปิดเผยผลการช่วยเหลือผู้ปกครองผู้บริโภคครับมีผู้ปกครองมาร้องเรียนนะบอกว่าไปซื้อคอร์สนะครับไปซื้อคอร์สเรื่องของการเรียนว่ายน้ำให้บุตรหลานนี่แหละปรากฏว่าวันดีคืนดีคุณผู้ฟังเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานบริการเนี่ยติดตัวลงนะครับเขาก็ขอเงินคืนปรากฏถูกปฏิเสธการคืนเงินทางสถานประกอบการเนี่ยอ้างว่าคอร์สเนี่ยมันหมดอายุแล้วคุณแม่นะฮะคุณแม่ก็บอกงงอ้าวแล้วไม่เห็นการแจ้งล่วงหน้าเลยเรื่องนี้ครับก็เลยมาร้องเรียนสคบท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็ต้องรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องสั่งการต่ออีกครับให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคไปติดตามข้อเท็จจริงแล้วก็ลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีล่าสุดวันมีข่าวอัปเดตกับคุณผู้ฟังนะครับได้ข้อยุติแล้วนะครับบอกภายใน1วันจากเดิมเนี่ยผู้ร้องได้รับแจ้งว่าโหต้องรอเขาบอกเขาคืนนะแต่ว่าต้องรอ60วันถึง120วันนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ครับเป็นความเดือดร้อนของผู้ปกครองนะครับเพราะว่ามีความจำเป็นนะฮะที่ต้องดูแลกันในส่วนนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังนะครับเหตุการณ์แบบนี้ครับบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นอุทาหรณ์ด้วยสำหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆคอร์สด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สเรียนพิเศษใช่ไหมคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สว่ายน้ำหรือว่าคอร์สอื่นๆนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยบอกว่าผู้ร้องเนี่ยเขาไปซื้อคอร์สเรียนว่ายน้ำให้บุตรตั้งแต่กุมภาพันธ์นะฮะต้นปีซื้อมาเนี่ย10ครั้งนะครับซื้อมา10ครั้งบอกพาลูกไปใช้บริการเพียงแค่2ครั้งต่อมาครับสถานที่ใช้บริการเนี่ยปิดตัวลงไม่มีการบอกกล่าวไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเลยนะฮะแล้วก็มีการบอกเสนอให้คุณแม่เนี่ยบอกย้ายไปเรียนที่สาขาอื่นแล้วกันคุณแม่ซึ่งสาขาที่แนะนำเนี่ยปรากฏว่าอยู่ไกลจากที่พักครอบครัวบอกไม่สะดวกในการเดินทางไปเรียนอีกที่หนึ่งก็บอกว่าขอคืนเงินก็แล้วกันในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการได้รับแจ้งว่าต้องรอ60วัน60วันก็คือ2เดือนถึง120วันคือ4เดือนโอ้โหรอนานเลยทีเดียวต่อมาครับได้รับแจ้งว่าคอร์สหมดอายุเมื่อครบเวลา6เดือนนะฮะทั้งนี้เนี่ยผู้ร้องระบุว่าวันที่ซื้อเนี่ยไม่เคยมีการแจ้งบอกเลยเงื่อนเวลาว่าอายุคอร์สเท่าไหร่นะครับผู้ร้องผู้ปกครองเนี่ยก็เลยมีการนำเรื่องนี้มารื่นร้องทุกข์ต่อสคบเมื่อวันที่10สิงหาคม2569เจ้าหน้าที่ครับสคบก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีนะฮะประสานผู้ร้องในวันเดียวกันเลยแล้วก็ลงพื้นที่เลยคุณผู้ฟังในการตรวจสอบสถานประกอบการครั้งนี้นัดเจรจากับผู้จัดการของสถานประกอบการครั้งนี้เลยนะครับจนสุดท้ายนะได้ข้อยุตินะฮะเรื่องของการคืนเงินส่วนที่ยังไม่ได้รับใช้บริการทั้งหมดก็มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้ร้องนะครับภายใน15วันจากเดิมเนี่ยสถานประกอบการบอกต้องรอ60วัน2เดือนรอถึง2เดือนยังไม่พออาจจะรอถึง120วันคือ4เดือนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหสร้างความเดือดร้อนให้กับครอบครัวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็ย้ำครับว่าคอร์สหมดอายุ ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับสถานประกอบการจะนำมาเป็นข้ออ้างตรงนี้ไม่ได้ครับเรื่องนี้เนี่ยเหมือนว่าคอร์สเรียนว่ายน้ำเป็นหนึ่งคอร์สสำหรับครอบครัวหนึ่งเนี่ยเงินที่คุณพ่อคุณแม่เขาจ่ายไปเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนว่ายน้ำให้กับบุตรหลานเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องเก็บหอมรอมริบใช่ไหมดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้ท่านบอกว่าท่านก็สั่งการทันทีครับให้สคบลงพื้นที่นะครับไม่เห็นว่าผู้บริโภคจะต้องรอนานถึง120วันเลยนะครับในเมื่อข้อเท็จจริงมันก็ชัดแล้วก็มีการเจรจากันได้นะครับดังนั้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้สคบไปติดตามเลยเรื่องของการโอนเงินคืนให้ครบถ้วนตามกำหนดนะครับแล้วก็ขยายผลต่อด้วยนะธุรกิจเรื่องของการเก็บเงินล่วงหน้าแบบลงคอร์สเรื่องของการลงคอร์สเกี่ยวกับเด็กนะครับไปขยายผลต่อคอร์สเรียนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษใครมีปัญหาเรื่องคอร์สต่างๆสถาบันออกกำลังกายด้วยนะฮะเรื่องจิมเรื่องฟิตเนสต่างๆด้วยที่เป็นการซื้อคอร์สล่วงหน้าสำหรับเด็กนะครับได้แจ้งหรือเปล่าได้แจ้งเงื่อนไขสำคัญกับผู้บริโภคทราบนะฮะก่อนที่เขาจะชำระเงินหรือเปล่าเรื่องของอายุคอร์สการใช้บริการต่างสาขาจู่ๆวันดีคืนดีครับปรากฏปิดสาขาปรากฏมีการย้ายสาขาบ้างนะครับเรื่องของการทำให้ผู้ประกอบการต่างๆหรือว่าผู้บริโภคต่างๆที่เรียกว่าต้องมีการแจ้งก่อนล่วงหน้าทั้งอายุคอร์สด้วยใช่ไหมเรื่องของเงื่อนเวลาต่างๆการใช้บริการต่างสาขานะครับเหล่านี้เนี่ยหากพบการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้สามารถแจ้งได้ถ้าเกิดว่าผู้ปกครองนะฮะหรือว่าผู้บริโภคพบเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมแจ้งสคบได้นะครับดังนั้นเนี่ยปิดท้ายกันหน่อยนึงก่อนที่คุณพ่อคุณแม่ฟังรายการอยู่ใช่ไหมครับจะซื้อคอร์สให้ลูกนะให้คอร์สไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนพิเศษสถาบันออกกำลังกายฟิตเนสจิมนะครับหรือว่าคอร์สต่างๆก็แล้วแต่นะครับผู้ปกครองต้องถามให้ชัดก่อนอันนี้ให้ไว้เป็นเรื่องของการเป็นข้อมูลที่เป็นความรู้ด้วยคอร์สเนี่ยต้องถามเลยว่ามีอายุกี่เดือนนะครับใช้ได้กี่สาขาหากสาขาปิดหรือว่าย้ายที่ทำการต้องทำอย่างไรหากบุตรหลานไปเรียนไม่ครบนะครับต้องคืนเงินอย่างไรด้วยแล้วก็ที่สำคัญต้องเก็บใบเสร็จนะครับเรื่องของสัญญาข้อความแชทเอาไว้ทุกครั้งนะครับหากถูกปฏิเสธสิทธิ์อย่าปล่อยเรื่องไว้ท่านก็สามารถแจ้งสคบได้นะครับสายด่วนสคบ1166หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าที่ www.ocpb.go.th นะครับแล้วก็ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะต้องบอกว่านี่แหละก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับที่ทางด้านของสคบก็เดินหน้าในการยกระดับดูแลพี่น้องประชาชนนะครับต้องบอกว่าทั้งบุหรี่ไฟฟ้านะครับวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ลงพื้นที่เองแถลงข่าวเองนะครับนำตำรวจไปทลายแหล่งค้าบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ย่านคลองถมด้วยตนเองนี่นะฮะต้องบอกว่าท่านทำงานแบบทุกวินาทีจริงๆนะครับผลงานของท่านเนี่ยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของเด็กเรื่องของเยาวชนท่านบอกว่าเป็นข้อสั่งการสำคัญมากๆนะครับที่เห็นกันอยู่เลยว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีการจำหน่ายกัน1ใกล้กับสถานศึกษา2ใกล้กับมหาวิทยาลัย3ใกล้กับโรงเรียนด้วยท่านบอกว่าเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการด่วนเลยครับต้องไม่ให้มีบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทำลายอนาคตของทั้งเด็กทั้งเยาวชนกำชับครับทุกหน่วยงานต้องยกระดับการดูแลนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเป็นนโยบายเชิงรุกของทางสคบสั่งการครับจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจขึ้นนะครับเพื่อสืบสวนนะครับเพื่อดูแลรวบรวมข้อมูลแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบประสานงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำมาสู่ปฏิบัติการครั้งใหญ่ในการแถลงข่าวในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นภารกิจสำคัญครับที่เชื่อว่าหลายคนเลยติดตามกันอยู่แล้วก็เป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับมาดูที่เรื่องการศึกษากันหน่อยนึงกระทรวงอวนะครับกระทรวงอวต้องบอกว่าท่านยศชนันวงสวัสดิ์ล่าสุดก็เดินหน้าครับนโยบายพลังงานแห่งอนาคตส่งปสนะครับจับมือกับ NNSA จีนยกระดับความปลอดภัยนิวเคลียร์ไทยเดินหน้าสู่ยุค MR นะครับทางด้านของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือเราคุ้นกันก็คืออว.อว.ใช่ไหมอว.เนี่ยตอนนี้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นวัตกรรมระดับประเทศปักหมุดครับประเทศไทยบนแผนที่พลังงานสะอาดโลกนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับเดินหน้านะครับนโยบายเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยนะครับได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตอย่าง SMR นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือคือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าควบคู่ครับกับการสร้างระบบกำกับดูแลความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ได้มาตรฐานสากลเหล่านี้ครับเพื่อความอุ่นใจของประชาชนด้วยขานรับการขับเคลื่อนนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนายแพทย์รุ่งเรืองกิจผาติเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติพร้อมคณะผู้บริหารครับก็ได้มีการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งนะครับเพื่อที่จะประชุมหารือแบบทวิภาคีกับรองผู้อำนวยการใหญ่และผู้อำนวยการสำนักกำกับดูแลความปลอดภัยพลังงานนิวเคลียร์ซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้ครับเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระดับโลกของจีนซึ่งต้องบอกว่าการวางรากฐานทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อ1พลังงานสะอาด Clean Energy Transition นะครับเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยีทั้งเรื่องของการพัฒนากฎหมายกฎระเบียบนะครับการออกใบอนุญาตการตรวจสอบที่เข้มงวดทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อให้ไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคพลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยนะครับเพื่อเป็นการต่อยอดนวัตกรรมขั้นสูงเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับแล้วก็ที่สำคัญเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องประชาชนด้วยการเดินหน้าเชื่อมความร่วมมือระดับสากลครั้งนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญครับของทิศทางนโยบายของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์และก็นวัตกรรมพลังงานแห่งอนาคตจะถูกนำมาใช้ในประเทศอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็มั่นคงและยั่งยืนนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อว.วางรากฐานไว้นะครับเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงจากหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ก็ติดตามนะครับแล้วก็ส่งข้อความมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหลายข้อความเลยนะครับบอกว่าติดตามกันอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับบอกว่าพี่ติมคลองเตยนะครับมาแล้วยำเย็นมีฟังอยู่แล้วก็บอกว่าฟังกันทั้งครอบครัวนะครับทานข้าวไปด้วยฟังไปด้วยนะครับมีการตรวจกระเป๋าเข้มเลยตอนนี้คุณพิสมัยบอกว่าจะเป็นบุตรหลานในโรงเรียนนะครับไม่เว้นแม้แต่เด็กผู้หญิงก็ตรวจกันเพื่อความปลอดภัยแหละของทั้งตัวน้องๆเองนักเรียนเองด้วยนะครับคุณวรรณนาอุ่นศรีคุณสุพิษเพ่งแจ่มด้วยวันนี้ส่งมานะครับโอเคก็ฟังไปด้วยทำงานไปด้วยเรียกว่าคึกคักกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูกันอีกหนึ่งเรื่องครับพี่นางส่งข้อความเข้ามาขอบคุณมากกระทรวงแรงงานครับล่าสุดผนึกกำลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็มีการพัฒนาทั้งช่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ภายใต้โครงการสำคัญ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าครับ 3,700 คนให้ได้ภายในปีนี้นะครับน่าสนใจครับเรื่องนี้ใครที่เป็นช่างไฟฟ้าน่าสนใจเลยนะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนายพลภีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านร่วมเป็นสักขีพยานครับในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะครับเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการนี้ครับ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าณสำนักงานใหญ่นะครับที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ท่านบอกว่าประเทศไทยครับกำลังมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดดังนั้นครับความต้องการช่างไฟฟ้าและก็ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีทักษะนะครับได้มาตรฐานเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่ามีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความร่วมมือครั้งนี้ครับก็จะนำเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของก รมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมาผสานความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าและก็พลังงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่ออะไรก็เพื่อพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยนะครับโดยหลักสูตรดังกล่าวครับก็จะมีทั้งการฝึกอบรมช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆนะครับคนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์เก่งๆทำงานอย่างมีระบบนะฮะแล้วก็ทำงานบนพื้นที่สูงได้นะครับจำนวน800คนเขามีการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ใน17จังหวัดแล้วก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1อีก 2,000 คนใน74จังหวัดทั้งฝึกอบรมนะฮะทั้งอบรมเรื่องมาตรฐานฝีมือแรงงานด้วยทั้งนี้ครับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะได้รับการอบรมทั้งผ่านทางออนไลน์ด้วยผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเรื่องของการรับงานท่านก็จะมีรายได้นะครับเชื่อมโยงกับความต้องการของในชุมชนต่างๆด้วยนี่คือผลงานนะครับของกระทรวงแรงงานผนึกกำลังกันกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาทั้งองความรู้ของช่างไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับซึ่งต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของตลาดมากๆเลยในปัจจุบันนะฮะกับโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าเอาไว้ครับว่า 3,700 คนต้องได้ภายในปีนี้นะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของชั่วโมงนี้นะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
9: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท. FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
10: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
12: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
12: เราต้องเริ่มยังไงอะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
13: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยโคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ18:03 น.ครับหลังจากที่ไปครบธงชาติแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีนะครับชั่วโมงนี้ใครที่กำลังติดตามกันอยู่ครับต้องบอกว่ามีหลายเรื่องราวนะครับที่เรียกว่าเป็นเรื่องที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราครับวันนี้ก็มีงานใหญ่เกิดขึ้นที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามด้วยนะครับล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์มอบประกาศนียบัตร10ชุมชนต้นแบบครับเพื่อเป็นการยกระดับผ้าไทยสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยครับโดยวันนี้ครับ13สิงหาคม2569ครับณรานทาราฮอลชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามกรุงเทพมหานครนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ท่านก็เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนะฮะเป็นประกาศเกียรติบัตรแก่10ชุมชนต้นแบบพัฒนาผ้าไทยนะครับแล้วก็เป็นพิธีปิดงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะทำงานและประชาชนครับเข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่งนะครับโดยในพิธีในการมอบประกาศเกียรติบัตรในครั้งนี้จัดขึ้นครับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจครับให้แก่ช่างทอผ้าผู้ประกอบการชุมชนนะครับที่ได้ร่วมมือกันกับนักออกแบบชั้นนำแล้วก็สไตลิสต์ชั้นนำครับรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลงานแฟชั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยมากกว่า400ชิ้นสนองพระดำริครับผ้าไทยใส่ให้สนุกในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญา านะครับโดยมี10ชุมชนต้นแบบที่ได้รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรนะครับก็เรียกว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็กล่าวชื่นชมและก็แสดงความยินดีกับ10ชุมชนนะครับในฐานะผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพ.ศ. 2566ถึง2570ประจำปี2569ภายใต้ชื่องานครับ PR Plan for All World Change We Change นะครับโลกเปลี่ยนเราปรับPR รัฐทันโลกนะครับเพื่อระดมความคิดเห็นครับจากหน่วยงานทั้งภาครัฐนะฮะในการกำหนดเรื่องการสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570รวมถึงทิศทางครับการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมโดยพิธีในวันนี้น่าสนใจครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยพิธีเปิดการประชุมครับจัดขึ้นณห้องบุษราคำบอลลูมชั้น2โรงแรมแกลนเมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมนะฮะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมด้วยนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ครับรวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กล่าวนะครับบอกว่าท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็วแล้วก็ซับซ้อนการสื่อสารภาครัฐครับจำเป็นต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุคที่ประชาชนครับต้องการความรวดเร็วนะฮะแล้วก็เข้าถึงตรวจสอบเผยแพร่ข้อมูลได้ด้วยตนเองดังนั้นครับท่านบอกว่าภารกิจสำคัญของการสื่อสารภาครัฐก็คือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารทางเดียวสู่การเปิดเวทีรับฟังนะฮะแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมทั้งในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องนี่นะฮะโปร่งใสแล้วก็เข้าใจง่ายรวมถึงการบูรณาการการทำงานครับกับหน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารภาครัฐเนี่ยมีเอกภาพแล้วก็ตอบโจทย์นะฮะความต้องการของประชาชนด้วยวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานสำคัญนะฮะของกรมประชาสัมพันธ์ผนึกกำลัง PR ภาครัฐก็มีการจัดเวิร์กช็อปเพื่อยกระดับการสื่อสารนะครับให้เข้าถึงและก็เข้าทันโลกตอบโจทย์พี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาบอกกันนะฮะต้องบอกว่าภารกิจของท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะครับในการยกระดับเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารต่างๆครับแล้วก็ทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าในการจัดเวิร์กช็อปเพื่อยกระดับการสื่อสารของภาครัฐนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนนั่นเองเอามาดูอีกหนึ่งเรื่องครับแน่นอนเดี๋ยวจะมีครม.สัญจรใช่ไหมฮะที่จังหวัดสงขลาล่าสุดครับมาติดตามความคืบหน้ากันนิดนึงครับนายสรรเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยครับบอกว่าการเตรียมประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้นะครับชาวจังหวัดสงขลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เรียกว่าตื่นเต้นตื่นตัวกันมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสสำคัญคุณผู้ฟังที่รัฐบาลเนี่ยจะลงมานะครับมองทั้งเรื่องของปัญหาในวันนี้แล้วก็กำหนดอนาคตของพื้นที่ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังนะฮะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยก็มีหลายๆปัญหาที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็จะมารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาด้วยตนเองนายสรรเพชรบุญยามณีครับท่านมองว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูอุทกภัยนะครับที่ต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนาะหลายๆคนก็บอกแล้วว่าโอ้โหหัดใหญ่เจอปัญหาเรื่องอุทกภัยมากๆเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆหน่วยงานครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานก็ล่าสุดครับมีการดำเนินการในการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายนะครับจากอุทกภัยรวม67โครงการก็ครอบคลุมนะฮะทั้งในส่วนของจังหวัดสงขลานะครับจังหวัดสตูลนะฮะจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสรวมถึงอีกหลายๆโครงการสำคัญที่จังหวัดสงขลาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1โดยขณะนี้ครับรัฐบาลคุณผู้ฟังได้อนุมัติงบกลางแล้วนะครับเมื่อ21กรกฎาคมนะฮะสำหรับสำนักงบประมาณเนี่ยก็ได้อนุมัติไปนะครับเมื่อ27กรกฎาคมดำเนินการในการโอนงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณกรมชลประทานเมื่อวันที่31กรกฎาคมเป็นที่เรียบร้อยช่วงนี้ก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการต่างๆด้วยนะครับดังนั้นครับบทเรียนที่เรียกว่าพื้นที่จังหวัดสงขลาที่หัด

0: ใหญ่เนี่ยได้รับจากปีที่ผ่านมาเรื่องของอุทกภัยใช่ไหมที่หลายๆคนบอกว่าหนักมากจริงๆคุณบอลนะฮะบทเรียนจากอุทกภัยต้องนำมาสู่การวางระบบนะฮะทำให้เมืองหาดใหญ่เนี่ยต้องมีความพร้อมแล้วก็แข็งแรงมากกว่าเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมองไปถึงเรื่องของระบบการจัดการน้ำโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมฮะการคมนาคมการพัฒนาเมืองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการค้าและก็เรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อให้หาดใหญ่ครับกลับมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่มีความพร้อมต่อไปด้วยนะครับหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ก็บอกว่านี่คืออีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่จะเกิดขึ้นนะครับเรื่องของการประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับสามารถติดตามทุกเรื่องราวที่เป็นเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นสาระนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวข้อมูลต่างๆที่พี่น้องประชาชนนะครับเดินหน้าสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและก็ความปลอดภัยกันได้นะครับอีกหนึ่งเรื่องครับครม.ยกระดับเช่นเดียวกันนะครับความปลอดภัยของข้อมูลรัฐทั้งระบบนะครับสั่ง300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนตัวนะครับรั่วไหลแน่นอนทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางนะครับเรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลจากเหตุก็คือเรื่องของบัญชีผู้ใช้งานสำหรับการยืนยันตัวตนเนี่ยมีการรั่วไหลด้วยมาตรการการยืนยันตัวตนเนี่ยหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการนะครับรูปแบบต่างๆด้วยเพื่อยกระดับมาตรการในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ภาครัฐอย่างเป็นระบบนะครับล่าสุดคณะรัฐมนตรีครับก็เห็นชอบนะครับให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเนี่ยดำเนินการตามมาตรา22วงเล็บ5แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐและก็เอกชนดำเนินการนะครับก็จะมีเรื่องสำคัญที่วางกรอบเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญคือให้หน่วยงานนะครับข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเนี่ย300กรมเปลี่ยนรหัสพาสเวิร์ดใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายเนี่ยนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลเนี่ยไปสวมรอยใช้งานได้อีกนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องสำคัญเลยคือยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยทั้งในส่วนของภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมด้วยทั้งหมดนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากกรณีที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เรื่องของข้อมูลที่บางคนบอกเป็นข้อมูลส่วนตัวและมีเหตุรั่วไหลต่างๆด้วยนะครับทางด้านของภาครัฐก็ได้มีการยกระดับเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่จับประเด็นเป็นข่าวครับ
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
3: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
2: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
3: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
2: ไม่เสพ
3: ไม่ขาย
2: ไม่ทำลายอนาคตบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
6: จับประเด็น VIP
0: กลับมาครับ18:18 ที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับแน่นอนครับประเด็นสำคัญในวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆที่หลายๆท่านหลายๆคนติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของการคุ้มครองการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการต่างๆด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการกวาดล้างปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายทั่วประเทศครับที่เกิดขึ้นนะฮะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ต้องบอกว่าจากกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันสักนิดนึงครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีการตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นกฎหมายเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนนะครับต้องบอกว่าบางคนว่ามีความจำเป็นไหมคุณบอลที่จะต้องมีเอาไว้เพื่อป้องกันตนเองจากกรณีที่เกิดความไม่ปลอดภัยต่างๆด้วยนะครับวันนี้ต้องบอกว่ามาคุยเรื่องนี้กันสักนิดนึงครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชครับอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความท่านอยู่ในสายแล้วนะครับจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันสวัสดีครับอาจารย์ครับ
7: สวัสดีครับคุณบอลครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมวีรศักดิ์ครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยมาก
0: ใช่
7: มีเหตุการณ์สำคัญกันเยอะเลย
0: ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับกฎหมายใกล้ๆตัวเราจำเป็นครับต้องบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้พื้นฐานวันนี้จะคุยเรื่องกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนนะครับเกี่ยวกับการครอบครองอาวุธปืนด้วยดังนั้นครับอยากให้อาจารย์เล่าภาพรวมกว้างๆก่อนเรื่องราวของการที่เราจะต้องมีอาวุธปืนภาพรวมก่อนบางคนบอกว่าเอ๊ะมันมีความจำเป็นแค่ไหนในส่วนนี้ก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
7: ต้องอย่าลืมนะครับว่าอาวุธปืนนั่นเนี่ยมันเป็นอาวุธโดยสภาพนะครับแล้วก็มันอยู่ในคำนิยามของประมวลกฎหมายอาญาที่ให้คำนิยามคำว่าอาวุธหมายถึงอะไรนะก็คำนิยามตามบทหมายอาญาก็คืออาวุธหมายถึงอาวุธโดยสภาพหรือสิ่งที่เจตนาประสงค์ใช้ทำร้ายร่างกายให้ได้รับอันตรายสาหัสครับก็ถือว่าเป็นอาวุธด้วยทีนี้อาวุธโดยสภาพนั่นเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คืออาวุธปืนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายประเทศไทยเรานะครับเรามีพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิงมีใช้ครั้งแรกในปีพ.ศ. 2477นะครับนี่คือกฎหมายฉบับแรกเลยนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมาเรื่อยนะครับตั้งแต่พ.ศ. 2477นะฮะก็มีการปรับปรุงแก้ไข 2479 2484นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้ไฟและสิ่งเทียมอาวุธปืนเราก็มีการออกมาใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ
0: ครับ
7: เราใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2490นะครับกฎหมายเนี่ย
0: 2490ครับ
7: 2490นะครับ
0: ครับ
7: ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่ใช้ในปัจจุบันนะครับชื่อเต็มๆก็คือพรบอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490
0: ครับ
7: แต่ก็มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเรื่อยมานะครับจนล่าสุดเท่าที่ผมตรวจค้นได้เนี่ยก็คือน่าจะเป็นในปี2522เป็นฉบับที่7
0: ครับ
7: นะครับแล้วก็ตามกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยนะครับให้คำนิยามของคำว่าอาวุธปืนนะฮะหมายความว่าอย่างไรนะครับซึ่งมีความสำคัญมากนะครับในท่านฉบับนี้ให้คำนิยามว่าอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงนะครับแล้วก็ยังมีคำนิยามเกี่ยวกับเรื่องกระสุนปืนดอกไม้เพลิงสิ่งเทียมอาวุธปืนนะครับซึ่งอยากจะให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งเทียมอาวุธปืนหมายความว่า
0: คืออะไรครับ
7: สิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนะครับซึ่งจากคำนิยามของกฎหมายเรื่องสิ่งเทียมอาวุธปืนเนี่ยครับเป็นที่มาของบีบีกันนะคร
0: ับ
7: บีบีกันเนี่ยครับซึ่ง
0: สิ่งเทียมอาวุธปืน
7: เราเองนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญของบีบีกันนะครับว่ามันจะอยู่ในตัวคำว่าสิ่งเทียมอาวุธปืนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่หลังจากที่มันมีการเอาบีบีกันเนี่ยมาดัดแปลงนะครับเพราะอย่าลืมนะครับบีบีกันเนี่ยมันเป็นอาวุธมันเป็นปืนนะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายกับปืนจริง
0: ๆครับ
7: แต่มันจะไม่มีแรงส่งระเบิดอะไรต่างๆนะฮะเป็นการใช้ในเรื่องของเกมกีฬาอะไรต่างๆความบันเทิงนะ
0: ครับ
7: แต่เนื่องจากว่าต่อมาบีบีกันเนี่ยนะฮะมันมีการพัฒนาความคงทนแข็งแรงแล้วประกอบกับคนไทยเนี่ยเก่งในเรื่องของการดัดแปลงนะก็เอาบีบีกันเนี่ย
0: มาดัดแปลง
7: นะครับสามารถใช้กับกระสุนจริงได้แล้วก็มีที่จุดชนวนเนี่ยจากกระสุนจริงเนี่ยทำให้บีบีกันนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงทนทานที่สามารถใช้กับกระสุนปืนจริงที่มันมีไอ้กระสุนที่มันมีดินดำอะไรต่างๆนะครับมันสามารถเอามาใช้ได้ก็เลยต่อมาก็เลยให้ความสำคัญของบีบีกันว่าเป็นถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน
0: ครับ
7: ทีนี้ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับมันมีสาระสำคัญก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยให้เป็นผู้รักษาการนะฮะตามท่านอย่างนี้และให้มีอำนาจแต่งตั้งนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่อื่นและออกกฎกระทรวงนะครับทีนี้นอกจากรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการรักษาการแล้วเนี่ยครับก็จะมีถ้ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับทางด้านทหารต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยรักษาการร่วมด้วยนะครับในการออกประกาศอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีในเรื่องเกี่ยวกับทางศุลกากรนะฮะเพราะมันมีการนำเข้าอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงการคลังแต่โดยหลักแล้วเนี่ยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้รักษาการหลักของกฎหมายฉบับนี้ซึ่งในกฎหมายฉบับนี้นั้นเนี่ยนะครับมันมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย เป็น10มาตราเลยนะครับอันนี้นะครับซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้ร่วมอยู่เนี่ยประมาณ88มาตรา88มาตราแต่ก็จะมีมาตราที่สำคัญอยู่นะครับที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยไม่กี่มาตราอันนี้นะครับก็อย่างเช่นกรณีว่าการที่จะครอบครองอาวุธปืนโดยชอบตามกฎหมายนั้นเนี่ยมีขั้นตอนอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็มีการห้ามพกพาไปในที่สาธารณะอันนี้นะครับ อันนี้เราละเอียดแล้วก็จะลงลึกลงไป
0: ครับอันนี้ก็จะให้เห็นภาพกว้างๆก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีเขาไทม์ไลน์เป็นมาอย่างไรในเรื่องของกฎหมายอาวุธปืนนะครับอีกประเด็นนึงครับหลายๆคนที่ถามมากรณีแรกก่อนเลยเราจะมาคุยรายละเอียดเรื่องซื้ออาวุธปืนใหม่ก่อนเรื่องนี้ถ้ามีความจำเป็นเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรครับอาจารย์ซื้อใหม
7: ่คือถ้าจะซื้ออาวุธปืนใหม่เลยนั่นเนี่ยนะครับเท่าที่เวลาจำกัดนะครับผมก็อยากจะขอนำเสนออย่างนี้ครับว่าในเรื่องของอาวุธปืนนั้นเนี่ยนะครับถ้าต้องการมีและใช้อาวุธปืนนั้นเนี่ยก็มีอยู่5ขั้นตอน
0: ครับ
7: นะฮะก็คือขั้นตอนแรกต้องยื่นคำร้องข
0: อ
7: นะฮะเป็นการยื่นคำร้องขอก็คือเป็นแบบพิมพ์หรือแบบฟอร์มของราชการนะฮะซึ่งเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยเขาก็จะเรียกเป็นป.ป.1 ป.2
0: ป.3
7: ป.4 นะจนกระทั่งถึงป.14 นะฮะทีนี้ในขั้นตอนที่ประชาชนควรจะรู้เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่กี่ป.ก็คือป.1 นะฮะป.3 ป.4 แล้วก็ป.12
0: ครับ
7: นะทีนี้ขั้นตอนแรกก็คือยื่นคำร้องขออันนี้ก็เรียกว่าใบป.1
0: ป.1 ยื่นคำร้องข
7: อคนที่ต้องการจะมี
0: อาวุธปืน
7: อาวุธปืนไว้ในครอบครองหรือไปซื้ออาวุธปืนนะฮะก็ต้องไปกรอกใบคำขอนี้นะครับถามว่าแล้วเวลายื่นเวลาออกใบอนุญาตนะฮะมันก็แบ่งออกเป็น2ส่วนถ้าเป็นภูมิภาคหรือต่างจังหวัดอันนี้ก็อยู่ในความดูแลของที่ว่าการอำเภอนะฮะก็คือนายอำเภอนะเป็นผู้ควบคุมนะฮะแต่ถ้าเป็นในส่วนกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นการยื่นต่อกรมการปกครองนะครับอันนี้ป.1 ถึงป.4 นะแต่ถ้าเป็นเรื่องของใบอนุญาตพกพาในกรุงเทพเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปยื่นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยตั้งแต่ยื่นขอจนกระทั่งพกพาอะไรต่างๆอันนี้อยู่ในอำนาจของนายอำเภอนะครับทีนี้ขั้นตอนแรกยื่นคำขอก่อน
0: ครับ
7: เมื่อยื่นคำขอแล้วเนี่ยนายทะเบียนเนี่ยพิจารณาแล้วเนี่ยก็จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนนะหรือเรียกว่าป.3
0: ครับ
7: ส่วนป.2นั้นเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางร้านค้าในการสั่งซื้ออาวุธเข้ามาจำหน่ายอันนั้นจะไม่เกี่ยวกับประชาชนนะครับเพราะงั้นที่เกี่ยวกับประชาชนก็คือป.1ยื่นคำขอเมื่อนายทะเบียนพิจารณาคำขอแล้วนะฮะก็จะออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนเรียกว่าป.3ซึ่งใบอนุญาตนี้จะใช้ได้ภายใน6เดือนนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
0: ครับ
7: พอประชาชนได้ใบป.3จากนายทะเบียนมาแล้วเนี่ยนะครับคุณก็ต้องไปหาซื้ออาวุธปืนจากร้านค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายก็คือเป็นร้านค้าที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอาวุธปืนนะครับเพราะว่าถ้าเดินเข้าไปเฉยๆโดยไม่มีใบป.3ไป
0: ไม่ได
7: ้ก็ไม่ขายให้
0: ไม่ขายให้
7: ใช่ครับทีนี้พอร้านเขาเห็นใบป.3แล้วแล้วคุณต้องการอาวุธปืนอะไรต่างๆนะตรงกับใบป.3แล้วเนี่ยนะเขาก็จะขายให้นะเมื่อขายให้เนี่ยผู้ขออนุญาตให้จัดซื้ออาวุธปืนเครื่องกระสุนแล้วเนี่ยก็ต้องนำอาวุธปืนนั้นเนี่ยไปให้นายทะเบียนตรวจสอบ
0: ครับ
7: นะให้นายทะเบียนตรวจสอบว่าคุณขอไว้นายทะเบียนออกใบป.3คุณไปซื้อมาแล้วนะภายในกำหนด6เดือนต่างนายทะเบียนพิจารณาแล้วเห็นควรออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนายทะเบียนก็จะออกใบป
0: .4
7: นะลำพังแค่มีใบป.4นั้นเนี่ยนะคุณน่ะสามารถจะครอบครองอาวุธปืนที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีเลขทะเบียนให้นะฮะซึ่งเลขทะเบียนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเลขทะเบียนเฉพาะปืนกระบอกนั้นๆที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ครอบครองก็จะเป็นการเฉพาะตัวนะครับไม่ใช่ว่านายกไปได้ใบป.4มาแต่นายกกลับไปให้นายเอครอบครองปืนแทนอันนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายนะฮะทีนี้ใบป.4เนี่ยครอบครองเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านนะพกพาไม่ได้นะถ้าจะให้พกพาได้เนี่ยก็ต้องไปยื่นขอใบป.12นะก็เรียกว่าใบอนุญาตพกอาวุธปืนให้ติดตัวนะฮะโดยใบป.12เนี่ยนะครับที่มันมีความสำคัญนะซึ่งทางราชการเองทางบ้านเมืองเองเนี่ยพิจารณาเข้มงวดในการออกใบป.12นะครับไม่ใช่ว่าใครมี อาวุธปืนในครอบครองตามป.4แล้วทุกคนจะมีสิทธิ์ได้ป.12 ไม่ใช
0: ่
7: ก็ต้องพิจารณาอีกว่าใบป.12นั้นมีความจำเป็นแค่ไหนในการพกต่างๆนะฮะเพราะถ้ามีใบป.12เนี่ยก็สามารถที่จะนำอาวุธปืนนั้นออกจากบ้านพกติดตัวไปได้แต่ก็มีเงื่อนไขอีกนะครับว่าจะพกได้แค่ไหนอย่างไรนะครับทีนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการอนุญาตให้มีหรือใช้อาวุธปืนนั้นเนี่ยนะครับทางราชการเองหรือนายทะเบียนเองนั้นเนี่ยก็จะมีข้อพิจารณานะครับว่าสามารถออกให้มีหรือใช้อาวุธปืนได้ในกรณีใดบ้างนะครับก็คือประการที่1ใช้ป้องกันตัวเองหรือทรัพย์สินประการที่2เพื่อการกีฬาประการที่3เพื่อการล่าสัตว
0: ์
7: ประการที่4เก็บเป็นที่ระลึกแล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้พกชั่วคราวก็เช่นนักการทูตหรือผู้ติดตาม
0: ครับ
7: ทีนี้ว่ากฎหมายเนี่ยให้ความสำคัญนะครับว่าไม่ใช่บุคคลทุกคนนะครับที่จะไปขอใบอนุญาตนะฮะใบอนุญาตป.1ก็ดีป.3ก็ดีป.4ก็ดีนะฮะได้นะครับกฎหมายก็มีการกำหนดไว้ด้วยนะครับว่าห้ามออกใบอนุญาตให้บุคคลต่อไปนี้ก็คือ1ต้องโทษจำคุกตามมาตรา13ของพรบอาวุธปืนนะแล้วก็2ไม่บรรลุนิติภาวะ3พิการหรือทุพพลภาพ4วิกลจริตนะหรือจิตฟั่นเฟือนแล้วก็4ก็คือไม่มีอาชีพรายได้แน่นอนบุคคลล่อนเล่นะครับแล้วก็ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งแล้วก็มีความประพฤติผิดร้ายแรงนะครับอันนี้ก็เป็นบุคคลต้องห้ามที่ไม่ให้ออกใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนนะครับซึ่งพอไม่มีใบอนุญาตให้ครอบครองอาวุธปืนคุณก็ไม่สามารถที่จะมีอาวุธปืนในครอบครองมันก็ส่งผลที่ไม่สามารถขอใบป.12ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่มีใบอนุญาตครอบครองแล้วนะครับการที่จะพกพาอาวุธปืนไปนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีข้อจำกัดเหมือนกัน
0: ครับข้อจำกัดยังไงบ้างครับ
7: ห้ามพกอาวุธปืนนะครับไปติดตัวในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
0: แหล่งชุมชน
7: ครับอันนี้ถ้าฝ่าฝืนก็จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ห้ามพกพาอาวุธไปโดยเปิดเผยในที่ชุมชน
0: ครับ
7: หรือที่สถานรื่นเริงอันนี้ก็มีโทษนะฮะซึ่งก็เป็นไปตามมาตรา8นะครับของพรบ.อาวุธปืนนะฮะซึ่งอันเนี้ยอยากจะให้ประชาชนทำความเข้าใจในมาตรา8นะครับเพราะในมาตรา8ของพรบ.อาวุธปืนนั้นเนี่ยกำหนดไว้อย่างนี้ครับว่าห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืนซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้วรรค2ก็คือมาตรา8ทวินะครับมาตรา8ทวิเนี่ยก็จะมีวรรค1กับวรรค2มาตรา8ทวิวรรค1เขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเพื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรกับพฤติการแล้วก็วรรค2ของมาตรา8ทวิเนี่ยก็บอกว่าไม่ว่ากรณีใดห้ามมิให้พกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมชนที่จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการหมอศพหรือการอื่นใดนะอยากจะขอทำความเข้าใจก็คือมาตรา8ทวิเนี่ยวรรคแรกเนี่ยกฎหมายห้ามมิให้ผู้ใดเนี่ยพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวก็คือพูดง่ายๆว่าคุณมีใบป.3นะป.4นะแต่คุณไม่มีใบป.12นะก็คืออนุญาตให้พกพาแต่คุณเนี่ยพกอาวุธปืนไปอันนี้ก็จะเข้ามาตรา8ทวิวรรค1แต่มาตรา8ทวิวรรค2เนี่ยไม่ว่าคุณจะมีใบป.12หรือไม่เนี่ยห้ามมิให้พกอาวุธไปโดยเปิดเผยหรือพาในชุมชนโดยจัดให้มีก็คือต้องพกโดยการต้องปิดบังอำพรางครับไม่ใช่ว่าพกหลาเหมือนกับหนังคาร์บอย
0: นะไม่ได้
7: อ
0: ัน
7: นี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ครับ
7: แล้วก็ความในมาตรานี้ไม่ให้ใช้บังคับ แก่ใครบ้างนะฮะก็คือ1เจ้าหน้าเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทหารและตำรวจซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็2ข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามมาตรา5วรรค1วงเล็บ1วงเล็บขอหรือวงเล็บคอซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศหรือรักษาความเรียบร้อยของประชาชนหรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐแล้วก็3ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตามมาตรา5วรรค1วงเล็บ1วงเล็บงอซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นและใช้อาวุธในการนั้นนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะตีความผิดกฎหมายหมดก็ต้องยกเว้นนะฮะให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็อยากจะขอฝากย้ำเอาไว้นะครับมาตรา8ทวีเนี่ยนะครับก็อย่างที่มันเคยเป็นข่าวเมื่อประมาณสัก2เดือนที่ผ่านมานะฮะที่ตำรวจทางหลวงจับทหารพรานนะครับแล้วก็ตรวจค้นปรากฏว่าไม่มีใบป.12นะฮะอันนี้นะซึ่งก็เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีการทำความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของกฎระเบียบต่าง
0: ครับ
7: อันนี้
0: อาจารย์อีกเรื่องนึงมรดกเรื่องของอาวุธปืนสักนิดนึงครับอาจารย์ที่ได้รับมรดกมาตัวนี้ต้องเป็นยังไงบ้างครับ
7: ครับคือเรื่องของมรดกนั้นเนี่ยครับต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าอาวุธปืนเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันหนึ่งนะครับซึ่งสามารถตกทอดกับทายาทได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้ต้องมีความจำเป็นสำคัญต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับถ้าเจ้ามรดกนั้นเนี่ยมีอาวุธปืนที่ไม่ได้มีทะเบียนก็คือพูดง่ายๆว่าปืนเถื่อน
0: อ
7: ันนี้ต้องระวังนะครับถ้าเจ้ามรดกมีปืนเถื่อนเนี่ยอย่าไปขอโอนขอตั้งเพื่อเจ้ามรดกเพื่อไปจัดการปืนกระบอกนี้นะครับเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนนะฮะเพราะเป็นปืนผิดกฎหมาย
0: ครับ
7: เวลาจะไปขอโอนขออะไรต่างๆเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยในวันนี้ก็อยากจะทำความเข้าใจว่าปืนที่จะรับโอนทางมรดกได้นั้นในเบื้องต้นเจ้ามรดกเนี่ยจะต้องครอบครองปืนนี้โดยชอบด้วยกฎหมายซะก่อนก็คือเจ้ามรดกเนี่ยมีการไปขอป.1ได้ป.3มาไปซื้อแล้วมาได้ป.4อันเนี้ยนะครับส่วนเจ้ามรดกจะได้ป.12หรือไม่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะครับขอให้เจ้ามรดกมีใบป.4ก็คือครอบครองปืนกระบอกนั้นแล้วก็ตรงกันนะครับก็ในเบื้องต้นก็ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกต
0: ั
7: ้งผู้จัดการมรดกแล้วเนี่ยก็ต้องไปยื่นขอต่อนายทะเบียนนะครับยื่นขอต่อนายทะเบียนทีนี้ปัญหาว่าคนที่จะรับโอนนะคนที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้นะครับจะเป็นทายาทก็ได้นะหรือผู้จัดการมรดกจะขายปืนกระบอกนี้ให้บุคคลอื่นที่ไม่เป็นทายาทก็ได้นะเป็นการจำหน่ายทรัพย์มรดกแต่บุคคลที่จะรับโอนปืนกระบอกนี้นะครับก็จะต้องเป็นบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตให้ครอบครองให้ครอบครองปืนเพราะว่ามันถ้าเกิดต้องเปลี่ยนมือครับ
0: ครับ
7: เพราะเดิมเนี่ยใบป.3เนี่ยนะใบป.3ไปซื้อมาแล้วเนี่ยพอมาออกใบป.4เนี่ยอย่างที่ผมย้ำแต่ต้นนะครับใบป.4นั้นเนี่ยมันเป็นใบอนุญาตเฉพาะตัวของปืนกระบอกนั้นแล้วก็เฉพาะลายของบุคคลผู้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือก็ต้องมีหลักเกณฑ์ว่าผู้ที่จะรับโอนนั้นเนี่ยก็จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้วก็ได้รับอนุญาตนะครับให้สามารถครอบครองได้นะฮะส่วนได้รับมาแล้วนะจะได้ป.12หรือไม่อันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะซ
0: ึ่
7: งในปัจจุบันเนี้ยหลังจากเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นมานะครับเป็นข่าวใหญ่โตนั้นเนี่ยการออกป.12ในระหว่างนี้นะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยคือท่านนายกแล้วก็ควบตำแหน่งที่ได้ออกคำสั่งนะครับให้ชะลอนะห้ามมิให้การออกใบป.12เนี่ยนะเป็นการชั่วคราวไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่นะ
0: ครับ
7: เนี่ยก็คือปัจจุบันเนี้ยถ้าจะไปขอใบป.12เนี่ยโอกาสไม่มีแน่นะครับ
0: ในห่วงเวลานี
7: ้ใช่ครับ
0: ครับอาจารย์ครับเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงแตะมาถึงกรณีความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับกรณีผู้ก่อเหตุเนี่ยนำปืนของคุณปู่มาตามข่าวนะฮะอย่างนี้เนี่ยเจ้าของปืนมีความผิดไหมครับหรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นความรู้สักนิดนึงครับ
7: คือจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าของปืนนั้นเนี่ยก็ต้องมีความผิดนะฮะในเรื่องนี้ด้วยนะครับเจ้าของปืนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับเพราะว่าปืนเนี่ย เป็นอาวุธนะครับแล้วก็เป็นอาวุธที่ร้ายแรงด้วยนะ
0: ครับ
7: เพราะมันสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับอันตรายจากปืนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของผู้ใช้ปืนเองหรือว่าเป็นบุคคลที่ผู้ใช้ปืนมีความประสงค์เนี่ยมันสามารถทำให้ถึงแก่ชีวิตได้นะ
0: ครับ
7: เราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอๆนะครับว่าคนที่เล่นปืนนั้นเนี่ยพลาดนะครับ
0: แล้
7: วก
0: ็
7: ถ
0: ู
7: กว่าปืนนั้นลั่นนะครับทำให้ตัวเองเสียชีวิตหร
0: ือ
7: ลั่นไปถูกบุคคลรอบข้างโดยตัวเองไม่ได้มีเจตนาหรือแม้แต่กรณีการยิงปืนขึ้นบนฟ้านะครับมันก็ทำให้ลูกกระสุนที่ตกลงมานั้นเนี่ยนะฮะตกถ้าถูกกับบุคคลเนี่ยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะฮะเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเก็บด้วยความระมัดระวังนะต้องให้อยู่ในที่ปลอดภัย
0: ครับ
7: แล้วตัวเองนั้นเนี่ยเข้าถึงแต่ว่าถ้าเป็นผู้เยาว์อะไรต่างเนี่ยต้องเข้าไม่ถึงกับการหยิบฉวยอาวุธนั้นขึ้นมาใช้นะครับเพราะในเรื่องของทางคดีอาญานะเจ้าของปืนเนี่ยอาจจะเพราะกฎหมายเนี่ยไม่ได้เขียนเอาไว้ชัดเจนนะครับในเรื่องที่จะต้องไปร่วมรับผิดกับผู้ที่เอาอาวุธปืนนั้นไปใช้นะเว้นแต่ว่าเจ้าของปืนนั้นเนี่ยรู้เห็นเป็นใจและสนับสนุนนะแต่ถ้าไม่ได้รู้เห็นเป็นใจเนี่ยเป็นการปล่อยปละละเลยเนี่ยในทางอาญาเนี่ยอาจจะไม่ต้องรับผิดแต่ในทางแพ่งเนี่ยต้องรับผิดอย่างแน่นอนนะครับแล้วโดยเฉพาะถ้าผู้ไปใช้ปืนนั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้เยาว
0: ์
7: อะไรต่างด้วยนะครับเจ้าของปืนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่นะคร
0: ับ
7: อันนี้แต่ถ้าเป็นผู้ที่ดูแลและถือว่าผู้ก่อเหตุนั้นอยู่ในความปกครองดูแลหนีความรับผิดไม่ได้ครับในทางแพ่งนะต้องร่วมรับผิดด้วย
0: ครับ
7: นะครับซึ่งกรณีเนี้ยมันมีการอธิบายความไปถึงขนาดว่าแล้วโรงเรียนนะฮะโรงเรียนเนี่ยเพราะผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนอยู่ในโรงเรียนที่เกิดเหตุนะโรงเรียนเนี่ยจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่
0: ไม่ตรวจสอบให้ดีทำไมให้ปืนไปในโรงเรียนอย่างเงี้ยอาจารย
7: ์นะอันเนี้ยนะครับก็มีการอธิบายกับกูรูหลายท่านนะครับว่าโรงเรียนจะต้องร่วมรับผิดในความเสียหายนี้ด้วยเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าผู้ก่อเหตุก็ถึงแก่ความตายใช่ไหมฮะแล้วปู่ย่านะที่ดูแลก็ถึงแก่ความตายก็จะเหลือแต่พ่อของเด็กนะพ่อของเด็กซึ่งเป็นบุตรนะเป็นบุตรของปู่กับย่าเด็ก
0: ครับ
7: ตอนนี้ก็อาจจะต้องเป็นทายาทนะฮะซึ่งอาจจะต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะแต่ก็ร่วมรับผิดในขนาดไหนยังไงก็ต้องดูที่ว่าเขาได้รับมรดกจากปู่ย่ามาแค่ไหนยังไงนะครับในเรื่องนี
0: ้ก็
7: ถือว่าเป็นทายาทที่ต้องมาร่วมรับผิดนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญมากก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะได้รับผลกระทบในฐานะใดก็ตามอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี้นะครับไม่ใช่เพิ่งจะเกิดนะถ้าเราย้อนกลับไปนะในปีถ้าผมจำไม่ผิดประมาณปี65ปี65ก็เกิดกับเด็กอนุบาลหนองบัวลำพู
0: ครับ
7: นะก็ผู้ก่อเหตุก็เป็นเจ้าหน้าที่นะฮะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็เอาอาวุธสงครามอะไรเข้าไปในโรงเรียนนะครับมีการโกรธเคืองอะไรต่างๆทำให้เด็กอนุบาลเนี่ยเสียชีวิตจำนวนมาก
0: ก็เป็นความเศร้าใจครับ
7: ใช่ครับอันนั้นก็เป็นการใช้อาวุธปืนนะครับแล้วก็เกิดเหตุในโรงเรียนแล้วปีนี้69ต้นปีถ้าจะจำเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนพระตรงหัดใหญ
0: ่ครับ
7: นะก็มีคนร้ายเข้าไปแล้วก็เอาเด็กเป็นตัวประกันผู้ปกครองก็มีความกังวลแต่ท่านผอ.โรงเรียนพระตรงเนี่ยนะท่านมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินนี่ก็เหมือนกันนะท่านผอ.ท่านก็ยอมเอาตัวเข้าไปแลกนะเพื่อให้ชีวิตของเด็กนักเรียนนะปลอดภัยนะฮะแต่สุดท้ายท่านก็ต้องเอาตัวและเอาชีวิตเข้าไปแลกนะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นในโรงเรียนเช่นกัน
0: ครับ อย่างนี้ถ้าเกิดอาจารย์มองแล้วเนี่ยมาตรการของโรงเรียนในมุมมองของอาจารย์เนี่ยควรจะมีการใช้เครื่องในการตรวจจับอาวุธปืนหรือไม่หรือถ้าเกิดว่าจะข้อเสนอแนะแนะนำอย่างไรเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในโรงเรียนให้กับนักเรียนครับอาจารย์
7: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษานะครับมันควรที่จะมีการดำเนินการนะฮะก่อนหน้านี้ตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในปี65นะฮะที่หนองบัวลำพู
0: ครับ
7: แล้วก็ปี69ต้นปีที่หาดใหญ่ทัดตรงต่างๆนะฮะแต่ก็มันเหมือนกับไฟไม่ฟางนะครับมีการพูดคุยกันแล้วก็เงียบไปนะปัจจุบันเนี้ยได้ข่าวว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็จะหยิบยกเรื่องนี้มาตั้งเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะศึกษาถอดบทเรียนวางมาตรการซักซ้อมแต่การที่จะติดตั้งเครื่องนะฮะเครื่องตรวจจับปัญหาว่าเราจะสามารถทำได้และมีความเหมาะสมที่จะทำไหมนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าเครื่องตรวจจับอาวุธปืนเนี่ยที่มีการพูดกันเนี่ยมันก็มี2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือเครื่องที่เหมือนกับประตูแล้วเวลาเดินเข้าเดินออกเนี่ยมันก็จะมีเสียงในการตรวจ
0: ร้อง
7: ซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยมันมีความพร้อมแค่ไหนที่จะติดตั้งเพราะเครื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในที่ร่มในอาคารมันไม่ได้อยู่ตรงกลางแจ้งนะฮะแล้วโรงเรียนเนี่ยคุณจะเอาจุดไหนในการตรวจคัดกรองใช่ไหมฮะถ้าตรวจตั้งแต่หน้าประตูโรงเรียนเนี่ยมันก็จะสะดวกหรือเปล่ามันติดตั้งได้ไหมกับอีกเครื่องนึงก็เหมือนกับเครื่องที่ตรวจเป็นมือถือแล้วก็ตรวจซึ่งตรงนี้ผมเองเนี่ยผมในความเห็นส่วนตัวนะผมเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าเราออกเป็นมาตรการออกไปเนี่ยโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องปฏิบัติ
0: ครับ
7: แล้วทั่วประเทศเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรืออะไรต่างมันเกิดได้เสมอครับถ้ามันจะเกิดเหตุแล้วถ้างบประมาณในการจัดแล้วมันไม่มีความพร้อมโรงเรียนบางโรงเรียนทำในเมืองทำบางโรงเรียนไม่ทำแล้วมันเกิดขึ้นมามันก็จะเป็นความบกพร่องของผู้อำนวยการโรงเรียนอีกว่าทำไมไม่จัดหาเพราะเป็นระเบียบแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่ามาตรการที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่ต้องคอยเอาใจใส
0: ่
7: นะครับคอยระแวดระวังนะครับโรงเรียนนั้นเนี่ยมันมีเวลาในการปิดเปิดนะฮะแล้วก็ต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนและ
0: คร
7: ู
0: ครับ
7: นะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับที่จะต้องคอยดูแลนะซึ่งกันและกันนะครับอันนี
0: ้ครับก็วันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับด้วยเวลาที่วันนี้ก็ให้อาจารย์ได้เล่าทั้งหมดให้กับคุณผู้ฟังฟังเกี่ยวกับกฎหมายการครอบครองอาวุธปืนนะครับต้องบอกว่าได้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองวันนี้ก็สื่อมวลชนให้ความสนใจกับประเด็นนี้อยู่เลยก็มีเรื่องของนโยบายต่างๆที่ออกมาด้วยวันนี้กราบขอบพระคุณครับอาจารย์วีรศักดิ์โชติวานิชอดีตรองเลขาธิการสภาทนายความครับอาจารย์ครับ
7: ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีทุกท่านครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังที่ด้วยเรื่องของความสำคัญนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าสร้างความสะเทือนใจนะครับให้กับหลายๆครอบครัวที่เกิดขึ้นด้วยความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของอาวุธปืนแล้วก็มีข้อกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการครอบครองโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยทั้งในโรงเรียนเองแล้วก็ตามพื้นที่ชุมชนต่างๆด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ก็มีข้อความส่งมาจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณสุภาพนะฮะวันนี้ส่งเข้ามานะครับวันนี้สุภาพจันกระแจวันนี้เป็นสมาชิกใหม่ของเรานะฮะข้อความจากคุณพระรุ่งนี่โอ้โหวันนี้มาเป็นแบบเยอะมากเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากแล้วก็ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับปิดท้ายกันสักนิดนึงนะฮะหนึ่งข่าวที่ทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเรื่องของการ ร่งป้องกันเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งภาคกลางนะครับทางด้านของนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับท่านก็เน้นย้ำเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุการเผชิญเหตุอย่างมีประสิทธิภาพฟื้นฟูอย่างรวดเร็วแล้วก็มุ่งปกป้องชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องมาตรการสำคัญเนี่ยแบ่งออกเป็น5ด้านด้วยกันนะฮะเร่งป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งภาคกลางมาตรการแรกเลยครับเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมนี่สำคัญนะครับประเมินจุดเสี่ยงแบบเรียลไทม์นะฮะทั้งเรื่องของการป้องกันอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งตรวจสอบประตูระบายน้ำนี่นะฮะบริหารจัดการน้ำเค็มลุกล้ำจัดทำแผนเผชิญเหตุนะครับแล้วก็จัดทำเรื่องของเช็คลิสต์ให้กับแต่ละจังหวัดด้วยนะครับว่าจุดนี้เป็นอย่างไรในเรื่องของการตั้งแผนเผชิญเหตุเรื่องของแผนเผชิญเหตุแล้วก็การช่วยเหลือจัดตั้งนะครับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกนะครับจะทราบว่ากลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับเรื่องของการดูแลการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวการเตรียมยาเวชภัณฑ์แล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนแบบตลอด24ชั่วโมงในห่วงเวลาของการเกิดภัยพิบัติต่างๆรวมถึงภัยแล้งด้วยนะครับปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่การท่องเที่ยวมาตรการที่3ครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือการฟื้นฟูเยียวยาสำรวจครับความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องจ่ายเงินเยียวยาให้ทั่วถึงการใช้เทคโนโลยีในการลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนการบริหารจัดการด้วยแบ่งพื้นที่การบริหารจัดการภาคกลางนะครับ17จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครมีรัฐมนตรีดูแลรายลุ่มน้ำนะฮะทำงานแบบคล่องตัวรวดเร็วจัดการแบบเป็นระบบการสื่อสารการแจ้งเตือนอันนี้ก็สำคัญนะฮะเซลบอดแคสต์อย่างที่ทุกครั้งนะครับเวลาที่เกิดภัยพิบัติก็จะมีการแจ้งนะฮะเซลบอดแคสต์เนี่ยถึงสมาร์ทโฟนของพี่น้องประชาชนทันทีเพื่อแจ้งเตือนให้ได้รู้เหตุการณ์ต่างๆแจ้งข้อมูลต้องข้อมูลถูกต้องแม่นยำผ่านทุกช่องทางสื่อสารผ่านผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ทุกสื่อทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับสื่อสาร2ภาษาด้วยนะครับทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะครับที่เป็นชาวต่างชาติได้รับรู้ข้อมูลด้วยเตรียมเครื่องจักรกลนะฮะพร้อมตลอด24ชั่วโมงเครื่องจักรกลป้องกันอุทกภัยนะครับเครื่องจักรกลป้องกันภัยแล้งจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับรองรับผู้ประสบภัยอย่างพอเพียงกรณีเกิดเหตุการณ์นะฮะเรื่องของอุทกภัยต่างทั้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบูรณาการในทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการปกป้องชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินรวมถึงพื้นที่การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเพจนะครับที่ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับได้ลงไว้นะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ข้อมูลแบบรอบด้านนี่คือ5มาตรการสำคัญ5ด้านเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาการบริหารจัดการสื่อสารการแจ้งเตือนโดยเซลบอร์ดแคสต์นะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้มีความมั่นใจนะครับแล้วก็คลายความกังวลใจจากเหตุการณ์ต่างๆทั้งภัยแล้งแล้วก็อุทกภัยด้วยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้ลงไว้ด้วยนะครับมาปิดท้ายกันอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับก่อนที่จะวันนี้ล่ำลากันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนายสุชาติชมกลิ่นลุยโรงงานแปรรูปไม้ที่นครราชสีมา8จุดนะฮะหลังชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนว่าโอ้โหเจอทั้งฝุ่นเจอทั้งเสียงดังนะฮะปรากฏพบพอเข้าไปตรวจในโรงงานแปรรูปปั๊บพบว่าผิดจริงตามที่ชาวบ้านร้องเรียนครับมีการยึดนะฮะ99เครื่องนะไม้เนี่ยเกือบโอ้ยเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวท่านสุชาติชมกลิ่นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเดินหน้าปราบปรามครับขบวนการการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้นะครับสั่งลุยนะครับในการตรวจสอบโรงงานแปรรูปไม้ที่จังหวัดนครราชสีมา8จุดหลังประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากทั้งฝุ่น นนะทั้งเสียงที่มันดังมากนะครับทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเอาจริงเรื่องนี้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมนะครับไม่ปล่อยให้นายทุนหรือว่าผู้มีอิทธิพลทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเรานะฮะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยผลจากการตรวจสอบทั้ง8จุดครับก็พบว่ามีทั้งไม้แปรรูปจำนวนมากนะครับแม้ผู้ประกอบการบางรายเนี่ยอ้างนะฮะว่ารับซื้อมาจากพื้นที่อื่นนะฮะเพื่อนำไปทำเฟอร์นิเจอร์แต่ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการดำเนินการตามกฎหมายทันทีก็สามารถตรวจยึดไม้จำนวนดังกล่าวได้แล้วก็ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนะครับนายสุชาติชมกลิ่นก็ย้ำว่านโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำจะไม่ปล่อยให้กลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลขบวนการใดครับใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้ามาเพื่อหาประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันในทุกวันครับยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่นะฮะขอบคุณทุกข้อความเลยนะฮะคุณต้องรักวันนี้ทักทายเข้ามาผ่านทาง TikTok ด้วยนะฮะแล้วก็คุณกันดาทุกท่านเลยเวลาหมดแล้วครับเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
8: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
10: ได้เลยเช็คมา
9: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
10: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
9: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
10: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
11: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
14: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
15: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
14: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
15: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
16: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
17: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
18: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำแรงงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่ 1. การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน 2. การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: าตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 2-2.5

0: การการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าซึ่งต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
2: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
3: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
2: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
4: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน อันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจ

0: การข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
1: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
0: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
2: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
3: ถ้าท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไปครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
2: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
4: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าว สคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
5: โดยทั่วไปในลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ของถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
4: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
6: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนแล้วจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหาตั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
4: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชวิสาประทุมมารายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแม็กเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตนออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 ซม.และเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 ซม.และเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 ซม. วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
13: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวานบรรณาธิการข่าวนลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระจันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจแม้พระจันทกุมารจะกราบทูลเช่นนี้ก็ไม่ได้ทำให้พระราชบิดาเปลี่ยนความตั้งใจพระราชกุมารจึงหันไปตรัสกับประชาชนที่ห้อมล้อมพระราชาว่าพวกท่านทั้งหลายในพระนครนี้ก็ล้วนรักลูกฉะนั้นจึงไม่กราบทูลพระราชาอย่าให้ฆ่าลูกในไส้แม้เราเองก็ได้ทำประโยชน์ให้แด่พระราชาและได้ทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งประชาชนในพระนครนี้ก็ไม่มีใครที่มีความแค้นเคืองต่อเราแต่ทำไมจึงไม่มีใครช่วยกราบทูลทัดทานพระราชาให้เราเลยแม้เจ้าชายจันทกุมารจะตัดอย่างนี้ก็ไม่มีประชาชนคนไหนกล้ากราบทูลทัดทานพระราชาจึงส่งพระชายาของพระองค์ไปทูลวิงวอนพระราชาว่าอย่าฆ่าพระราชกุมารทั้งหลายผู้ไม่คิดทำร้ายต่อพระองค์ผู้องค์อาจดุจพญาราชสีห์ผู้เป็นความหวังของอาณาประชาราษฎร์พระราชาไม่ทรงทอดพระเนตรดูสตรีเหล่านั้นเลยพระราชกุมารไร้ที่พึ่งจึงบ่นเพ้อว่าทำไมเราจึงไม่เกิดในตระกูลช่างรถในตระกูลปุกกุสะหรือในตระกูลพ่อค้าพระราชาจะได้ไม่รับสั่งให้ข้าเราบูชายันทำไมหนอเราต้องเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์พระราชกุมารส่งพระชายาไปร้องขอพราหมณ์ว่าพวกเธอจงไปหมอบแทบเท้าท่านอาจารย์ขันทหาละจงอ้อนวอนว่าท่านอาจารย์พวกเราไม่รู้ว่ามีความผิดอะไรถ้าจันทกุมารทำอะไรผิดต่อท่านโดยไม่รู้ตัวก็ขอท่านยกโทษให้จันทกุมารด้วยเถิดจากนั้นเจ้าหญิงเสลาราชกุมารีน้องสาวของจันทกุมารผู้ที่พระราชากรุณามากเห็นพี่ชายถูกนำไปบูชายันไม่อาจอดกลั้นความโศกเศร้าได้จึงไปกราบลงแทบพระบาทของพระราชบิดาร่ำไห้คร่ำครวญว่าเสด็จพ่อพระองค์ปรารถนาสวรรค์แล้วทำไมจึงต้องเอาเจ้าพี่ของลูกเป็นเครื่องบูชายันแม้เช่นนั้นพระราชาไม่ทรงใส่ใจคำอ้อนวอนของพระนางจากนั้นเจ้าชายวสุละพระโอรสของพระจันทกุมารเห็นพระบิดาถูกจองจำได้รับทุกข์จึงเข้าไปหมอบแทบพระบาทพระราชากอดเข่าพระอัยกาทูลวิงวอนขอชีวิตพระบิดาร้องไห้คร่ำครวญเกลือกกลิ้งไปมาอยู่เบื้องพระพักว่าขอเดชะพระอัยกาหลานเป็นเด็กยังไม่โตเป็นหนุ่มต้องกำพร้าบิดาขอพระอัยกาอย่าได้ฆ่าพระบิดาของหลานเลยพระราชาทรงสดับเสียงคร่ำครวญของหลานเหมือนพระโอระจะแตกทรงสวมกอดหลานมีพระเนตรเต็มไปด้วยพระอัศชนตรัสว่าหลานรักอย่าทุกข์ไปเลยปู่จะปล่อยพ่อเจ้าพ่อเจ้าอยู่นี่เจ้าจงไปพร้อมกับพ่อเจ้าร้องอยู่อย่างนี้ทำให้ปู่ทุกข์เหลือเกินจงปล่อยพระราชกุมารเราไม่ต้องการไปสวรรค์แล้วขันทหารและพราหมณ์ก็มากล่าวอีกว่ายันนี้ทำได้ยากเกิดขึ้นได้แสนยากขอจงอย่าให้อะไรมามีอุปสรรคต่อพิธีบูชายันแม้พระราชาก็ให้ทหารไปจับกุมพระราชกุมารตามคำของพราหมณ์กลับมาอีกเหมือนเดิมพราหมณ์คิดว่าพระราชาพระองค์นี้เป็นคนใจเบาประเดี๋ยวให้ปล่อยประเดี๋ยวให้จับหากมีเด็กมาอ้อนวอนอีกพระองค์ก็จะปล่อยพระราชบุตรเราจะพาเจ้าชายไปหลุมยันเสียเลยจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์ตระเตรียมยันพร้อมทุกอย่างเสร็จแล้วสมบูรณ์ด้วยรัตนชาติทั้งปวงบัดนี้ได้เวลาแล้วเชิญเสด็จเถิดเชิญพระองค์ทรงบูชายันจะได้ไปสวรรค์บันเทิงพระหฤทัยเกิดจลาจลทั่วพระนครในเวลาที่ทหารพาพระโพธิสัตว์ไปหลุมยันพระชายาของเจ้าชายจันทกุมารและเจ้าชายสุริยกุมารก็ได้ออกจากพระราชนิเวศเดินทางติดตามไปด้วย มีผมเผ่ารุงรังร้องไห้คร่ำครวญต่างบ่นเพ้อรำพันไปตามทางว่าพระจันทกุมารและพระสุริยกุมารใส่ชุดผ้าขาวจากแคว้นกาสีใส่ต่างหูลูบไล้ด้วยกฤษณาและจุลจันทร์ถูกทหารนำตัวออกไปบูชายันแล้วเมื่อก่อนทั้งสองพระองค์ถูกทหารเชิญเสด็จโดยคอช้างโดยหลังม้าโดยราชรถคันงามประดับด้วยเครื่องทองแต่วันนี้พระจันทกุมารและพระสุริยกุมารทั้งสองพระองค์เสด็จด้วยเท้าเปล่าพระราชมารดาเป็นทุกข์เหลือเกินประชาชนต่างก็โศกเศร้าเมื่อเจ้าหญิงเหล่านั้นร้องไห้คร่ำครวญอยู่ทหารได้นำตัวเจ้าชายออกจากพระนครไปยังหลุมบูชายันแล้วประชาชนทั่วทั้งพระนครชุมนุมประท้วงกันเกิดจลาจลขึ้นหลั่งไหลออกจากพระนครตามเสด็จไปอย่างเนืองแน่นพราหมณ์เห็นฝูงชนมากเกินไปเกิดความหวาดกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงสั่งให้ปิดประตูพระนครเมื่อประชาชนออกจากพระนครไปที่หลุมยันไม่ได้ก็พากันไปชุมนุมในสวนแห่งหนึ่งภายในพระนครใกล้กำแพงด้านที่จะประกอบพิธีบูชายันส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงฝูงนกพากันตกใจบินทะยานขึ้นท้องฟ้าฝูงชนเห็นนกแตกตื่นจึงร้องเรียกนกนั้นๆพร่ำเพ้อเหมือนคนบ้าว่านกเอ๋ยถ้าพวกเจ้าต้องการเนื้อก็จงบินไปทางทิศตะวันออกแห่งปุพพวดีนครที่นั้นพระเจ้าเอกราชผู้มีพระทัยเบาจะฆ่าพระโอรสพระธิดาพระมเหสีข้าบดีช้างม้าโคอุสุภราชและสัตว์อื่นๆบูชายันประชาชนคร่ำครวญอย่างนี้แล้วจึงเคลื่อนขบวนไปยังพระตำหนักพระโพธิสัตว์ทำประทักษิณปราสาทแล้วมองดูพระตำหนักเห็นเรือนยอดและพระราชอุทยานก็รู้สึกเงียบเหงาวังเวงใจจึงคร่ำครวญโดยประการต่างๆว่านี่ปราสาทของพระองค์นี่เรือนยอดของพระองค์ล้วนทำด้วยทองคำเกลื่อนกล่นด้วยพวงมาลัยงดงามยิ่งนี่พระราชอุทยานมีดอกไม้บานสะพรั่งตลอดฤดูกาลทั้งอโศกกนิกาแคฝอยมะม่วงสะโบกครณีดารดาษด้วยดอกบัวหลวงและบัวขาวงดงามวิจิตรด้วยลายเครือวันน่ารื่นรมใจยิ่งนักบัดนี้พระโอรสทั้งสี่พระองค์ถูกเขานำไปฆ่าแล้วครั้นประชาชนพร่ำเพ้อที่พระตำหนักแล้วจึงพากันไปพร่ำเพ้อที่โรงช้างโรงม้าว่านี่ช้างแก้วนี่ม้าแก้วพระลูกเจ้าเสด็จไปในรถคันนี้ย่อมงดงามดังเทวดาบัดนี้พระลูกเจ้าถูกเขานำไปฆ่าแล้วยังไรหนอพระราชาผู้มีพระทัยเบาจึงจะบูชายันด้วยลูกในไส้บ้านเมืองจะว่างเปล่าเงียบเหงาไร้มนุษย์พระนครจะกลายเป็นป่าใหญ่เมื่อประตูเมืองถูกปิดประชาชนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็พากันชุมนุมโห่ร้องไปตามท้องถนนภายในพระนครฝ่ายเจ้าชายจันทกุมารถูกนำตัวไปที่หลุมบูชายันพระมารดาพระโพธิสัตว์นามว่าโคตมีเทวีซบลงแทบบาทพระราชาเกลือกกลิ้งไปมาทูลขอประทานชีวิตพระโอรสว่าหม่อมฉันจะเป็นบ้าแล้วถ้าเขาฆ่าลูกจันทกุมารชีวิตของหม่อมฉันก็จะหาไม่เมื่อพระนางโคตมีเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนี้พระราชาก็ทรงนิ่งไม่ตรัสอะไรพระนางโคตมีจึงบอกลูกสะใภ้ทั้งหลายว่าลูกเราโกรธพวกเจ้าแล้วกระมังจึงหนีจากพวกเจ้าไปเหตุไรพวกเจ้าจึงไม่นำสวามีเจ้ากลับมาเมื่อพระนางคัตติกาพระนางอุปริขีพระนางโบกขรณีและพระนางภาริกาผู้เป็นสะใภ้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงสวมกอดมารดาพระโพธิสัตว์ต่างร้องไห้คร่ำครวญอยู่อย่างนั้นเมื่อพระมารดาพระโพธิสัตว์กับพระสุนิสาไม่เห็นวิธีอื่นที่ดีไปกว่านี้จึงกล่าวคาถาสาปแช่งพราหมณ์ว่าขันธหาละเมื่อจันทกุมารและสุริยกุมารถูกนำไปฆ่าเจ้าได้ฆ่าความหวังของประชาชนเราเกิดความโศกเศร้าใจเช่นไรขอให้แม่ของเจ้าเมียของเจ้าจงประสบความเศร้าโศกทุกทรมานใจเช่นเราขอให้แม่ของเจ้าได้เห็นพวกลูกๆของตนตายต่อหน้าเช่นกับเราที่หลุมบูชายันแม้พระโพธิสัตว์ก็ทูลวิงวอนพระราชาอีกว่าขอพระองค์อย่าได้ฆ่าพวกข้าพระองค์เลยหญิงผู้ต้องการบุตรแม้จะยากจนข้นแค้นเพียงไรก็ตามหรือแม้แต่จะเป็นหญิงหมันมีลูกไม่ได้ก็ตามก็ยังบนบานศาลกล่าวขอบุตรจากเทวดาบางคนตั้งครรภ์แล้วก็ปล่อยให้ลูกแท้งส่วนมารดาของหม่อมฉันดูแลครรภ์อย่างดีจนลูกเกิดมา แต่พระองค์กลับรับสั่งให้ข้าลูกบูชายันขอพระองค์อย่ารับสั่งให้ข้าพวกข้าพระองค์บูชายันเลยแม้พระจันทกุมารจะทูลวิงวอนอย่างนี้พระราชาก็ไม่ตอบอะไรพระโพธิสัตว์จึงหมอบลงแทบพระบาทของพระมารดาพลางร้องไห้ปริเทวนาการว่าพระมารดาต้องทุกข์ทรมานใจเพราะเลี้ยงลูกมาด้วยความลำบากแต่ต้องมาถูกฆ่าด้วยเหตุอันไม่ควรลูกขอกราบพระบาทพระมารดาขอพระราชบิดาจงได้ไปเทวโลกสมใจเถิดขอพระมารดาทรงสวมกอดลูกแล้วประทานพระบาทให้ลูกได้กราบบัดนี้ลูกจะจากไปแล้วคงทำให้พระมารดาโศกเศร้าตลอดไปพระมารดาพระโพธิสัตว์ทรงคร่ำครวญพร่ำเผยว่ามานี่เถิดลูกแม่ลูกจงนุ่งผ้ากาสิกพัดเนื้อละเอียดประดับหัตถาภรณ์ด้วยเครื่องประดับทองคำฝังมุกดาและแก้วแม่จะประดับให้ลูกเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้เจ้าหญิงจันทาเทวีผู้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายจันทกุมารหมอบลงแทบฝ่าพระบาทของพระราชาพลางพิไรรำพันว่าพระองค์ไม่ทรงรักลูกแล้วหรือพระราชาตรัสว่าเรารักลูกทุกคนไม่ใช่แค่ลูกที่เกิดจากโคตมีเท่านั้นแม้พวกเจ้าผู้เป็นสะใภ้ก็เป็นที่รักของเราเช่นกันแต่เราปรารถนาสวรรค์จึงต้องฆ่าลูกของเราเจ้าหญิงจันทากราบทูลว่าขอจงรับสั่งให้ข้าลูกเสียก่อนแต่อย่าทำลายดวงใจของลูกเลยลูกจะได้ไม่เจ็บปวดทุกทรมานเพราะการจากไปของจันทกุมารลูกจะได้ไปอยู่กับจันทกุมารในปรโลกถ้าพระองค์จะทรงทำบุญให้สมบูรณ์ก็จงข้าหม่อมฉันทั้งสองพร้อมกันพระราชาตรัสว่าจันทาเจ้าอย่าทำอย่างนี้เลยถึงเราบูชายันด้วยบุตรของเราแล้วพี่ผัวน้องผัวของเจ้าก็ยังอยู่จะทุกข์ร้อนไปทำไมเจ้าก็อยู่กับพวกเขาได้เมื่อพระราชาตรัสเช่นนั้นเจ้าหญิงจันทาเทวีไม่รู้จะทำอย่างไรจึงเอาฝ่ามือตีตัวเองรำพึงรำพันว่าทำไมพระองค์ตรัสเช่นนั้นได้ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมีชีวิตอยู่อีกต่อไปเราจะดื่มยาพิษตายตามจันทกุมารไปไม่มีพระญาติหรือมิตรสหายคนใดเลยที่มีหัวใจยึดมั่นในความดีพอที่จะกราบทูลทัดทานไม่ให้พระราชาฆ่าพระราชโอรสเชิญเถิดนี่ลูกของหม่อมฉันทุกคนขอจงเอาลูกของหม่อมฉันไปบูชายันด้วยพวกเราจะได้ตายไปพร้อมกันถ้าไม่ฆ่าลูกของหม่อมฉันก็จงปล่อยจันทกุมารพระนางจันทาเทวีทรงคร่ำครวญเช่นนี้กับพระราชาเมื่อไม่ได้ผลอย่างไรจึงเสด็จไปยืนร้องไห้อยู่กับพระโพธิสัตว์เจ้าชายจันทกุมารตรัสปลอบเจ้าหญิงจันทาเทวีว่าจันทาเมื่อยังมีชีวิตเราให้อาภรณ์แก่เธอมากมายล้วนแต่ของมีค่าทั้งแก้วมุกดาแก้วมณีและแก้วไพฑูรย์แต่วันนี้เราจะให้อาภรณ์ติดกายนี่จะเป็นของชิ้นสุดท้ายที่เราจะให้เธอเจ้าหญิงจันทาเทวีสุดที่จะกลั้นความเศร้าไว้ได้พระนางร้องไห้พลางรำพันว่าเมื่อก่อนพระศอพระองค์สวมมาลาที่เบ่งบานแต่วันนี้พระศอพระองค์จะถูกฟันด้วยดาบอันคมขณะที่พระนางจันทาเทวีคร่ำครวญอยู่อย่างนั้นพิธีการทุกอย่างในหลุมยันถูกเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกอมาตย์นำพระราชโอรสมาให้ก้มพระศอคุกเข่าลงนั่งขันทหารและพราหมณ์น้อมถาดทองคำเข้าไปใกล้แล้วหยิบดาบมาถือยืนอยู่ด้วยตั้งใจว่าจะตัดคอพระราชกุมารพระนางจันทาเทวีผู้เป็นพระราชธิดาของพระเจ้าปัญจาละเห็นดังนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดที่จะช่วยให้พระสวามีรอดพ้นจากการถูกฆ่าได้จึงประคองอัญชลีดำเนินเวียนไปในระหว่างประชาชนที่ชุมนุมมุงดูกันอยู่ทรงกระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานช่วยพระสวามีว่าขันทหาละได้กระทำกรรมชั่วช้าเหลือเกินนี่คือความสัตย์จริงด้วยสัจวาจานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้อยู่ร่วมกับพระสวามีด้วยเถิดมนุษย์ยักษ์ทั้งสัตว์ที่เกิดมาแล้วและที่กำลังจะมาเกิดก็ตามเหล่าใดมีอยู่ในที่นี้ทั้งเหล่าเทพเทวาบรรดามีขอจงฟังคำของข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้อยู่ร่วมกับพระสวามีขอจงคุ้มครองข้าพเจ้าผู้ไร้ที่พึ่งขออย่าให้พวกข้าศึกขออย่าให้พวกข้าศึกชนะพระสวามีของข้าพเจ้าเลยพราหมณ์ถูกรุมประชาทัณฑ์พระอินทร์ทรงสดับเสียงคร่ำครวญของเจ้าหญิงจันทาเทวีทรงทราบเรื่องนั้นแล้วจึงฉวยเอาค้อนเหล็กมีเปลวไฟลุกโชติช่วงเสด็จมากวัดแกว่งข่มขู่พระราชาให้ปล่อยคนทั้งหลายว่าพระองค์จงจำไว้ อย่าให้เราตีหัวของเจ้าด้วยค้อนเหล็กนี้อย่าได้ฆ่าลูกผู้มีคิดร้ายต่อตัวเองเจ้าเคยเห็นที่ไหนคนฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วได้ไปสวรรค์ขันธหาและปุโรหิตและพระราชาได้ยินเสียงพระอินทร์ทั้งได้เห็นรูปเกิดความอัศจรรย์ใจและหวาดกลัวจึงให้ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหมดเมื่อสัตว์ทั้งหมดหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วฝูงชนซึ่งประชุมอยู่ในที่นั้นก็ลุกฮือกันขึ้นต่างช่วยกันรุมประชาทันเอาก้อนดินก้อนหินท่อนไม้ขว้างปาขันทหารและปุโรหิตจนถึงแก่ความตายครั้นประชาชนรุมประชาทันขันทหารและพราหมณ์แล้วก็เริ่มกรูกันเข้าไปจะฆ่าพระราชาพระโพธิสัตว์สวมกอดพระบิดาไว้แน่นไม่ให้ประชาชนทำร้ายฝูงชนกล่าวว่าพวกเราจะไม่ฆ่าพระราชาแต่จะไม่ยอมให้เสวตฉัตรและไม่ยอมให้อยู่ในพระนครเราจะให้พระราชาเป็นคนจันทานแล้วไล่ให้ออกไปอยู่นอกพระนครฝูงชนช่วยกันถอดเครื่องทรงของพระราชาให้สวมเสื้อผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดให้โพกผ้าที่พระเศียรด้วยผ้าย้อมด้วยน้ำขมิ้นทำให้เป็นจันทานส่งไปอยู่ที่หมู่บ้านคนจันทานส่วนใครที่ร่วมมือในการบูชายันก็ตามใช้ให้บูชาก็ตามสมรู้ร่วมคิดก็ตามให้ประหารชีวิตทั้งหมดครั้นจัดการกับคนกาลกินีทั้งสองนั้นแล้วก็นำเครื่องราชาภิเษกมาอภิเษกพระจันทกุมารให้เป็นพระราชาที่หลุมบูชายันนั่นเองเมื่อสัตว์ทั้งปวงหลุดพ้นจากเครื่องจองจำแล้วประชาชนต่างโบกผ้าและโบกธงเพื่อประกาศความรื่นรมยินดีขณะที่พระจันทกุมารเสด็จเข้าสู่พระนครต่างโห่ร้องไปตามท้องถนนทุกที่พระโพธิสัตว์ทรงเริ่มปฏิบัติบำรุงพระราชบิดาแม้พระราชบิดาก็ไม่ได้เสด็จเข้าพระนครเมื่อเสบียงอาหารหมดพระโพธิสัตว์เสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในที่ต่างๆก็เข้าไปเฝ้าพระราชบิดาแต่มิได้ถวายบังคมฝ่ายพระเจ้าเอกราชกระทำอัญชลีแล้วตรัสว่าขอพระองค์จงทรงมีพระชนยืนนานพระเจ้าค่ะเมื่อพระโพธิสัตว์ตรัสถามว่าพระบิดาขาดเหลือสิ่งใดพระเจ้าเอกราชจึงทูลสิ่งที่ต้องการแล้วพระโพธิสัตว์ก็โปรดให้ถวายเงินเป็นค่าใช้จ่ายแก่พระบิดาพระโพธิสัตว์ครองราชสมบัติโดยธรรมตลอดมาครั้นสวรรคตก็ได้ไปเกิดในเทวโลกกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงประกาศอริยสัจว่าภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในอดีตชาติพระเทวทัตก็อาศัยเราเพียงผู้เดียวพยายามฆ่าคนเป็นอันมากขันธหาและพราหมณ์ในอดีตชาติได้เป็นพระเทวทัตพระนางโคตมีเทวีเป็นพระมหามายาพระนางจันทาเทวีเป็นมารดาพระราหุลพระวสุละเป็นพระราหุลพระเสลากุมารีเป็นพระอุบลวรรณาภิกษุณีพระสุรกุมารเป็นพระอานนท์พระวามโคตเป็นพระกัสสปะพระพัทธเสนะเป็นพระโมคคัลลานะพระสุริยกุมารเป็นพระสารีบุตรท้าวสักกะเทวราชเป็นพระอนุรุทธะบริษัทในการนั้นได้เกิดมาเป็นพุทธบริษัทส่วนพระจันทกุมารนั้นคือเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองขออำนาจกุศลแห่งผลบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญขันติบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งพระอุปราชผู้ทรงธรรมทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมเป็นเหตุให้ศัตรูผู้สูญเสียผลประโยชน์ผูกอาฆาตได้ใช้กลอุบายกราบทูลพระราชาให้นำพระจันทกุมารไปฆ่าบูชายันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของแว่นแคว้นและจะได้ไปบังเกิดในสวรรค์แม้พระจันทกุมารจะได้รับความทุกข์ทรมานหนักหนาสาหัสเพียงใดก็ทรงชนะความลำบากเหล่านั้นด้วยพระขันติธรรมทรงอดทนอดกลั้นไม่ผูกโกรธต่อผู้ทำร้ายตนจนหลุดพ้นจากการถูกจับบูชายันนั้นมาได้ตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วขออำนาจแห่งขันติบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระจันทกุมารผู้อดทนอดกลั้นด้วยพระขันติธรรมอันสูงส่งได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีมีจิตยินดีในขันติบารมีประกอบด้วยความอดทนอดกลั้นดุจดังพระจันทกุมารสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเทอญ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธก่อนจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราไปรษณียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา
เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลังกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นายพัทธดลเสวตปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวตปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโองการให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณ

0: ประจำปี2569 Thai Textile Trend Book Spring Summer 2027ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพี่สุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28 กรกฎาคม 2567แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานธาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและ

0: ขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
1: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
3: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรัมพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลาง กระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 40% ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ 0.9นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่า Meta ปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า Meta จะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทั้งนี้Meta ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา 20:00 น.ถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพลศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลครับ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
8: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย สำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาวจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาวจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูทโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
9: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่าหากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
10: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
11: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
10: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
11: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
12: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านจึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกหลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
13: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเช่นเคยนะคะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะโดยการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดรางวัลนี้ขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่เสาที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วย

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่สาวไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อป้าบัวนะหลานป้าแค่อยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเสาไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของครั้งแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไม่ล้านไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกข์ร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะป้าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายร่างออกมาตามที่สาวบอกแต่ยังไม่ไหวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิวแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนวนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเหยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถรรพ์พอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุง
ทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสรานรื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกลอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในเมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

รนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ตั้งหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมานั่นแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็เชื่อว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาศิษย์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาศิษย์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าจะให้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่ต
ามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะเอาไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

ีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงจากการตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา 2 บาท 40 สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกธิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกลุ่มเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2,400,000 มวนอาวุธปืนพก3กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า18ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาศิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัว

0: จอกันคืนวันพฤหัสบดีครับคุณผู้ฟังครับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรนะครับวันนี้ก็13สิงหาคมแล้วนะฮะปีนี้ก็2569นะผ่านครึ่งปีแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันเนาะยังมีฝนตกในหลายๆพื้นที่อยู่เหมือนกันสุขภาพก็ต้องดูแลกันไปนะองค์รวมคุณผู้ฟังนะฮะองค์รวมครับเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการพักผ่อนออกกำลังกายจิตใจนะผสมผสานกันการใช้ยาก็ใช้ให้ถูกต้องนะปรึกษาหมอปรึกษาเภสัชกรสมุนไพรก็ต้องปรึกษาเหมือนกันนะถามผู้รู้ถ้าไม่รู้นะก็ศึกษาหาความรู้ใช้ได้นะสมุนไพรก็เป็นทางเลือกหนึ่งของการรักษาตัวเองนะครับนึกถึงสมุนไพรก็ฝากไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรนะครับของเราเน้นทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมาตรฐานต้องมาก่อนเลยปลอดภัยตามมานะฮะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับเพราะว่าเราคนไทยด้วยกันผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศรตั้งใจทำรัฐบาลเองก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยนะครับคืนนี้2ชั่วโมงครับสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยจะได้พบคุณหมอทั้ง2ท่านเลยนะครับชั่วโมงหลังยังเป็นคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรเหมือนเดิมนะแฟนคลับรอกันได้เลยนะหลังข่าว4ทุ่มชั่วโมงแรกคืนนี้เป็นคุณหมอวรีรัตน์คุณหมอเชอรี่นะครับคุณหมอวรีรัตน์ไกลโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อจะพบปะผู้ฟังแฟนคลับของอภัยภูเบศรนะครับคุณหมอท่านมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหมออยู่ที่บ้านแล้วใช่ไหมครับ
1: อยู่ปราจีนค่ะค่ะเพิ่งมาถึงต้องมาลงโทรมายังอยู่ที่ทำงานอยู่เลย
0: อ๋อครับ
1: ค่ะเชิญครับวันนี้ฝังสิ่งด้วย
0: อ๋อครับผมเชิญครับเชิญครับคืนนี้มีเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟน
1: ว
0: ัน
1: นี้ก็เป็นการคุยกันมากกว่านะคะก็จะมีในส่วนของเรื่องของพวกผักต่างๆสีของผักต่างๆว่ามีประโยชน์อะไรบ้างถ้ามีเวลาเหลือก็จะมาคุยในส่วนของเรื่องของตัวคอลลาเจน
0: น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นโฆษณาเยอะเรื่องโคลลาเจนเนี่ยตกลงมันมีประโยชน์แค่ไหนอย่างไรครับผม
1: แต่เราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมช่วงนี้แบบเยอะเยอะมากค่ะแล้วพอดีก่อนหน้านี้ไปประชุมวิชาการที่ต่างประเทศเน
0: า
1: ะไปญี่ปุ่นก็มีคนคือญาติอะไรเงี้ยเขาฝากซื้อ
0: ฝากซื้อกัน
1: เราก็เลยใช่เราก็เลยมันขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็จะไม่ได้แบบคือปกติเราจะทานเป็นอาหารใช่ไหมคะเราจะไม่ได้ค่อยทานแบบเสริมเลยมากมาย
0: ครับผมแล้วเรื่องผักก็สำคัญมากนะครับเดี๋ยวนี้คนขาดผักกันเยอะแล้วผักมันก็มีหลายสีมันมีผลต่อร่างกายไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับคุณหมอครับ
1: ไม่เหมือนกัน
0: โอ้วันนี้น่าสนใจทั้งสองเรื่องเชิญคุณหมอว่าต่อเลยครับเชิญครับ
1: ก็อันแรกเลยเราคุยกันเล่นเรื่องผักก่อน
0: ครับผมครับผม
1: อย่างผักเนี่ยบางคุณก็บอกมี5สีมี7สีอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็จะนำผักมาคุยกันในส่วนของ7สีของผักนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือด้วยความหลากหลายของสีเนี่ยธรรมชาติให้มาเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรมีประโยชน์ต่างๆกันเพราะว่าสีต่างๆเนี่ยมันสะท้อนถึงตัวสารสำคัญ
0: สะท้อนถึงคุณค่าของมันสารสำคัญในตัวมันสีมันจะบ่งบอกได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับครับผมครับผม
1: ก็เหมือนของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศรหลายๆตัวอย่างเช่นสมมติอัญชันเ
0: ง
1: ี้ย
0: อัญชัน
1: ก็จะออกสีม่วงออกน้ำเงินใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะพอทราบกันอยู่ว่าพอสีม่วงน้ำเงินมันก็จะเป็นเรื่องของแอนโทไซยานิน
0: ใช่
1: ค่ะก็อันนี้วันนี้เราก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าว่าแต่ละสีเนี่ยมันมีสารอะไรบ้างแล้วการรับประทานผักเหล่านี้เนี่ยประโยชน์เด่นของเขาคือด้านไหนบ้าง
0: เราจะได้เลือกให้เหมาะสมกับเราเวลาเนาะเราควรจะเลือกผักอะไรกินให้เหมาะกับตัวเราตัวช่วงนี้ครับผมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: เอาเริ่มจากสีอะไรก่อนสีแดง
0: สีแดง
1: ก่อนก็ได้นะคะสีแดงก็ถ้าส่วนใหญ่เรานึกถึงก็สีแดงก็มาเลยเน
0: า
1: ะมะเขือเทศพริกนะคะ
0: ใช
1: ่หรือแม้แต่ในส่วนของพวกบีทรูทนะคะแล้วก็ในส่วนของแตงโมอะไรพวกนี้คือในสีใน

0: ารเหล่านี้เนี่ยสารของสีตัวนี้สารสำคัญเขาคือไลโคปีนแล้วก็จริงๆกลุ่มนี้จะมีไอ้พวกแอนโทไซยานินด้วยนะคะ
1: ผสมอยู่ด้วยครับครับ
0: คือจริงๆการทานผักเนี่ยทุกอันเนี่ยถ้าเอาเป็นในภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยอันที่หนึ่งเราได้แน่ๆคือพวกวิตามินแร่ธาต
1: ุ
0: แล้วก็ได้ใยอาหารใช่ไหมคะ
1: แน่นอนนี่แน่นอนครับผม
0: อันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นลักษณะของการเสริมภูมิคุ้มกันเนื่องจากว่าเขาก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระอะไรต่างๆแต่ว่าตัวไหนจะเด่นมากน้อยอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นทานผักเนี่ยยังไงก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระอย่างที่หลายๆตัวมีนะคะนอกจากนั้นแล้วส่วนใหญ่ก็ทานผักเนี่ยไม่ค่อยอ้วน
1: ไม่
0: ค่อยอ้วนนะค่ะวันนี้พอดีวันนี้อันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้พอดีของที่โรงพยาบาลเราก็ประชุมกันประชุมในส่วนของงานบุคลากรก็ทางกลุ่มงานเขาเรียกอาชีวเวชกรรมอะค่ะเขาก็จะมีการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของประชาชนทั่วไปนี้ด้วยโอ้พอเรามาสรุปผลต่างๆเนี่ยอันนี้ตกใจนะคือ BMI เกินกันเยอะ BMI เกินกันเยอะมากแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่เป็นความดันระยะต้นระยะกลางระยะปลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: BMI ให้ชัดอีกนิดเป็นหมายถึงอะไรคุณหมอ
0: เขาเรียกอะไรครับมวลคือภาษาอังกฤษ Body Mass Index อ่ะก็คือมวลน้ำหนัก
1: อ๋อเกินเกณฑ
0: ์ส่วนสูงที่เป็นเม็ดยกกำลังสูง
1: มัน
0: ยกกำลัง2
1: โอเคครับโอเคครับเข้าใจแล้วน้ำหนัก
0: คือถ้าเกิน35ก็คือเกิน30นี่ก็ถือว่าอ้วนแล้วค่ะ
1: อ้วนโอเคครับครับ
0: ค่ะปกติก็จะอยู่ประมาณ20ถึง25ถ้าอยู่ในเกณฑ์นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าเกิน25ถึง30ก็ถือว่าเริ่มละเริ่มแบบเหมือนกับเบาๆแล้วเริ่มน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะแต่ถ้า35นี่ถือว่าอ้วนแบบมีโอกาสเป็นโรคสูงมากอยู่แล้วนะคะเป็นโรคเลยเป็นโรคอ้วนค่ะ
1: ครับ
0: งั้นในส่วนนี้เนี่ยก็เลยเพราะว่าบุคลากรเราก็น้ำหนักเกินซะเยอะแล้วก็มีอีกส่วนนึงที่ได้จากคือการตรวจสุขภาพเนี่ยค่ะก็จะพบว่ามีความดันแบบชนิดแบบมีตั้งแต่ชนิดอ่อนๆน้อยๆอะค่ะคือเริ่มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีชนิดกลางชนิดท้ายเนี่ยสูงมากเมื่อเทียบกับอดีตนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะสะท้อนอะไรมันก็สะท้อนเรื่องอาหารนั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยมองว่าก็เราก็น่าจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการทานการรับประทานผักให้มากๆให้เป็นประโยชน
1: ์
0: ยิ่งถ้าบางท่านไม่ทานผักเนี่ยอันนี้ก็จะค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกัน
1: ครับครับ
0: นอกจากนั้นประโยชน์ของเขาก็จะมีเรื่องควบคุมน้ำหนักอย่างที่บอกนะคะแล้วก็ช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็แทบไม่ต้องไปกินยาถ่ายยาเลยเพราะว่าพวกนี้ก็จะมีไฟเบอร์ในตัวของผักอยู่แล้วค่ะ นอกจากเรื่องนี้เนี่ยมันจะได้อีกส่วนนึงเลยก็คือเรื่องของการส่งเสริมพวกสุขภาพด้านหัวใจเรื่องสมองแล้วก็ผิวพรรณก็ได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ทีเนี้ยไอตัวสีแดงเนี่ยเมื่อกี้เราก็เข้าเรื่องของสีต่างๆสีแดงเนี่ยค่ะประโยชน์เด่นของเขาเนี่ยไอตัวไลโคปีนนะคะประโยชน์เด่นหลักๆของเขาจะมี3อย่างก็คือพวกต้านอนุมูลอิสระเป็นหลักแล้วก็มีกลุ่มนี้จะลดความเสี่ยงในการเกิดพวกโรคหัวใจโรคหลอดเลือดต่างๆด้วยก็คือเหมือนกับการทานคือสารพวกนี้มันจะทำให้เขาเรียกอะไรเลือดไหลเวียนดีขึ้นด้วย
1: คือ
0: เลือดไม่เกาะอะไรเงี้ยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็อีกส่วนนึงก็ไปเสริมสุขภาพผิวค่ะค่ะทีนี้มาตัวที่สองสีเอาสีเลยสีส้มก็ได้สีส้มนะคะก็เดี๋ยวไล่โทน สีส้มสีส้มก็จะมีส่วนส้มที่ยังไม่เหลืองนะคะอันนี้มีสีเหลืองด้วยสีส้มก็จะเป็นพวกแครอทเน
1: า
0: ะถ้าเรามองแครอทแล้วก็ฟักทอง
1: ฟักทองชัดเจนใช่ครับ
0: มันเทศ
1: มันเทศสีเหลืองมีใช่ครับ
0: แล้วก็ในส้มในผลส้มเนี่ยค่ะก็ถือว่า
1: สีส้มอยู่แล้วโอเคใช่ครับใช่ครับ
0: กลุ่มนี้ก็เป็นเรื่องของเบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีนแล้วก็ต ตัววิตามินที่ได้มันก็จะเป็นวิตามิน A วิตามิน C เป็นหลักเลยนะคะคุณจะมีเรื่องของวิตามิน A กับวิตามิน C เยอะเพราะฉะนั้นตามที่เราทราบกันเรียนมาไม่รู้ประถมลงคืนอาจารย์ไปหรือยังวิตามิน A ก็เป็นเรื่องสายตา
1: ใช่สายตาพอจำได้บ้าง C ก็วิตามิน C บำรุงฟันเนี่ยกระดูกใช่ไหม
0: บำรุงฟันกระดูกภูมิคุ้มกันอะไรประมาณนี้ผิวพรรณนะคะผิวพรรณที่ช่วยค่ะถัดมาเป็นสีเหลืองไล่ผม
1: สีส้มแล้วมาสีเหลืองครับ
0: สีเหลืองค่ะถ้าสีเหลืองก็ฟักทองก็ถือว่าเป็นค
1: ือ
0: ฟักทองมันมี
1: ทั้
0: ง
1: แนวส้มแนวเหลืองใช่ใช่แนวส้มแนวเหลืองใช่ครับ
0: ฟักทองสับปะรด
1: สับปะรดแน่นอน
0: เขาเรียกพริกอะไรคะพริกหยวก
1: พริกหยวกสีเหลืองพริกเหลืองพริกเหลืองครับผม
0: ข้าวโพด
1: ข้าวโพดอย่างเงี้ยใช่ชัดเจนใช่ครับ
0: แล้วอีกอันที่มันนึกถึงก็ดอกดาวเรืองอะค่ะพอดีของที่โรงพย
1: า
0: บาลจะมี
1: ผลิตภัณฑ์ด้วย
0: ผลิตภัณฑ์ค่ะ
1: ใช่ครับใช่
0: ก็จะมีดาวเรืองพวกนี้จะเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าสารสำคัญจะเป็นแคโรทีนอยด์
1: แคโรทีนอยด์
0: ถ้าออกมาโทนเหลืองเน
1: ี่ยขมิ้นชันอยู่ในกลุ่มนี้ไหมเนี่ยขมิ้นชันมีแคโรทีนอยด์ด้วยไหม
0: ด้วยค่ะ
1: โอเค
0: ใช่ค่ะก็จะมีทั้งวิตามินซีแล้วก็มีพวกสารเขาเรียกฟลาโวนอยด์อะค่ะพวกนี้พวกนี้ก็จะมีพอมีสารพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของปกป้องพวกเซลล์จากอนุมูลอิสระได้เยอะอย่างขมิ้นชันที่คุณบรมบอกเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเขาเรียกอะไรเสริมเป็นต้านอนุมูลอิสระด้วยใช่ไหมคะเสริมภูมิคุ้มกันด้วยเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เลยบำรุงสายตาก็ได้ด้วยเพราะว่าเขาจะมีส่วนของเบต้าแคโรทีนด้วยสีออกโทนเหลืองโทนส้มค่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ทีนี้ก็มาผักทั่วไปสีทั่วไปของเราละสีเขียว
1: สีเขียวนี่มาตรฐานครับผักทั่วไปครับ
0: ส่วนใหญ่พอพูดถึงสีเขียวเนี่ยผักเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวไหนเป็นหลักเลยนึกถึงตัวไหนเป็นหลักคะสีเขียวเนี่ย
1: สีเขียวฮะประกาศป่ะ
0: เวลาเขายกตัวอย่างเขาชอบยกตัวอย่าง
1: คณะ
0: ไม่คณะเนี่ยแหละค่ะก็เวลายกตัวอย่าง
1: คณะมีเขียวเข้มเลยนะครับผม
0: ใช่ค่ะก็จะยกตัวอย่างนะมีคณะบล็อกโคลี่อะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: ผักโสมหรือแม้แต่พวกเขียวแตงของแตงกวาอะไรนี้พวกนี้ใช่หมดนะ
1: เยอะเยอะจริงสีเขียวนี่เยอะอันดับหนึ่งแล้วครับเต็มไปหมดเลย
0: ก็เขียวก็คือมีเขาเรียกอะไรคลอโรฟิลล์อะไรพวกนี้ด้วย
1: แน่ๆเลยมีคลอโรฟิลล์แน่ๆครับ
0: แล้วก็เรื่องของจะเป็นพวกโฟเลตอะธาตุเหล็กวิตามินพวกธาตุเหล็กพวกธาตุเหล็ก
1: แคลเซียมมีไหม
0: บำรุงเลือด
1: แคลเซียมก็น่าจะมีอยู่ด้วยนะใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีตัวลูทีนกับตัวใยอาหารค่อนข้างเยอะในส่วนนี้พวกนี้ก็เลยเนื่องจากเขาไปเกี่ยวกับพวกของโฟเลตพวกวิตามินเหล็กนะคะพวกธาตุเหล็กพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องของการไปบำรุงเลือดกระดูกอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เนื่องจากเขามีพวกใยอาหารมีลูทีนมีใยอาหารเยอะก็จะไปเรื่องของการขับถ่ายนอกนั้นก็เป็นทั่วไปของผักเลยก็พวกต้านเสริมภูมิคุ้มกันต้านการอักเสบ
1: วิตามินซีก็มีอยู่ในตัวส่วนใหญ่จะมีด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะมีหมดค่ะค่ะทีนี้มาเป็นผักสีน้ำเงินผักสีน้ำเงินคุณบรมนึกถึงตัวไหนบ้าง
1: สีน้ำเงินเลยเหรอ
0: ค่ะ
1: นึกไม่ค่อยออกสีน้ำเงินเนี่ย
0: เอาดอกไม้ก็ได
1: ้ดอกไม้สีน้ำเงินเหรอ
0: ค
1: ่
0: ะนึกออกไหมคะน้ำเงินไม่ม่วงนะ
1: เดี๋ยวสีม่วงใช่มันจะเป็นสีม่วงซะดิสีน้ำเงินเลยจริงๆแม่นึกไม่ออกจริงอาจารย
0: ์น้ำเงินก็อัญชันไงคะ
1: อันไม่ใช่ม่วงเหร
0: ออันชันนี่มันน้ำเงิน
1: ออกน้ำเงินถือว่าออกน้ำเงินเข้มออกน้ำเงินมากกว่าม
0: ันออกน้ำเงินเข้ม
1: ผมก็กำลังจะว่าอันชันมันม่วงหรือน้ำเงิน
0: แต่ถ้าเราหยดมะนาวลงไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทอร์ควอยส์สีออกม่วง
1: ออกม่วงใช่ใช่แต่ว่าพื้นพื้นเลยเป็นสีน้ำเงินใช่ใช่
0: พื้นเลยเขาเป็นสีน้ำเงิน
1: จะเป็นอันชันนี่แหละที่โอเคครับต่อเลยครับ
0: แล้วก็บลูเบอรี
1: ่บลูเบอรี่อ๋อตระกูลผลไม้จะเยอะ พบูเบอร์รี่พบูเบอร์รี่โอเคครับ
0: แล้วก็จริงๆตัวกะหล่ำปลีม่วง
1: มันก็พอมีกะหล่ำปลีม่วง
0: ความเป็นม่วงกับน้ำเงินอยู่นะ
1: ม่วงขาวน้ำเงินอะไรอยู่ผสมกันอยู่ครับผม
0: น้ำเงินอยู่ในนั้นค่ะกลุ่มนี้เขาก็คือมันจะคล่อมอะค่ะพวกกะหล่ำปลีม่วงเนี่ยก็จะมีความเป็นน้ำเงินด้วยม่วงด้วยนะคะแต่ว่าตัวน้ำเงินเนี่ยมันจะมีแอนโทไซยานินเป็นหลักเลยสารสำคัญก็เป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระพวกชะลอพวกความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแล้วก็ส่วนนี้จะมีในส่วนของการบำรุงสมอง
1: บำรุงสมอง
0: ความจำเลยพวกนี้ด
1: ้
0: วยสายตาด้วยค่ะค่ะอัญชันเนี่ย
1: อืมใช่ใช่
0: เพราะว่าอย่างของตำรับยาเราจะเป็นอัญชันดาวเรืองก็มีคือถ้าเป็นตัวที่ขายขึ้นทะเบียนอย.เนี่ยที่อยู่หน้าช็อปจะเป็นเรื่องของเป็นอัญชันเลยอัญชันเม็ดนะคะแต่ว่ามันจะมีอีกสูตรหนึ่งที่ของที่โพเงินนะคะจะมีเป็นลักษณะของอัญชันดาวเรืองค่ะที่เราจ่ายโดยแพทย์แผนไทยอ่ะนะคะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: จริงๆพวกนี้กลุ่มนี้เราก็จะเน้นในส่วนของเรื่องของสายตาเป็นหลักแล้วก็ในส่วนของอย่างที่บ้านเล่าเรื่องคือที่เป็นร้านอาหารที่ของทางฝั่งมูลนิธิโรงพยาบาลเนี่ยค่ะ ก็จะมีน้ำตัวหนึ่งที่เขาเรียกน้ำสามดอกไม้
1: ครับ
0: สามดอกไม้เขาก็จะสามดอกไม้นี่ก็คือเน้นในเรื่องของการเขาเรียกฮะคือเรื่องสายตาเป็นหลักด้วยจะมีพวกดาวเรืองมีดาวเรืองมีมะลิมีอะไรกลุ่มนี้แล้วก็มีอะไรอีกตัวหนึ่งนะเหมือนแก้ขวยอะค่ะใบเอดอกเบญจมาศใช่ไหมคะดอก
1: เบญจมาศ
0: ดอกแก้ขวยดอกที่เอามาทำแก้ขวยอะค่ะ
1: โอเคครับ
0: นะคะอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้ำชนิดหนึ่งเป็นกลุ่มอันนั้นน้ำสีเหลืองกลุ่มน้ำเงินก็จะเป็นน้ำอัญชันเลย
1: ค่ะ
0: แล
1: ้
0: วก็ถ้าใส่ก็จะเด่นเป็นอัญชันแล้วก็เติมมะนาวไปแล้วประมาณนั้นค
1: ่ะ
0: อีกตัวหนึ่งก็เป็นเฉดมาทางน้ำเงินเสร็จแล้วก็มาม่วง
1: ม่วง
0: ม่วงนี่คุณบรมนึกถึงนอกจากกะหล่ำปีม่วงนะมีอะไรอีกไหมคะ
1: สีม่วงสีม่วงแหม
0: สีม่วง
1: นึก
0: พอนึกเรานึกไม่ออก
1: นึกไม่ค่อยออกนะใช่ถ้าไม่บางทีมันก็ผ่านแวบๆไป
0: แต่พอบอกปุ๊บคุณบรมใช่
1: จะออกเลย
0: มะเขือม่วง
1: อ๋อใช่มะเขือม่วงนี้โอเคมะเขือม่วง
0: มะเขือตัวมะเขือไอ้มะเขือยาว
1: พันมะเขือม่วง
0: ไม่ยาว
1: พันมะเขือม่วงเขาเรียกมะเขือม่วงเลยเขาเรียกมะเขือม่วงเลยครับอาจารย์ใช่
0: แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขาชอบมาใส่ไอ้ในขนมปังอะไรอ่ะ
1: ม
0: ันม่วง
1: มันม่วง
0: ตอนเนี้ยมันม่วงก็ฮิตอยู่ช่วงนี้แล้วก็มีอันนึงที่ลืมนึกไปเลยใช่ไหมคะอังุ่นไงฮะ
1: องุ่นม่วงดำๆม่วงๆเหมือนกันนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ดำก็มีนะคุณหมอดำก็มีนะองุ่นใช่ไหม
0: มันแต่จริงๆถ้าเราเอาไปถูอ่ะมันคือม่วง
1: มันไม่ใช่ดำใช่ไหมเราเห็นดำๆแต่ว่ามันไม่ได้เข้มขนาดนั้นมันเป็นม่วง
0: สีของมันจริงมันเป็นสารแอนโทไซยานิน
1: โอเคออกมาทางม่วง
0: ใช่
1: แต่ดูเหมือนดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่กลุ่มนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งเพิ่มเข้ามาถ้าเป็นออกโทนสีม่วงเขาจะมีโพลีฟีนอลด้วยต
1: ั
0: วน
1: ี้ครับ
0: พวกนี้ก็จะมีผลกลุ่มที่ส่งเสริมพวกเรื่องของสุขภาพหัวใจคือเหมือนช่วยในเรื่องของระบบไม่ให้เลือดมันอุดตันอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระมีแล้วลดการอักเสบ
1: ในพวกนี้
0: ค
1: ่
0: ะทีนี้ผักกลุ่มสุดท้ายสีเหลือสีอะไรที่เรายังไม่ได้พูด
1: สีขาวมีเข้ากลุ่มไหม
0: ใช่สีขาว
1: สีขาวด้วยนะโอเคครับ
0: มีสีขาวค่ะสีขาวก็เยอะกระเทียมหัวหอมเห็ดหัวไชเท้าอะไรกลุ่มนี้
1: ใช่ชัดเจนครับ
0: กลุ่มที่เป็นผักสีขาวนี่กลุ่มว่าสารอะไรเยอะมาก
1: นั่นสิสีขาวมันบ่งบอกถึงสารอะไรเนี่ยผมยังได้ยินนึกไม่ออกจริง
0: ค่ะ
1: สาร
0: ส่วนประกอบของเขาคือกรรมฐานมันจะมีสารประกอบกรรมฐาน
1: เป็นส่วนใหญ่
0: คาร์โบไฮเดรต
1: น
0: ้อย
1: ใช่ค่ะคาร์โบไฮเดรตจะเป็นหลักอยู
0: ่ใช่ค่ะก็อย่างที่กลุ่มถ้าเรานึกง่ายๆเนาะกลุ่มกระเทียมที่เวลาเรากินกระเทียมแล้วเหมือนที่เขาบอกว่าไปเขาเรียกอะไรคะ ไปล้าง
1: ล้างน้ำมัน
0: เหมือนล้างท่อล้างคราบ
1: น้ำมันในเลือด
0: หลอดเล
1: ือ
0: ดในหลอดเลือดอะไรพวกนี้ค่ะจริงๆก็คือลดช่วยลดความดันโลหิตช่วยมันดีต่อระบบหัวใจพวกนี้ถ้าเป็นกลุ่มนี้นะคะแล้วก็ต้านการอักเสบสื่อไอเสริมภูมิคุ้มกันการทานเห็ดทาน
1: ผ
0: งอะไรพวกนี
1: ้ก็ถือว่าสีขาวเหมือนกันคุณหมอพูดถึงกรรมฐานผมไม่นึกถึงแน่ๆเนี่ยทุเรียนสีเหลือง
0: ใช่
1: ไม่ได้นึกถึงเลยสีเหลืองทุเรียนทุเรียนทุเรียนสีเหลืองไหมสีเหลือง
0: ทุเรียนมันก็น่าจะทุเรียนมันก็ต้องสีเหลืองนะคะ
1: เราไปนึกถึงแค่เปลือกมันไม่ได้บอกผลยังไง
0: ใช่คืออันนี้เหลืองใช่อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มเหลืองด้วยค่ะ
1: ครับผม
0: ก็ที่มีไอ้ข้อมูลออกมาใช่ไหมคะว่าตอนแรกที่เราเข้าใจว่าเราทานทุเรียนเยอะมากๆแล้วแบบค
1: ื
0: ออ้วนค่าน้ำตาลอะไรต่างๆต่างอย่างกลับด้านหมดเลย
1: ไม่ได้สิเออแล้วตรงข้อมูลจริงๆมันคือช่วยใช่ไหม
0: ข้อมูลจริงมันคือช่วยค่ะ
1: เราก็ยังคิดว่าเอ๊ะมันทำไมมันไปค้านกับความรู้สึกมันเหมือนกับมันค้านกับความรู้สึกที่ว่าเออมันหวานนะมันน่าจะอ้วนนะมันน่าจะทำให้เพิ่มระวังนะอะไรเงี้ยกับการเป็นช่วยลด
0: แต่ยังไงก็ไม่ควรทานเยอะ
1: เกินไปก็ไม่ได้ต้อง
0: มา
1: เยอะเก
0: ิน
1: ไป
0: พอดีอะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ข้อมูลเอ๊ะเดี๋ยวนะเมื่อกี้นึกอยู่ค่ะว่ามันมีข้อมูลอีกอันนึงที่ข้อมูลมันก็กลับด้านอ๋อไอเหมือนเรื่องที่สมัยก่อนที่เขาไม่ให้ทานเรื่องไข่ก็
1: ไข่ก็ส่วนหนึ่งไข่ก็กลับด้านใช่ไข่ทุเรียน
0: หนังอย่างคอลลาเจนน่ะกลุ่มคอลลาเจนน่ะพวกหนังหมูพวก
1: อันนี้เขาห้ามอยู่เหมือนกันคากิไอพวกเนี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่เท้าไก่มีไหมมีคอลลาเจนไหม
0: มีพวกนี้กลุ่มนี้
1: พวกนี้จะมี
0: พวกหนังพวก
1: คือ
0: ว
1: ่
0: าต้องเป็น
1: วุ้นเจล
0: ใช่ค่ะต้องเป็นตัวเจลอะค
1: ่
0: ะซึ่งถ้าเป็นสมัยก่อนนี่คือห้ามเลยเน
1: า
0: ะ
1: พยายามไม่ให้กินเพราะกลัวกลัวอ้วนกลัวไขเลือดตอลอนสูงแน่นอนปิด
0: ยุคนั้นเราเชื่อว่าน้ำมันที่ดีกว่าน้ำมันหมู
1: ใช่
0: พูดกันตรงๆ
1: แล้วเป็นยุคที่กลัวไขเลือดตอลอน
0: ใช่
1: เดี๋ยวนี้เขาบอกคอเลสเตอรอลมันไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นนะใช่ไหม
0: ถ้าตามหลักการแพทย์นะคะตัวที่จริงๆตัวที
1: ่อัน
0: ต
1: ราย
0: จริงจะเป็นไตรกลีเซอไรด์แล้วก็ไขมันคือคอเลสเตอรอลเนี่ยมันก็ต้องมาดูค่ะว่าแล้วก็ตัวไขมันส่วนประกอบของไขมันนี่น่ะมันเป็นไขมันตัวดีหรือไขมันตัวร้าย
1: ตัวไม่ดีต้องเทียบไปอีกต่อนึงด้วย
0: เทียบ
1: เทียบกับตัวไตรกลีเซอไรด์ด้วย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆทฤษฎีคือการแพทย์เราเนี่ยก็คือบอกอยู่แล้วค่ะว่าไขมันเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราถ้าต่อหลอดเลือดต่างๆเนี่ยตัวไกสลาไตกิสไลคือตัวที
1: ่
0: ต้องตัวร้าย
1: ตัวร้ายต้องระวังให้มากที่สุด
0: แล้วก็ถ้าไตกิสไลเนี่ยสูงแล้วมาเป็นคือตัว HDL นี่มันคือไขมันดีอะค่ะแต่ถ้าเป็น LDL คือไขมันที่เป็นขยะ
1: ไม่ดี
0: ขยะเนี่ยLDL สูงอันนี้ก็จะไม่ดีไตรกลีเซอไรด์สูงไม่ดีแต่ถ้าเกิดคอเลสเตอรอลเนี่ยมันต้องมาดูค่าพวกนี้ท
1: ั้งหมดใช่ต้องดูค่า
0: ก็คือคอเลสเตอรอลสูงแต่ตัวพวกนี้ต่ำอันนี้ก็ถ
1: ือ
0: ว่าไม่
1: น่ากลัว
0: ไม่ได้น่ากลัวค่ะ
1: ครับครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็มาเปลี่ยนเนาะก็คือให้ทานถ้าจะทานก็คือเหมือนทานหนังหมู
1: ผสมไปด้วยอย่าทานเฉพาะเนื้อเดียว
0: ใช่เพราะเราจะได้คอลลาเจนค่ะ
1: โอเคโอเค
0: เพราะว่าในคอลลาเจนจะมีอยู่ในส่วนของพวกนี
1: ้
0: ซึ่งแต่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเราโดนใครหลอกเนาะคือซึ่งจริงๆสมัยก่อนเราก็เอาหนังก็ไปซื้อก็อย่างคุณแม่ก็ไปตลาดสมัยก่อนเขาก็ต้องเจียวหมู
1: เนี่ย
0: เป็นกากหมูใช่แล้วก็ใส่หม้ออวยนั่นแหละค่ะเราก็จะเห็นเป็นปกติอ่
1: ะ
0: ค่ะแบบเดือนทุกเดือนเนี่ยก็เจียวใช้อะไรอย่างเงี้ยกันก็เดี๋ยวนี้ก็เลยถึงกลับมาใหม
1: ่กลับมาว่าเออมันดีมันน่าจะดีกว่าน้ำมันพืช
0: ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็คือถ้าเราแต่ก็คิดว่าคือถ้าถูกนะคะก็คือว่าเราก็
1: กลางไว้อย่าให้เยอะอย่าให้เยอะอย่ากลางไว้ การไว้อย่าแล้วก็ไม่ต้องเยอะแล้วก็หลากหลายน่าจะเป็นทางออกน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าครับผม
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหลักการเลยคือจริงๆอ่ะอย่าง7สีเนี่ยคือก็กินให้ครบสี
1: สลับกันไป
2: แต่ว่าไม่ใช่ว่าโอ้พอหลังรายการนี้ไปซื้อมาวันละ7สีไม่จำเป็นนะ
1: ไม่จำเป็นต้องให้ครบวันละ7ไม่จำเป็นไม่จำเป็นขนาดนั้น
2: ไม่จำเป็นต้องกินครบสีทุกมื้อนะคะแต่หมายถึงว่าสลับวันนี้กินสีนี้วันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: คือถ้าทำได้ก็ดีแต่ว่ามันจะตึงไปครับผมครับมันจะเข้มไปตึงไป
2: แล้วที่สำคัญค่ะจริงๆสีเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะมีสารอาหารทั้งหมดนะคะพวกนี้จริงๆคือในสีนั้นบางทีก็คือเราต้องทาน
1: แยกย่อยออกไปอีกมันจะมีแยกย่อยของสารต่างๆออกไปอีก
2: ใช่ค่ะก็สลับหมุนเวียนกันไปอะค่ะในแต่ละวันอะไรเงี้ยก็อันนี้จะได้ประโยชน์แน่ๆ
1: สลับหมุนเวียนแล้วก็ดูในเงินในกระเป๋าสตางค์เราด้วย
2: ใช่
1: ดูฤดูกาลด้วยเหมือนกันฤดูกาลนี้มันแพงอย่าไปกินมันมากนะก็ไปเลือกกินอย่างอื่นมันที่สีเดียวกันแต่ว่าอาหารที่มันราคาถูกกว่ามันก็สามารถจะทดแทนกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ครับผมครับ
2: ส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนำนะว่าต้องทานเป็นผักสดใช่ไหมคะ
1: ถ้าผักเป็นนักเขาแนะนำให้เป็นผักสดจะเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นถ้ามีท้องอืดก็อาจจะต้มได้
2: ก็อาจจะต้ม
1: ครับผม
2: แต่ว่าถ้าคือใช้ลวกหรือว่าแบบคือตัวน้ำต้มผักอาจจะมาทำอย่างอื่นได้แต่ว่าอีกอันนึงเลยก่อนทานเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของผัก
1: ความสะอาดความสะอาด
2: ใช่ต้องทำความสะอาดหรือว่าคือเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้แบบคือสารพิษเลยเยอะๆพอสมควร
1: เยอะจริงเยอะจริง
2: ตรงนี้ก็อาจต้องมีกรรมวิธีในตรงนั้นนะถ้าเราทานผักสด
1: ต้องเซฟหน่อยถ้าปลูกได้ก็ดีปลูกไม่ได้ก็ต้องล้างให้ดีหน่อยนะหรือไม่ก็ไปซื้อที่มันปลอดสารที่เชื่อถือได้หน่อยครับ
2: ค่ะแล้วก็เคล็ดลับจริงๆไม่มีอะไรค่ะทานผักสดให้มันมากหน่อยแต่ว่าต้องทำความสะอาดให้ดี
1: หลากสีด้วยยิ่งด
2: ีใช่ถ้าเอามาปรุงอะค่ะถ้ามาปรุงสุกก็ให้ปรุงสุกพอดีนะคะคือหมายถึงว่าถ้ามันได้น้ำต้มผักอยู่ด้วยมันก็ยัง
1: อยู่คุณค่ามันยังได้มากกว่า
2: ค่ะเพื่อคงคุณค่าอาหารนั้นไว้อะ
1: ใช่ใช่ครับครับ
2: แล้วก็พยายามทานให้มันหลากหลายชนิดหมุนเวียนกันนะคะคืออาจจะไม่ต้องทุกสีในแต่ละวันก็ได้แต่ก็สลับไปวันวันนี้2สี3สีพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทานไปแต่อย่าเน้นว่าน่าจะต้องทานคืออยากให้ทานทุกมื
1: ้อ
2: สม่ำเสมอทานเป็นแบบเป็นปกตินะคะ
1: เดี๋ยวว่าจะเข้าอาทิตย์ละหนเนี่ยเข้าไปกินผักมันมีผักไม่อั้นอยู่บางร้าน
2: ที่สำคัญก็คือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยเพราะว่าตัวน้ำก็จะเป็นตัวสำคัญ
1: ช่วยละลายเนาะละลายสารต่างๆแล้วก็ช่วยการทำงานของไตด้วยครับผม
2: ใช่ค่ะทีนี้อันนี้ในส่วน
1: ของผัก
2: น
1: ี้สีผักอยากฟังคอลลาเจนด้วยเลย
2: คอลลาเจนเนี่ยจริงๆคอลลาเจนคือส่วนไหนของร่างกายรวมคิดว่าเป็นส่วนเป
1: ็
2: นอะไรคะ
1: มันจะเกี่ยวกับไขมันไหม
2: ส่วนใหญ่เราอาจจะคิดว่าคอลลาเจนเป็นไขมัน
1: นั่นน่ะสิ
2: แต่ว่าจริงมัน
1: ไม่ใช่
2: โปรตีนนะคะ
1: อ๋อมันโปรตีนอย่าง
2: คอลลาเจนมันเป็นโปรตีนที่ร่างกายเราสังเคราะห์ขึ้น
1: สังเคราะห์จากอะไรอ่ะ
2: จริงๆองค์ประกอบหลักๆของคอลลาเจนคือคอลลาเจนเนี่ยจริงมันมีอยู่ทั่วร่างกายเลยคือมันแทรกซึมทุกแทบถามว่าถามเลยก็แทบทุกส่วนของอวัยวะในร่างกายนะ
1: แล้วก่อนจะมาเป็นคอลลาเจนเนี่ย
2: ก็มีเส้นเอ็นก็มี
1: แล้ว
2: เยื่อเกี่ยวพันต่างๆมันคือคอลลาเจนทั้งหมด
1: แล้วกินอะไรถึงมันจะไปทำให้ร่างกายมีคอลลาเจนเสริมคอลลาเจน
2: นี่ไง
1: กินหนังหนูเหรอ
2: เราก็ต้อง
1: หนังหนูป่ะ
2: จริงๆมันมีหลายปัจจัยค่ะไม่ใช่เฉพาะแค่หนังหมูใช่ไหมค่ะแต่ว่าถ้าหมายถึงว่ามันคืออะไรเนี่ยมันคือโปรตีนที่ร่างกายเราสั่งประกอบขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆส่วนประกอบของเขาเนี่ยมันอยู่แทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อตามเส้นเอ็นหรือว่าใช่ค่ะหรือเนื้อเยื่อเกี่ยวพันส่วนอื่นๆ
1: ทั้งเนื้อเยื่อทั้งข้อต่อต่างๆ
2: ใช่
1: ต่อต่างๆ
2: อะไร
1: น
2: ะเยื่อบุลำไส้อะไรพวกนี้ก็
1: ไม่มีหมด
2: เต็มทั้งหมดค
1: ่
2: ะ
1: มันเหมือนน้ำมันหล่อลื่นในร่างกายเลยมั้งเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: เขา
2: บอกว่าคือจริงๆมันถือเป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายเพราะมันมีถึงประมาณ 30% ของโปรตีนทั้งหมดในร่างกาย
1: โอ้โอเคครับ
2: แต่ตัวเขาเขาเรียกว่ามันจะคอยคือตัวเนี้ย ทำหน้าที่ยังไงคือเขาจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้วอะแล้วก็เป็นตัวเขาเรียกคอลลาเจนมันคือตัวพยุงอะพยุงไม่ให้อย่างร่างกายมีรอยเหี่ยวรอยย่นหรือผิวแก่ก่อนวัยหรือพวกเนี้ยอันเนี้ยก็คือบทบาทของคอลลาเจนในร่างกายนะ
1: ครับครับ
2: ทีนี้การทานอาหารบางชนิดก็จะช่วยเสริมสร้างให้มีการสร้างคอลลาเจนในร่างกายได้มากได้เพิ่มขึ้นได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยใช้คำว่าได้ดีขึ้นดีกว่าครับถ้าคือการที่เรามีคอลลาเจนเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอ่ะมันมีในส่วนของคืออย่างที่บอกมันแทรกซึมอยู่ทั้งกล้ามเนื้อกระดูกเส้นเอ็นทั้งหมดมันก็เลยเป็นตัวที่ช่วยให้มีความแข็งแรงของร่างกายกับอีกตัวหนึ่งคือเรื่องของความยืดหยุ่นค่ะถ้าคอลลาเจนน้อยลงอย่างเช่นพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเราจะน้อยลงโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าหมดประจำเดือนเนี่ยจะปุ๊บเลยจะลงเลยแล้วก็จะเหี่ยวคือที่เห็นนะคะที่จะเหี่ยวลงอย่างชัดเจนนั้นคือการสร้างคอลลาเจนมันลดลงหัวภาพเลยค่ะตรงนี้ก็คือบทบาทของคอลลาเจนเลยค่ะก็คือเรื่องของความยืดหยุ่นของผิวต่างๆหรือว่าไอตัวการเจริญเติบโตของเซลล์พวกนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของคอลลาเจนที่มีอยู่ในร่างกายรวมทั้งการผลัดเซลล์ผิวเซลล์เรียกอะไรผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วอะค่ะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เขาสำคัญเลยก็คือเรื่องของถ้าเรามีคอลลาเจนเนี่ยเวลาที่เราโดนมีแผลหรือเลือดออกเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์ที่มาเกาะแล้วทำให้เลือดเนี่ยมันแข็งตัวได้เร็วขึ้นป้องกันไม่ให้เสียเลือดมากคือถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่เพียงพอนะคะค่ะแล้วก็อื่นๆมันก็อย่างที่บอกว่าพอเขาแทรกซึมอยู่ทั้งหมดร่างกายเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นตัวคอยปกป้องอวัยวะภายในด้วยคือหมายถึงการกระแทกอะไรต่างๆได้ค่ะถ้าเรามีคอลลาเจนอยู่ค่ะ
1: ครับ
2: ทีนี้ปกติเนี่ยเขามีกี่ชนิดคอลลาเจนมี5ประเภทหลักๆค่ะทั้งหมดในร่างกายเรานะคะจะมีแบบเป็นว่ามันอยู่ตรงไหนตำแหน่งอยู่ตรงไหนบ้างในแต่ละประเภทแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยชนิดย่อยๆจริงๆคือมี28ชนิดแต่ว่าเขาแยกออกมาเนี่ยว่าเป็นกี่ประเภทเนี่ยส่วนใหญ่ก็ดูตามตำแหน่งที่อยู่ด้วยค่ะ mm-hmm. อย่างเช่นชนิดที่1เนี่ยประมาณ 90% ของคอลลาเจนในทั้งหมดในร่างกายเลยนะคะจะอยู่ก็คือตัวคอลลาเจนที่อยู่ในโครงสร้างของกระดูกอยู่ที่ผิวพรรณอยู่ที่เส้นเอ็นอันนี้เป็นคอลลาเจนชนิดที่1เงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: ส่วนตัวคอลลาเจนชนิดที่2เนี่ยเขาจะอยู่เป็นช่วยบำรุงพวกไขข้อจะพบอยู่ตามกระดูกอ่อนนะคะที่อย่างสมมุติข้อเข่าเนี่ยก็คือกระดูกที่รองรับขาบนขาล่างเนี่ยก็คือเป็นตัวกระดูกอ่อนที่รองรับข้อเข่าพวกนี้อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนอีกแบบหนึ่งก็คือชนิดที่2
1: mm-hmm.
2: ส่วนชนิดที่3เนี่ยก็จะแทรกอยู่ตามกล้ามเนื้อ
1: mm-hmm.
2: แล้วก็ตามอวัยวะภายในต่างๆอย่างเมื่อกี้ที่บอกตามลำไส้หรือว่าตามหลอดเลือดเนี่ยก็มีคอลลาเจนค่ะ
1: mm-hmm.
2: ชนิดที่4ก็คืออยู่ในชั้นผิวหนังค่ะ
1: คอ
2: ันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วชนิดที่5เนี่ยจะพบอยู่ในเขาเรียกในกระจกตา
1: mm-hmm.
2: หรือว่าในพวกรกเด็กพวกเส้นผมหรือชั้นผิวหนังอะไรพวกนี้ค่ะค่ะทีนี้อายุเท่าไหร่คอลลาเจนจะลดลง
1: เริ่มขาดเริ่มขาดแล้วต้องกินเสริมไหมกินอะไรยังไงคุณหมอเชิญครับ
2: คือถ้าผู้ชายก็อาจจะนั่นแหละค่ะ60อะไรได้นะคะแต่ถ้าผู้หญิงเนี่ยประจำเดือนหมดเมื่อไหร่ก็จะลดลงอย่างรวดเร็วจะสลายตัวเร็วขึ้นมากค่ะค่ะแล้วก็สัญญาณอะไรที่จะบ่งบอกว่าโอ้ช่วงนี้เราคอลลาเจนเราไม่ค่อยมีแล้ว พอหมอมาอ่านเรื่องพวกนี้นะไอเราก็มานั่งโอ้แสดงว่า
1: เข้าเกณฑ์แล้วเข้าเกณฑ์แล้ว
2: ใช่เราถึงเวลาใกล้แล้วค่ะแต่บอกว่าแต่แบบหมายถึงบางคนอาจจะบอกว่าแบบไอ้หน้านะเปลี่ยนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้ตัวดีก็จะมีเรื่องของผิวหนังมีริ้วรอยหย่อนคล้อยอันเนี้ยเริ่มมาละค่ะแล้วก็พวกผิวหนังรอบดวงตาหรือแก้มจะตอบ แก้มจะตอบอย่างผู้หญิงเราเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยจะเริ่มมาละแก้มเริ่มตอบหรือว่าอผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยจะเริ่มหย่อนคล้อยอะไรประมาณนี้ที่บางคนจะมีอาการเหมือนคล้ายๆหนังตาเริ่มตกลงมาแล้วที่ต้องไปจริงๆเขาไปทำก็คือยกผ่าตัดยกหนังตาขึ้นเนาะไม่ได้แค่แบบเป็นคอสเมติกไม่ได้เป็นแค่เสริมความงามนะคะแต่มันตกลงมาจนกระทั่งบางลานสายตาเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็มีอันนึงที่เป็นสัญญาณบ่งก็คือจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อแบบบางทีตื่นเช้ามาเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ไปทำอะไรมา
1: ปวดเมื่อยจัง
2: มีปวดเมื่อยใช่
1: ครับ
2: กล้ามเนื้อฝ่อหรืออ่อนแรงอันนี้ก็ถือว่าคอลลาเจนเราน้อยลง
1: ส่วนจากคอลลาเจนด้วย
2: ค่ะแล้วก็ถ้าใครลุกนั่งลุกแล้วยกลุกขึ้นแล้วได้ยินเสียงกรอบกรอบกรอบแกรบอะไร
1: ก็มีส่วนอ
2: ันน
1: ี
2: ้ก็ใช่ค่ะก็คือเอ็นที่มีความยืดหยุ่นมันน้อยลงค่ะ
1: ก็
2: สมัยก่อนก็จะสงสัยว่าทำไมเวลาพี่ๆอ่ะ50กว่าเนี่ยเขาใส่รองเท้าอ่ะเขาจะต้องก้มลงไปใส่รองเท้าไม่ได้จะต้องมีเก้าอี้อย่างอยู่หน้าห้องผ่าตัดเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนรองเท้าไงคะแล้วพอเขาจะต้องหันกลับมาใส่คัชชูเนี่ยเราก็งงเนาะว่าทำไมเขาไม่สามารถก้มลงไปใส่ทำไมต้องมีเก้าอี้วางเอาไว้เพื่อให้เขาใส่นะวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วค่ะอ๋อมันเวลามันลุกมันนั่งมันลำบากเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่บอกก็ยังนั่งยองๆลุกขึ้นอะไรเงี้ยได้ปกติ
1: ยังพอไหวครับ
2: ค่ะแต่ว่าเราจะรู้เลยค่ะว่าเวลาเรานั่งลงไปงั้นปุ๊บมันจะมีเสียงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องของความยืดหยุ่นของเอ็นจะเริ่มมีความเสื่
1: อม
2: แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเริ่มมาด้วยอาการของโรคกระดูกข้อกระดูกอ่อนมันเสื่อมก็คืออย่างที่บอกข้อเข่าข้ออะไรเวลาขึ้นลงบันไดก็จะเริ่มมีอาการปวดมีอะไรพวกนี้ได้
1: มีเริ่มเจ็บ
2: หรือตอนเช้าเช้าใช
1: ่
2: หรือถ้าตอนเช้าเช้าเราตื่นมาเอ๊ะทำไมเราสึกว่ามือเรามันฝืดมันแข็งประมาณนี้พวกนี้อันนี้คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคอลลาเจนในร่างกายเราลดลงค่ะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดที่เหมือนเรื่องหัวใจขาดเลือดหรือพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะคะค่ะ
1: ต้องไปกินคาเกะแล้วเนี่ย
2: แล้วก็อีกอันหนึ่งโรคบางท่านที่มาอย่างวันก่อนก็จะมีผู้ใหญ่มาส่องกล้องดูลำไส้ดูกระเพาะปรากฏว่ามันแดงไปหมดแล้วเขาบอกว่าก่อนในนี้เขาไม่เคยอ๋ออาจารย์ที่เรียนสอนหลักสูตรตอนเป็นรองแพทย์อันนี้บอกว่าไม่ได้กินโค้กมานานมากแล้วครับแล้วตอนนั้นก็คือกินแล้วเหมือนกับมีเป็นโรคกระเพาะค่ะแล
1: ้
2: วก
1: ็หยุดใส่ระคายกระเพาะ
2: แล้วก็เคยไปส่องกล้องแล้วมันก็มีแบบเหมือนกับจุดแดงๆเหมือนกดมันกัดกระเพาะเยอะแล้วอาจารย์เขาก็ไม่เคยกินมาประมาณ20ปีพอช่วงมีวันนึงก็ไปลองกินกลับมากินใหม
1: ่
2: เมื่อนานมาเนี้ยค่ะแรกๆก็ยังไม่เกิดก็เลยคิดว่ากินได
1: ้
2: ก็ปรากฏว่ากินไปได้สักรอบที่3รอบที่4เนี่ยค่ะก็เริ่มมีอาการแบบเหมือนท้องอืดมากแล้วก็แน่นท้องปวดท้องมากค่ะแล้วก็เลยกลับไปส่องดูใหม่ก็ปรากฏมีจุดแดงเลือดออกเต็มกระเพาะเลยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งด้วยคือถามว่าตัวเนี้ยคอลลาเจนก็มีบทบาทในส่วนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวคอลลาเจนที่แทรกซึมอยู่ตามเยื่อบุทางเดินอาหารเนี่ยมันจะบางลงในคนสูงอายุงั้นเวลาที่เรารับประทานอะไรเนี่ยมันจะระคายกระเพาะระคายลำไส้ได้มากขึ้น
1: ครับ
2: นี่ก็เป็นบทบาทของเขาแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มันลดลงก็ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าอาหารอะไรที่มันมีตัวคอลลาเจนอยู่หรือเสริมคอลลาเจนได้อะไรที่จะทำให้คอลลาเจนทำงานได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยอย่างเช่นก็บอกว่าการที่เรากินคอลลาเจนสมมติเราไปกินคอลลาเจนเม็ดอย่างเดียวเนี่ยไม่อาจจะไม่ได้เพิ่มทำให้คอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นมากนะคะเราจะต้องทานในส่วนของตัวที่มันทำให้คอลลาเจนมันทำงานด้วยอย่างเช่นวิตามินซีพวกเขาเรียกอะไรสังกะสีอะไรพวกนี้ค่ะคืออาหารที่มีธาตุพวกนี้อยู่และธาตุพวกนี้อยู่ก็จะช่วยให้คอลลาเจนในร่างกายเราเนี่ยทำงานได้คล่องขึ้นค่ะไม่ใช่แค่ทานแค่ตัวคอลลาเจนอย่างเดียวด้วยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทานให้ครบ5หมวดนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งด้วยกับยังไงก็ตามเนี่ยอะ ายุคือหมายถึงว่าสูงอายุขึ้นเนี่ยยังไงคอลลาเจนน้อยลงแน่นอนค่ะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเป็นแบบพวกเม็ดสีอย่างฝ้าอย่างอะไรต่างๆมันก็จะเยอะขึ้นค่ะฮัลโหลค่ะ
1: ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับครับ
2: เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถามว่าส่วนนี้ก็ทานให้ครบ5หมู
1: ่
2: แล้วก็มีส่วนที่จะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้คอลลาเจนมันสูญสลายได้ง่ายมีอะไรบ้าง
1: mm-hmm.
2: อันที่หนึ่งเลยคือการทานพวกอาหารที่มีรสหวานมากๆทานน้ำตาลมากเกินไปพวกนี้จะทำให้คอลลาเจนในร่างกายมันเสื่อมประสิทธิภาพ
1: ครับครับครับ
2: ก็ต้องหลีกเลี่ยงพวกน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตที่มันผ่านการขัดสีอย่างเช่นถ้าเราเป็นคนที่ทานข้าวที่ผ่านการขัดสีเยอะๆพวกนี้จริงๆมันก็ทำให้คอลลาเจนมันลดน้อยลงได้แล้วก็กลุ่มแป้งก็เปลี่ยนเป็นน้ำตาลเนี่ยเขาก็เลยจะให้ทานกลุ่มแป้งหรือน้ำตาลลดลงพวกนี้ค่ะก็บางคนก็เลยถึงทานเป็นเขาเรียกอะไรคีโตก็คือลดแป้งลดน้ำตาลไปแล้วก็การสูบบุหรี่พวกนี้ก็ทำให้การผลิตคอลลาเจนในร่างกายเนี่ยลดน้อยลงค่ะแล้วก็การที่เราไปสัมผัสแดดที่แบบหมายถึงว่าแรงหรือมากเกินไปพวกนี้ก็ต้องแนะนำว่าถ้าออกไปในพื้นที่แดดยังไงการทาครีมกันแดดที่มีพวก SPF 30ขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงจำเป็นค่ะ
1: ครับ
2: แล้วก็ส่วนอาหารนะคะอาหารที่อย่างที่บอกคุณลุงเนาะว่าทานคอลลาเจนอย่างเดียวอาจจะไม่มีประโยชน์อย่างนะคะต้องทานสิ่งที่จะส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนแทนด้วยอย่างเช่นวิตามินซีว
1: ิ
2: ตามินซีอย่างในสตรอเบอรี่ในส้มในบรอกโคลีพริกหยวกมันฝรั่งพวกนี้มีคอลลาเจนมีส่วนที่ทำให้คอลลาเจนมันทำงานได้ดีขึ้นค่ะ
1: อ
2: ีกกลุ่มนึงจะเป็นกลุ่มที่ต้องเป็นตัวโปรีนค่ะโปรีนเนี่ยจะมีอยู่ในไหนจะมีอยู่ในพวกเห็ดพวกหน่อไม้ฝรั่งพวกกระหล่ำปลีพวกข้าวสาลีพวกถั่วไข่ขาวหรือปลาต่างๆเนื้อสัตว์พวกนี้นะคะจะมีโปรีนอยู่พวกนี้ก็จะช่วยเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มการส่งเสริมการผลิตคอลลาเจนค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นเนื้อต่างๆค่ะเนื้อแดงหนังไก่หมูหนังไก่หนังหมูพวกไก่งวงเลยพวกนี้นะคะคือกลุ่มนี้จะมีเขาเรียกว่ามีสารไกลซีนไกลซีนจะเป็นตัวเสริมเหมือนกันค่ะ แล้วก็พวกทองแดงกลุ่มที่มีทองแดงเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยเสริมการผลิตคอลลาเจนพวกหอยนางรมพวกตับแล้วก็พวกผักใบเขียวถั่วเมล็ดพืชเต้าหู้อะไรพวกนี้ค่ะ แล้วก็ในช็อกโกแลตที่เป็นกลุ่มดาร์กช็อกโกแลตพวกนี้จะมีทองแดงเยอะแล้วก็กลุ่มสังกะสีอันนี้ก็เป็นตัวสำคัญเหมือนกันที่จะต้องที่ช่วย
1: เอาไปสร้างคอลลาเจนได้
2: ใช่ค่ะ
1: ส่วนหนึ่งเอาไปสร้างคอลลาเจนโอ้
2: ใช่ค่ะทองแดงสังกะสีจะมีมากในหอยนางรมแต่ต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอล
1: เรื่องไตก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วความสะอาด
2: แล้วก็ในนมค่ะในผลิตภัณฑ์นมจะมีสังกะสีอยู่นะคะแล้วก็พวกสัตว์ปีกพวกหมูเนื้อแดงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ธัญพืชที่เป็นเต็มเมล็ดนะคะผักใบเขียวเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกค่ะว่าเมื่อกี้ที่เราทานผัก7สีอ่ะม
1: ัน
2: ก็มีส่วนหนึ่งได้แน่ๆนะคะ
1: มัน
2: เสริมกันใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ตลาดเลยค่ะคืออาหารที่สำคัญที่จะต้องไปช่วยเพิ่มคือวิตซีทองแดงสังกะสีที่จะทำให้มันมีการผลิตคอลลาเจนคือกลุ่มนี้ก็เลยจะไปช่วยในเรื่องของจริงๆเราเหมือนเราทานที่เขาให้ทานวิตซีอะไรเงี้ยคือมันเป็นส่วนเสริมที่เข้าไปช่วยกันนะคะ
1: ครับ
2: แต่ไม่ใช่ว่ากินวิตซีแล้วจะเขาเรียกอะไรจะมันเขาเรียกมันไม่ใช่ไปออกฤทธิ์โดยตรงอ่ะเนาะแต่ว่ามันไปเสริมสนับสนุนการผลิตมากกว่าค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารหวานแป้งน้ำตาลสัมผัสแดดอันนี้ก็จะช่วยให้เราเหี่ยวย่นน้อยลง ผิวก็กระชับขึ้นอะไรเงี้ยค่ะแต่อาจจะได้ในเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นด้วยค่ะค่ะเนี่ยวันนี้ก็มาฝากกันประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วที่เขาบอกว่าไอ้ตีนไก่คากิหมูเลยมีส่วนช่วยเพิ่มคอลลาเจนเยอะไหม
2: ในส่วนนั้นมันจะมีอยู่มันมีไกลซีนมีตัวเขาเรียกอะไรคะในหนังไก่ในหนังหมูพวกนี้มีไกลซีนอยู่ค่ะก็คือจะช่วยเพิ่มพวกคอลลาเจนก็คือหลักๆที่อย่าง กลุ่มที่เขากินพวกคีโตอะไรเงี้ยก็คือเขาจะกินพวกเนี้ยแต่คือกินกลุ่มไขมันแล้วก็กลุ่มโปรตีนแล้วก็มีผักเนี่ยนะคะแต่เขาจะลดแป้งลดน้ำตาล
1: โอเคครับโอ้มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยเรื่องกินสำคัญนะคุณผู้ฟังกินอย่างไรได้อย่างนั้นนะ
2: ใช่
1: ถ้าไม่พอก็ต้องซื้อเสริมได้ใช่ไหมคุณหมอ
2: ใช่ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็
2: วันก่อนก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยต้องไปหาข้อมูลมาเพราะว่ามีคนฝาก
1: ซื้อ
2: คือไอเราก็เคยคือที่กินคอลลาเจนสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้คุณบรมทันไหมเน
1: า
2: ะสมัยก่อน
1: ยังไม่เคยลองกินเลยที
2: เป
1: ็
2: นย
1: ี่
2: ห้อหนึ่งดังๆที่ทำจากปลาทะเลน้ำลึก
1: ครับผม
2: แล้วได้กิน30วันแล้วนะอะไรเง
1: ี
2: ้ยแต่ว่าตอนนั้นเพื่อนรูเมทคือตอนนั้นจบหมอมาใหม่ๆเพื่อนเนี่ยทานโอ้ก็เห็นชัด
1: ม
2: ัน
1: ก็เห็นเหมือนกัน
2: แต่ว่าแต่เราอ่ะมีความรู้สึกว่าในมุมหมอเนี่ยคือแนวเราจะแบบไม่พึ่งอะไร
1: ธรรมชาติเรากินเองดีกว่าเรากินจากธรรมชาตินี่แหละมันก็พอได้โอเคแต่
2: คือแนวเราเนี่ยเราไม่แน่ใจกับผลิตภัณฑ
1: ์
2: ที่ออกมาอะไรเราพูดตรงๆ
1: ไม่มั่นใจ
2: เราไม่มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเรากินอาหารที่มันมีดีกว่าไหมอะไรเงี้ยในมุมทุกวันนี้ก็ยังมีนิสัยนี้อยู่
1: แบบนั้นอยู่นะผมก็คิดแบบนั้นอยู่ว่าทำไมต้องกินอาหารเสริมเพราะเรากินอาหารธรรมดาได้ถ้ากินให้เต็มที่ไปกินให้ครบกินให้ได้ไปมันก็น่าจะเพียงพอแต่ถ้าไม่พอจริงๆก็เป็นทางเลือกเหมือนกัน
2: ก็มีทางเลือกที่เสริมเข้ามาได้แต่ว่าก็ต้องดูต้องศึกษาให้ดีกันว่าอย
1: ่
2: าง
1: เช่นแค่ไหน
2: บางคนก็จะบอกว่าทานต่อเนื่องกันไม่เกิน5เดือนนะอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่แต่ว่าทานแล้วเราอาจจะต้องมาดูว่าไอ้ตัวเรามันมี
1: ผลดีขึ้น
2: อะไรที่เปลี่ยนแปลง
1: ไ
2: หมราคามันหรือยังไง
1: ราคามันก็แพงอยู่นะ
2: แพงค่ะเพราะว่าเม็ดหนึ่งก็5-6 บาทนะ
1: ใช่ก็เอาเรื่องอย่าง
2: นี้ตอนนี้มันมีแบบเม็ดแล้วจริงๆไอ้อย่างคอลลาเจนมันจะมีแบบเป็นผงอะค่ะ
1: ชง
2: เป็นผงที่ชงอะค่ะจะมีแบบ
1: มีหลากหลายมากตอนนี้ขายกันเกลื่อนไปหมด
2: แล้วที่ขำมากเลยค่ะก็คือไปหาซื้อของแบบหมายถึงว่ายี่ห้อหนึ่งอะเขาขายญี่ปุ่นใช่ไหมคะคือถ้าเขาบอกซื้อจากญี่ปุ่นมาจะถูกค่ะทีนี้เราก็ด้วยความที่เราก็ไปซื้อแต่เราก็หงายดูมันผลิตในประเทศไทย
1: แต่เอาไปขายญี่ปุ่น
2: แต่ว่าคือขายแต่ว่าไปขายญี่ปุ่นแล้วเราก็ส่งกลับให้คนไทยแล้วอ้าวโรงงานอยู่ในประเทศไทย
1: โรงงานอยู่ในประเทศไทยนี่เองเราแรงงานถูกกว่าครับผม
2: ใช่ค่ะใช่แต่เป็นของญี่ปุ่นแต่เราไม่สามารถหาในประเทศไทยแปลกดีแล้วก็แต่มันก็เป็นเรื่องของ
1: ธุรกิจ
2: ธุรกิจเขาค่ะ
1: เขาก็อาจจะเนาะเป็นวิธีการของเขาใช่ใช่ครับ
2: ใช่ค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะทานคอลลาเจนต้องทานวิตซีด้วยต้องทานวิตซีทานอะไรที่เป็นทองแดงสังกะสีด้วย
1: ทองแดงสังกะสีจะเป็นตัวช่วย
2: ค่ะใช
1: ่ค่ะโอ้ดีจังอ่ะกินให้เหมาะสมมากินให้ได้ครบเข้าไว้นะครับคุณผู้ฟัง
2: วันนี้เลยคุยเยอะเลย
1: คุยเยอะเลยไม่เป็นไร
2: เวลาเหลือน้อยค่ะ
1: เดี๋ยวนะคงเปิดสายไม่ทันแล้ว
2: ได้ค่ะ
1: เปิดสายไม่ทัน
2: โฆษณา
1: เดี๋ยวปิดด้วยสปอตแล้วกันนะคุณหมอเน
2: า
1: ะ
2: ได้ค่ะ
1: โอเคครับคงลาคุณหมอเลยนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอเชอรี่หรือว่าคุณหมอวรีรัตน์ไกรโกศลนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีท่านสละเวลามาเดือนละครั้งเพื่อมาพูดคุยพบกับแฟนคลับแล้วก็เอาความรู้มานำเสนอนะวันนี้ถือว่าดีมากเลยนะเรื่องของการกินผักแล้วก็กินผักให้ครบสีหลากสีผสมผสานหลากหลายไปเรื่องของคอลลาเจนซึ่งก็มีขายมีโฆษณากันก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเรื่องของคอลลาเจนนะครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วฟังข่าวต่อนะฮะหมดเวลาช่วงแรกช่วงหลังเดี๋ยวคุณหมอมกรรออยู่นะฮะช่วงหลังเจอหมอมกรต่อนะครับช่วงนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล วันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: แล้วนี่จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีฟเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าธรรมนิรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานาน จังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมรักษ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไป

0: เดี๋ยวทานไม่ได้ละหลังเบรกหลังเบรกหลังเบรก
1: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
0: ๆเชิญครับเชิญครับ
1: วันอื่นหลังวันแม่หนึ่งวันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
0: ่แม่เยอะ
1: แม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะฮะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นลมโผล่ลมใจเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะก็เป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
0: เป็นหลักพึ่งกันเป็นหลักเลย
1: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะฮะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของอีกนะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาเงินไม่พอกินนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ก็ครับธรรมชาติอยู่มันส่วนหนึ่ง
1: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกนะพระคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดเช่าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
0: รอดรอดได
1: ้บอกแม่กินวันละ100ก็พอ
0: ก็พออ
1: ยู่เอง 20,000 ไม่รอดนะคร
0: ับ
1: เรียบร้อยนะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แหมมันมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บุญลมนะ
0: เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
1: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
0: ติดกันเลยใช่ใช่
1: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะ ไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
0: ท่านคงกลัวด้วยนะเออจะกลัวพัญญา
1: ด้วยเขาบอกนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะฮะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมจากกันและกัน
0: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
1: ครับ
0: เออจริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
1: ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุ
0: ร
1: ีนะฮะก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
0: ต้องต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับคือ
1: การไปเช่น
0: สู่รู้
1: กับที่ข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
0: ใช่ใช่
1: ยังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะ
0: ม
1: ันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อะซึ่งมาตอนแรกผมก็ยังตกใจนะเออมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรู้โลฮะ
0: ขาดสติขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
1: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
0: ั
1: ย
0: ใช่ใช่
1: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนนึงเนี่ยใช่มันก็ไม่ถูกอ่ะ
0: ใช่ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลี่ดูจ่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
1: ยังไงก็ไม่ถูกคร
0: ับ ก็ไม่ถูกใช่ไ
1: ม่ยืนถูกต้องฮะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะ
0: จะบอกว่าคดีนี้จะเงียบไปเพราะว่ามันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะตายหมดอ่ะคนนั้นก็ตายแล้วก็ทุกคนมายิงปู่กับย่ายิงเล่นงงใหญ่เลยครับผมครับ
1: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการดูแลกันไป
0: ใช่แล้วจะเย็นๆ
1: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
0: ครับ
1: ผมจะมาชวน

0: ีนิดนึงนะว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
1: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ้โหมาตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
0: ถูกต้อง
1: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะ
0: ฆ่ากันมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป
1: ้
0: องกันหรือลดความรุนแรงได้อย่างไรในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็วิว
1: ั
0: ฒนาการนะคร
1: ับ โอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
0: ใช่ครับผม
1: ไม่ใช้เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
0: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด-19 ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและแอบหายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมรวมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด-19 มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจติดขัดโควิด-19 บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังโอกาสการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับและขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในสถานที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทางไข้หวัดใหญ่และโควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1 นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์แค่บาดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ดูผลแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับ เชื้อ 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วผลิตการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับน
1: ะ
0: แต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายก็ใช้หลักการเดิมนะครับปิดล้างเลี่ยงหยุดก
1: ็
0: เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสไปด้วยนะฮะในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่ผีจำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
1: ใช่ยังใส่กันอยู่ครับ
0: ใช่ครับหมอเนี่ยนะฮะยอมใส่ผมคนนึงแหละผมใส่แล้วผมคุยด้วย
1: อึดอัดครับ
0: อึดอัดครับผมนะ
1: ครับ
0: แต่เนี่ยนะตั้งแต่เป็นผมเป็นโควิดมาเนี่ยยูโรมาผมไม่เคยระบายเลยฮะมันก็แปลกว่านะปกติ
1: เ
0: ป็นหวัดทีละคน
1: เ
0: ป็นหวัดทีละคนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
1: ไปฉีดวัคซีนด้วย
0: แต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีดอะไรก็แปลกใจตัวเองกัน
1: แต่ว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับเรื่องคุยสุขภาพแต่ดันจะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ระบาดกันเยอะนะครับจนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับปีดงปีด่าเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะแล้วยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้ใช้ยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากทนทนด่างได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลคร
1: ับ
0: แล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับไอเอาไว้ว่าอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับถ้าวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี้แหละครับเป็นดรอปเปตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับ แต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดจะน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับ ทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีผลเลือดออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบุอาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เรากลัวอย่างนึงก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับต้องไปตรวจนะฮะหรือว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่จะน้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะจะอักขระโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรก็จะต้องทำประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเป็นทางเพิ่มเติมนะเขาเรียกทำ AFB เอาไปย้อมนะฮะแล้วไปเพาะเชื้อซึ่งการเก็บเสมหะเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ขาดส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเก็บ3วันนะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับไปตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นอีกเช่นการส่องกล้องไปแลหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ย เรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะฉะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัวนะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะไออีกสัก 4-6 เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็อาจจะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
1: อ
0: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาและผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับ อย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วง2เดือนแรกอะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายทีซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งโบราณเลยนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะ หลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียก reactivation ขึ้นมาได้นะครับสมมติเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคที่หุ้มสมองก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นก็เรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะฮะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้นะครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
1: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
0: ครับ
1: ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์022900473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473อ่ะช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศร
5: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

0: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่เต่าเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ022900473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ022900473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านทีละท่านนะครับจากไหนครับ
4: สุขุมวิทค่ะ
3: เชิญครับ
4: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือดจางเนี่ยต้องทานอาหารอะไรก็ถึงจะดี
5: โอ้คือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช
4: ่
5: ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
5: ใช่ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆแต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กครับ
4: หมอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค
5: ่
4: ะ
5: อันนี้ผมอธิบายให้ป้าฟังนี้นะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งในทางการวิจัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกอ่อนพวกเนี้ยนะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยแหละครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปดีครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ยม ันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวเปล่าหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
4: ถ้ามีเลือดออกทาง
3: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับ
5: ครับ
3: สายนี้จากไหนครับ
6: จากกทม.ค่ะ
3: เชิญครับ
6: ยายลินคุณหมอว่ากินกาแฟมากบ้างแต่ไม่กินดูดผุหรือเปล่าคะ
5: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับ
6: คืออ
5: ย
6: ่
5: าง
6: กาแฟมากเลย
5: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ยได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะรู้ป่ะครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
3: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
5: า
3: ะโอเคแต่งานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับ
6: คร
3: ับสวัสดีครับโอเคครับอ่ะชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
7: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาพระตอนครับ
5: เชิญครับ
7: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แหละมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
5: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
7: ครับผมมันถูกต้องไหมครับ
5: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
7: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
3: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
7: ครับผมมันมาตรฐานไหมฮะ
5: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
7: ที่มันวัดความน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
3: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
7: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี่
3: โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินดิว่ามันมีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
5: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับคุณครับ
3: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับมันจับมันหัวใจมันไม่มีชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
5: ไอ้แบบนี้มันจะวัดที่ประจรกับวัดค่าออกซิเจนไง
3: ครับผม
5: แต่ว่าน้ำตาลผมไม่เคยเห็นนะคุณคร
3: ับ โอเคนะจะประมาณนี้นะ
7: ครับ
3: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลในหลักการไม่น่าจะได้
5: เชื่อถือไม่ได้หรอก
3: โอเคครับเชิญครับคุณมาฟังอยู่ครับ
8: จากคุณนิชนุสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
3: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
5: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับจะน้อยลงนะครับทั้งๆ ที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับ ก็จะเป็นกลุ่มได
3: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
5: ถูกต้องนะถูกต้องครับ
3: ต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
9: ปิดวิทยุแล้วถามได้เลย
3: คุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
10: ฮัลโหล
3: เชิญครับปิดวิทยุครับ
10: จะถาม
3: คุณยายปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันกล้องคร
10: ับฮัลโหล
3: เชิญครับ
10: ฮัลโหล
3: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
10: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
5: ครับ
10: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะกินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมอ่ะเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
3: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
10: ค่ะ
3: คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
5: ก็จริงๆไอ้ตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยคืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะมีกากใยเลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กันสองด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนรูปลงให้ได้นะฮะ
3: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
10: ได้ยินค่ะ
3: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
5: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนรูปลงก่อนคือการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะๆกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารและเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใยคราวนี้เขาก็จะ
10: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะคะ
5: อันนี้ผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการครับว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็อาจจะมียาระบายในกลุ่มที่อยู่นะครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์ดวงนะฮะฤทธิ์ดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเหล็กนะฮะต้องไปหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเหล็กก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับแต่ลองทำสองอย่างนี้ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับให้ยาเหน็บก็ให้อ่อนมันยุบลง
3: ผักต้มกินไม่ได้หรอคุณยาย
10: ต้มจนเปื่อยเลยแล้วถึงจะกินได้มันไม่มีฟันเลยฮะ
3: อย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
10: แล้วจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรได้มีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
3: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาตครับฮัลโหลเป็นชื่อยาเพชรสังฆาตครับมีเป็นแคปซูล
10: มีขายที่ไหนคะ
3: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
10: อยู่ชัยภูมิค่ะ
3: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
10: เบอร์
3: โทร
10: ศ
3: ั
10: พท์ไม่ใช่ใช ส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
3: ส่งครับส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
10: เดี๋ยวนะคะ
3: ครับ
10: 02
3: แล้วก็02
10: 02
3: 877
10: 877
3: 10
10: 10
3: ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม02 02 877 10
10: 02 02 877 10
3: ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
10: ค
3: ่
10: ะ
3: อันนี้เป็นยาแก้ลิสดวงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็ดังที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิมันระบายขึ้นดีไหมนะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
10: ค่ะ
3: จ้า
10: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
3: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
10: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
3: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
10: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
3: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
10: แล้วเขาจะบอกอัตโนมัติ
3: แล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อไฟล์ไหนต้องการต่อไฟล์นั้นเบอร์1ฝ่ายนี้เบอร์2เท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์2ครับต่อ2
10: ฝ่ายขายเบอร์2เหรอคะ
3: ต่อ2ครับต้องต่อไปทีนึงเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติมั้ยเคยมั้ยไม่รู้จักหรอไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณน้าจะทำถูกป่ะเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
10: เบอร์อะไรคะ
3: 086
10: 086
3: 563
10: 9
3: ไม่ใช่5 5 6 3 5
10: 6
3: 3
10: 6 3
3: หนึ่ง
10: อะไรอีกคะ
3: หนึ่งหนึ่งสองสาม
10: หนึ่งหนึ่งสองสาม
3: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
10: 086-5-6-3-1-1-2-3
3: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
10: ค่ะ
3: โอเคครับเคลียร์นะ
10: ค่ะแค่นี้นะคะ
3: จ้าสวัสดีจ้า
10: สวัสดีค่ะ
3: จ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
11: สวัสดีค่ะคุณบรมคุณหมอขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนอ่ะนอนหงายอ่ะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอเขาจะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะ
5: ตอนนี้รักษาโรค
11: คุณหมอที่เขารักษาโรคหอบหืดเขาให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนตะแคงก็จะหายใจออกจ้ะแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
5: แน่นตรงคอแต่มันหอบป่ะล่ะมันมีเสียงวีดป่ะล่ะ
11: ไม่มีอะจ้ะแต่ว่ามันมีอาการเราหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอัดเต้นๆนะที่โลกจ้ะ
5: ลึก จริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
11: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่เนี่ยมันไม่โล่งเหมือนเรานอนกระแข็งอะจ้ะ
5: โอเคคืองี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วตอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนเนี่ยมันก็จะหอบหืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบเนี้ยนะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
11: ค่ะคุณหมอเขามีอกมีจะผ่าเข่าสิ้นปีนี้อ่ะ
5: ก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะผมก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรใส่ท่อช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออยุรกรรมให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจทุกความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับ
11: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเนี่ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายแล้วตะแคงไปข้างก็ค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วไปกี่ปี
5: ลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
11: ้ทำไง
5: คะลองสิถ้าลองไอ้คืนนี้ก็ยอมนอนหงายธรรมดานี่แหละลองๆสิอย่าไปกลัวมันน่ะอย่ากลัวดิลองสิที่หอบนี่เพราะนั้นเราจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนก็นอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืน
11: จ้า
5: ไม่เป็นไรหรอกลองที่ลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
11: แล้วก็บอกว่าเวลาไปผ่าว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันนะ
5: อ๋อถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10 ปี 20 ปีอะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องกลัวอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
3: ฮัลโหลโอเคไหมอ้าวสายหลุดไปแล้วอ้าวโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
5: ก็ไม่เหนื่อย
3: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
12: สอบถามอาจารย์ครับ
5: แกนะ
12: ฮะกรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2โมงหรือ3โมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย
5: ์ครับผม
12: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย
5: ์ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนก็เป็นผลจากสมองที่มันล้าใช่ไหมครับขาดออกซิเจนมันจะกระตุ้นให้เราง่วงประชุมไปมันก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดีระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรง
12: คร
5: ับ ก็เลยง่วง
12: คร
5: ับ อันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองก็จะชัตดาวน์อ่ะก็จะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตาย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับ ก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวอาจต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยด์ดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูก็เหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
12: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
5: ครับครับยินดี
3: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
5: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะอยู่กันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วผมคิดว่าเราน่าจะร
3: ู้
5: เร
3: ื่อง
5: น
3: ี้
5: ไปบ้างนะฮะ
3: เร
5: ื่องความรุนแรงในส
3: ัง
5: คมไทยฮะ
3: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะฮะ โอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์ภัยผู้เบสนะครับอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆถนนงามวงวานก็มีตัวแทนจำหน่ายของอภัยเวทอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยเวทมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะแล้วกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
16: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
16: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
17: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
19: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
20: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
19: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
17: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
14: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้า
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลวิสโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งส่งสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีพริษณาถวันแสนสุขรายงาน
14: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
2: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายกรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพจำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสม.และบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
14: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
22: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่า BOI หารือร่วมกับประธานเจโทกรุงเทพและประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTAเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสตอฟรมมารายงาน
14: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์ภูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนชิปนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พุนพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนด์ชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะสำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ 1,000 บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลลูจำกัด
จากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากนะฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสเนี่ยนะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กแวะออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม่มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะฉะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองเอนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ เป็นอย่างเงี้ยมีเอเนี่ยครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทด้วยกัน
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับ อะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำค่ำมืดมืดจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยา
2: ครับ
1: นะสามแล้วนะสี่ก็คือรักมวลสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะเขาจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: แล้วก็ให้รักมวลสงวนตัว
2: ครับ
1: สี่ละพอถึงห้าก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักมวลสงวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่จะกรอบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางรำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่เนี่ยก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนต่างๆนานาเนี่ยและอื่นพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวศเอาเนื้อไปไอ้ครูแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีแต่ด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะเพื่องฟูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นสุมัณฑนาครับ
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสุทันจมรทำนองนะฮะ
2: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าเช้าก่อนเปิดสถานีวิทยุ
2: ครับ
1: ปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: แฟนหนูไม่แค้นบ้างหรือไรมานเมืองเจริญได้อยู่ที่เด็กของไทยไม่ใช่ใครอื่นเอ่ย
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาลิตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีพระมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
2: ขอไปช่วยทำงาน
1: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื
2: ้
1: อพวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสุริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองกิ้งกองกิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความผสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปหนทางไกลเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมผู้สงคราม
2: ครับ
1: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงกล่อมเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรทนาร้องอะไรต่างๆนานาแล้วมันมีอยู่บทนึงไงวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรเงี้ยนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอย
2: ู
1: ่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญสิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
2: ครับ
1: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งนึงอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
2: ครับ
1: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชวลีชงวิทย์ร้องนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที
2: ่
1: ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ดื่มเหล็ก
2: ครับ
1: ยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเง
2: ี้
1: ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
2: ครับ
1: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
2: ๆครับ
1: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ย เอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงาม

ถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พลพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งๆกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

คนหนึ่งคุณผู้ฟังเธอก็ไปเถียงด่ากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นกลางตลาดเลยคุณผู้ฟังโอ้ยท่านทำงี้ได้ไงนั่นนี่พระสงฆ์ก็ไม่ยอมเป็นพระบวชใหม่ด้วยก็เถียงกันกับโยมกลางตลาดนี่นะโอ้ยโยมทำงี้ได้ไงนั่นนี่นอนกลางตลาดนี่หมายถึงกลางที่ประชุมชนฝ่ายหญิงผู้นี้ก็ท่านทำงี้ไม่ได้นะฝ่ายพระสงฆ์รูปนั้นก็โยมทำงี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพระใหม่นี่ก็ไม่ยอมแม่ของหญิงสาวนี่บอกลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกนี่ก็ไม่ยอมเถียงคอเป็นเอ็นขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ้าวทำไมเขาเถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณธรรมะไม่ได้มีไว้ให้แค่จำแต่มีไว้ให้ใส่ใจจนใช้งานได้จริงในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นเรื่องเล่าคลี่คลายใจเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนของชีวิตโดยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาเราฟังนั้นเราจะฟังได้หลายมิติของเรื่องราวอย่าให้ไปจมติดอยู่กับแค่เพียงมิติเดียวเพราะว่าจะทำให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันน้อยเพราะคำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะต้องมีหัวข้อมีแนวนัยยะที่จะเป็นธรรมะให้ชโลมใจให้เราสามารถมองตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเราอ่านเราฟังเรื่องราวใดๆนั้นมิติเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสตอรี่ก็มีใครทำอะไรที่ไหนยังไงมิติเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยสิ่งนี้คนนี้สัตว์ตัวนี้อาการนี้หมายถึงอะไรอะไรมันมีสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยซ่อนอยู่ในนั้นยกรวมถึงมิติคำสอนที่ว่าสื่อนี้ต้องการจะบ่งบอกถึงหัวข้อธรรมะอะไรความอดทนหรือว่าความเพียรหรือว่าการรู้จักเอาตัวรอดหรือความยืดหยุ่นหรืออะไรซึ่งในการฟังรอบเดียวของเรานี่แหละผู้ฟังมันหลายมิติเรื่องฟังไปเราก็ได้ครวญไปจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวเหมือนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบุคคลที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนหน้านี้จากคนที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องอะไรมึนงงทำผิดบ้างถูกบ้างจนกลายมาเป็นคนที่ดีรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นเป็นซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกอบเล่าให้ท่านผู้ฟังแบบจบในตอนซีรีส์ของการกลับตัวกลับใจของเราสาวกที่ประพฤติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมากลับตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยมนต์เรื่องกลับใจของพระพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้ก็จะมีเคสเรื่องของภิกษุใหม่หนุ่มรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่จิตใจนี่แข็งกระด้างไม่ยอมรับคำสอนคิดว่าตัวเองถูกไปทะเลาะกับโยมนี่ก็ไม่ใช่โยมทั่วไปเลยนะโยมคนสำคัญด้วยก็คือหลานของนางวิสาขาที่เธอมาให้ทานอยู่เป็นประจำตัวเองมานั้นก็พาลูกพาหลานมาด้วยลูกหลานแต่ละคนก็ทำหน้าที่ให้เต็มพร้อมเต็มที่ด้วยความศรัทธาแต่พอคนมาอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็เกิดเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกัน
เรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยมันก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารในที่นี้คือเรื่องน้ำพี่นักวิชาการจะเตรียมอาหารไว้ที่เรือนของเธอเนี่ยทุกวันทุกวันใครมาบิณฑบาตใครมาฉันได้หมดได้หมดเมื่อที่เราเตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้เนาะ9ชุดบ้าง5ชุดบ้างบางคนก็เอา2ชุดหรือชุดหนึ่งทุกวันทุกวันแต่นี่เธอเตรียม500ชุดทุกวันทุกวันแล้วก็ให้ขึ้นมาในเรือนนั่งฉันได้ตามสบายภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเรือนนั้นก็ได้เรือนนี้ก็ได้ก็มีภิกษุจำนวนมากก็แบ่งคิวกันไปจับสลากกันไปใครไปโซนไหนโซนไหนปรากฏว่าหลานสาวของนางวิสาขาคนหนึ่งหลานสาวนี่คือหมายถึงลูกสาวของลูกชายนะคือเธอมีลูกชายเนาะแล้วลูกชายคนนี้ก็มีลูกสาวนะเธอก็เลยเป็นย่าเป็นแม่ของพ่อของผู้หญิงคนนี้หลานสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีดีเลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารน้ำฉันน้ำใช้ต้อนรับภิกษุในเวลาเช้าตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลวันนั้นเธอกรองน้ำถวายให้พระกรองน้ำนี่คือไว้ดื่มบ้างไว้ล้างมือบ้างใดๆใช่ไหมปรากฏว่าเห็นเงาหน้าของตัวเองในตุ่มน้ำตอนที่จะกรองน้ำถวายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุหนุ่มนี่ก็คือพระที่ยังไม่แก่นะแล้วก็เพิ่งบวชใหม่นะคือพระบวชใหม่มันมีสองแบบท่านผู้ฟังบวชใหม่ตอนที่ยังหนุ่มอยู่กับบวชใหม่ตอนที่แก่แล้วซึ่งก็จะมีพฤติกรรมอันนี้คือ generalization เลยนะแบบเหมาเอาอะว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์ลักษณะของพระที่เป็นหลวงตาคือพระบวชเมื่อแก่ก็แบบหนึ่งของพระใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะเป็นแบบหนึ่งลักษณะที่เขาจะเหมาเอาก็พระบวชเมื่อแกบวชใหม่เนี่ยสอนยากเหมาเอาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ปะส่วนพระใหม่ที่บวชตอนหนุ่มๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีข้อผิดพลาดเฟ้อฟ้าเยอะบางทีก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรทำไปผิดทุกๆอันนี้ก็เหมาแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะนะปรากฏว่าข้อที่ไม่ดีอะไรๆของความที่เป็นพระแก่บวชใหม่หรือพระหนุ่มบวชใหม่ก็ตามมารวมอยู่ในภิกษุรูปนี้นี่ก็เหมาอีกนะท่านผู้ฟังเอารวมยังไงเพราะว่าหลานของนางวิสาขาคนนี้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองอยู่ในตุ่มน้ำในขณะที่ว่ากำลังจะตักน้ำกรองถวายท่านเพราะพอสว่างขึ้นสว่างขึ้นมุมองศาของพระอาทิตย์ทำแสงยังไงเห็นเงาหน้าของตัวเองปุ๊บเธอจึงหัวเราะขึ้นเป็นเสียงขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มพอได้ยินเธอหัวเราะขึ้นก็มองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะบ้างซึ่งเธอก็เลยมีความคิดไปว่าเอ้าพระเนี่ยรับบาตรก็ต้องมองในบาตรนี่มองหน้าคนใส่ได้ไงเธอก็เลยว่าให้เลยหลานนางวิสาขาเลยบอกว่าคนหัวเราะย่อมหัวขาดคำนี้ท่านฟังคนหัวเราะย่อมหัวขาดเป็นสเตทเมนต์นะเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำจะเรียกว่าแช่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของเวิร์บลักษณะของไวยากรณ์ลักษณะของคำกริยาประธานประกอบกันเนี่ยมันเป็นลักษณะคำที่เหมือนให้พรน่ะคนให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์คนทำดีย่อมได้ดีแบบนี้อันนี้คือคนหัวขาดย่อมหัวรักอ้าววางกันภิกษุหนุ่มก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ภิกษุก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยใส่กันบ้างใส่ก็เลยก็ด่าหลานนางวิสาขาเลยเธอนั่นแหละหัวขาดแม่เธอหัวขาดด้วยพ่อเธอหัวขาดด้วยเอ้าลามไปพ่อแม่เขานู่นเลยทุกฝั่งเอ้าเธอก็ช็อกเลยด่าฉันยังไม่พอคนเดียวด่าพ่อด่าแม่ฉันด้วยโอ้ยยิ่งเป็นพระมึงพูดอย่างนี้เดี๋ยวโอ้ยทำงี้ได้ไงเนี่ยไปเลยทุกฝั่งร้องไ
ร้องไห้ไปหาคุณย่าล่ะไปหานางวิสาขาเลยคุณย่าก็บอกว่าอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหลานเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหัวขาดนี่คุณแม่หัวขาดโอ้ยนางวิสาขาก็เลยมากราบเรียนพระภิกษุใหม่รูปนั้นนะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยสำหรับพระคุณเจ้านี่มันไม่ได้เป็นคำหนักหน่วงอะไรหรอกหลานมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องขอให้ท่านอดโทษให้เขาแล้วกันนะถอนคำพูดหรือพูดอะไรที่เด็กน้อยก็จะสบายใจภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่ยอมดูฟังคือเพราะว่าสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาก็คือความที่พระภิกษุนี่คือถ้าบวชแล้วเนี่ยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ดูฟังคือเขี้ยวเล็บอะไรเนี่ยทอดออกหมดแล้วทอดออกตอนไหนทอดออกตอนโกนผมอะล่ะปลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนนี่อาวุธความสามารถอะไรที่จะแบบใช้ทำร้ายทำลายคนอื่นได้ต้องถอดออกถอดตอนที่บวชนั่นเลยผมผ้ากาสายะนี่ถืออาวุธอันเดียวคือปัญญาที่จะประหัตประหารกิเลสเพราะว่าผ้ากาสายะเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์คุณจะใช้สู้กับกิเลสเท่านั้นไม่ได้ว่าจะใช้ประหัตประหารคนอื่นใดๆคำด่าคำว่าที่จะใช้เป็นอาวุธคือเป็นเหมือนหอกปากทิ่มแทงคนอื่นถอดออกความคิดเพ่งเล็งที่จะวางแผนทำร้ายปล้นฆ่าแบบหลอกลวงเอาเงินคนต้องถอดออกนี่คือเหมานะท่านผู้ฟังเหมาเลย generalize ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะดี 100% ใช่ไหมส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเรื่องสัดส่วนมันก็ปรับก็ไปตามแต่ละสังคมนะคือด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางวิสาขาสิ่งที่เธอกล่าวมานี่ก็คือความที่ประสงค์ผู้ที่เหมือนกับไม่มีอาวุธที่จะใช้ด่าว่าคนอื่นมีผมและเล็บอันตัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะถือบาตรเหล็กหรือบาตรกระเบื้องเพื่อที่จะขออาหารภิกษาเนี่ยมันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่จะเรียกว่าต่ำต้อยที่สุดเลยก็ได้วะอ่ะเหมือนขอทานอ่ะแต่เขาก็ให้ด้วยอะไรอ่ะอะไรเป็นกำลังของพระภิกษุคือขันติคือศีลขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณะอยู่ละเราท่านก็ต้องอดทนได้สิคือพุทธำนองนี้ท่านขออาหารก็กินเนี่ยเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะเก็บเงินหรือต้องให้ท่านแสดงอะไรเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ว่าอย่างน้อยพูดดีๆกันเป็นปิยวาจาคือสื่อประมาณนี้คือท่านผู้ฟังลองคิดดูสมมติว่าคุณเอาอาหารไปให้ขอทานคนหนึ่งใช่ปะเคยขอทานคนนี้เขารับอาหารแต่ก็ด่าเรากลับด้วยอ่ะ

วยเนี่ยโอ้หนักนิดแต่สำหรับพระที่ต้องมีขันติเป็นกำลังอยู่แล้วใช่ไหมคือบอกว่าพระพุทธเจ้าเคยตรัสอย่างนี้นะฟังบอกว่าพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังโจรก็มีอาวุธเป็นกำลังเด็กก็มีการร้องไห้เป็นกำลังคือว่าเป็นกำลังเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะต้องการได้อะไรมาก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือให้มีความเป็นอยู่ไปได้เนี่ยคุณก็เอาเครื่องมือเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละมาใช้กรณีของพระราชาเราก็ประทานยศตำแหน่งให้คนนั้นให้คนนี้ดูด้านเศรษฐกิจให้คนนี้ดูด้านนั้นด้านนี้เพื่อที่จะให้การงานมันสำเร็จไปได้โจรก็ปล้นเอาเลยไม่อยากเด็กอยากได้อะไรทำไงเราไม่ได้อะร้องไห้ดิเอาการร้องไห้เนี่ยเป็นกำลังคนพาล่ะคนพาเอาการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตนะบัณฑิตเขาจะทำอะไรให้สำเร็จเขามีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังคนที่เป็นพหูสูตรก็มีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายมีขันติคือความอดทนเป็นกำลังคือต้องมีขันติความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะได้อะไรมาแต่คุณถูกเขาว่าแค่นี้ก็ต้องอดทนสิคือพูดประมาณนี้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ไม่ยอมท่านผู้ฟังไม่ขอโทษไม่พูดคำใดๆให้เธอยินยอมและนางวิสาขาก็ไม่ยอมเหมือนกันอ่ะฉันไม่ยอมขอโทษพระพูดนี้พูดได้งี้ได้ไงว่าหัวขาดหัวขาดพระก็บอกว่าเออคุณพูดหัวขาดก่อนนะจนว่างี้ได้ไงเรื่องการทะเลาะกันนี้นะบังไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มารับบาตรบ้านนี้ชักช้าอยู่งี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาตามอาจารย์ก็เลยมาหาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่เป็นไรเธอขอโทษเขาเธอบอกลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้าอาจารย์พูดงี้ได้ไงทำไมไม่ว่าอุปถาของตัวเองอ่ะอุปถาของท่านน่ะพูดไม่ถูกอ่ะผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มันเหมาะสมที่ไหนอย่างนี้เอ้าอาจารย์ก็โดนไปด้วยคือเรื่องการทะเลาะในสังคมบางทีเราดูเรื่องดราม่าใดๆก็แล้วแต่ตามรายการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องเอาดราม่าเรื่องใดๆเนี่ยมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยนะมันเรื่องขี้หมูรายขี้หมาแห้งนั่นแหละเรื่องเล็กน้อยแล้วก็จุดกันเป็นประเด็นขึ้นมาเงี้ยนะไม่ว่าจะโพสต์โซเชียลแต่ก็ไม่ว่าจะพูดคำนั้นแล้วก็ยึดติดเอาคำนั้นมาเป็นประเด็นต่อคำนี้ขุดเรื่องราวใดๆขึ้นมามันไม่มีการจบการสิ้นใดๆเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความโกรธมันเข้าสิงแล้วผีคือโทสะเข้าสิงในจิตใจของใครแล้วมันก็หาเรื่องมาเพ่งโทษมาเป็นประเด็นที่จะให้เกิดการโต้เถียงกันก็จะต่อคำกันไปเรื่อยๆเอาเริ่มจากหลานนางวิสาขาพูดคำนี้ภิกษุนี้ไม่ยอมก็ถูกสะกิดต่อมโกรธก็พูดคำนี้พอพูดคำนี้เสร็จหญิงไม่ยอมเลยตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่านางวิสาขามาพูดนางวิสาขาพูดไม่ได้เอาก็เลยเอาอาจารย์มาพูดอาจารย์พูดแล้วก็ภิกษุก็พูดต่ออีกมันต่อคำกันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันไม่จบและไอ้ที่ว่ามันจะจบจะจบแล้วถ้ามีต่อมโกรธมันถูกสะกิดมันก็ไปจี้ประเด็นนั้นมาพูดขึ้นมาอีกจี้พูดขึ้นมามากขึ้นมามากก็ไม่จบทันทีเพราะฉะนั้นท่านจึงมีลักษณะที่จะให้มีการระงับอธิกรณ์นี่นะหนึ่งในหลายๆวิธีก็คือนิ่งเสียนิ่งนี่ก็คือไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดเอายอมรับไปก็ไม่ว่าว่าจะต้องว่าฉันผิดเธอถูกแต่ก็นิ่งๆไปทีนี้บางคนมันนิ่งไม่นิ่งจริงนิ่งต่อหน้าอยู่หรอก

ับหลังไปพูดอีกมันก็จบไม่จริงอันนี้ก็แบบไม่ใช่บัณฑิตนะที่จะให้จบแล้วจบไปอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เรื่องนี้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีเป็นเวลาที่จะเดินกลับไปวิหารละพอทราบเรื่องราวว่าจะไปทางไหนดีท่านก็ด้วยญาณคืออินทริยปโรปริยติญาณคือญาณรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายที่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วรู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันระงับไปได้นะปมมันอยู่ตรงไหนอ๋อปมมันอยู่ตรงพระมรรคสูตรนี้ควรจะอดทนได้แต่ว่าเธอผู้นี้อดทนไม่ได้จะทำไงให้เธออดทนได้เพราะว่าจิตของคนที่อดทนไม่ได้ทุกฝั่งคือมีความแข็งกระด้างถูกก็บอกว่าคุณนั่นแหละคนหัวร้อนแหละย่อมหัวขาดก็จะอดทนได้มันก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ว่าอะไรกันยิ้มยิ้มไปแล้วก็ไปใช่ปะตอนนี้อดทนไม่ได้เพราะจิตแข็งกระด้างที่แข็งกระด้างอดทนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งถ้าแบบกดดันด่าว่าเอ้ยต้องอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ทำมาแล้วไม่ได้เขาไม่ยอมก็คืออาจารย์ผู้ที่ถือนิสัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิธีการที่จะให้มีคุณธรรมใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังคุณธรรมใดๆเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะมีเมตตามีขันติเนี่ยเป็นต้นนี่จิตต้องนุ่มจิตต้องอ่อนเพราะว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นจะทำให้จิตนุ่มและอ่อนหรือกลับกันก็ถูกว่าถ้าจิตเรามีความนุ่มความอ่อนคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตมีความแข็งกระด้างหยาบคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่แข็งกระด้างที่หยาบนั้นก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้หิวให้ร้อนให้มืดแข็งกระด้างออกมาเป็นสามรูปแบบหรือกลับกันก็จริงเหมือนกันคือถ้าจิตเรามีความแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมันก็เกิดได้คือมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางคือแต่ละฝ่ายมีสองทางฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลไปทั้งสองทางทั้งที่นุ่มนวลเกิดกุศลและกลับกันทั้งที่หยาบกระด้างแล้วเกิดอกุศลก็กลับกันด้วยในที่นี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณรู้อินทรีย์แก่และอ่อนอินทริยปโรปริยติญาณจิตแข็งกระด้างอยู่ตอนนี้ภิกษุรูปนี้ต้องทำให้จิตนุ่มให้จิตอ่อนซะก่อนเมื่อจิตนุ่มจิตอ่อนแล้วกุศลธรรมมันถึงจะเกิดได้ท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในวาระนั้นเราทำยังไงเราทำยังไงล่ะเขาถึงจะมีจิตที่นุ่มที่อ่อนนุ่มนวลลงได้เกิดจากการที่ตั้งแต่แม่นางวิสาขาคล้อยตามหลานของตัวเองพอคล้อยตามไปไม่คล้อยตามภิกษุจิตภิกษุนี่ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเอาอาจารย์อุปชามาอีกก็คล้อยตามนางวิสาขาอีกไม่คล้อยตามภิกษุรูปนี้จิตของภิกษุรูปนี้ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนคือแล้วหลานเขาก็ไม่ยอมหลานจิตก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนกันนี่แสดงว่าวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือการที่คล้อยตามไปตามเหตุผลนะเอาพระก็จะไปอะไรมากเล่าก็ต้องยอมๆก็ไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมาแล้วจิตของทั้งหลานก็ไม่นุ่มไม่อ่อนจิตของทั้งภิกษุนั้นก็ไม่นุ่มไม่อ่อนท่านเปลี่ยนวิธีเลยพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คล้อยตามภิกษุหนุ่มรูปนี้การคล้อยตามก็คือด้วยคำพูดท่านผู้ฟัง
หรือแทนที่จะพูดกับภิกษุรูปนี้ว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นคราวนี้ก็ไปพูดกับนางวิสาขาเนี่ยบอกว่าเอ้าการที่หลานของเธอด่าพระภิกษุให้มีหัวขาดนี่แล้วพระภิกษุมีเขี้ยวเล็บอันถอดหมดแล้วนี่มันควรหรือนะพอภิกษุหนุ่มรูปนี้โอ้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่คล้อยตามมาทางตนนี่จิตใจของเธอนุ่มลงทันทีแล้วประคองอัญชลีขึ้นเลยเนื่องว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระปัญญาอย่างดีแท้เนาะอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ไม่มีเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไม่ทราบด้วยดีเลยคือพอจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระปัญญาดีหนอนี่ตัวเองก็มีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะผู้ฟังคือพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีพระปัญญาดีหนอเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะนิดหนึ่งในที่นี้จิตของภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็จึงประกอบด้วยปัญญาขึ้นหน่อยหนึ่งทันทีเห็นผู้ฟังสังเกตจุดนี้ให้ดีนะเวลาเราฟังนี่เราต้องฟังให้มันได้หลายมิติคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตเขาหยาบมาแล้วไงโอ้ยอุบาสิกานี่ก็เอาเข้าข้างหลานตัวเองอาจารย์ของเราอุปชาเรานี่ก็เข้าข้างอุปถายิกาของตัวเองเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันก็เลยหยาบใช่ไหมส่วนนางธาริกาจิตเธอก็ผูกอยู่กับพระรูปนี้ว่าจะมาว่าเธอได้ไงเข้าข้างหลานมันก็ไม่ได้ทำให้จิตของหลานนั้นยินยอมลงได้เหมือนกันนะพระบาทภิกษุนี้เขาไม่ยอมมันโผล่กันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องทำให้ภิกษุนี้ยอมก่อนพอภิกษุใหม่รูปนี้ยอมเดี๋ยวหลานเขาก็ยอมท่านเลยตรัสตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีนังธรรมังนะเสเวยะปมาเดนะนะสังวะเสมิชาดิทิ่งนะเสเวยะนะสิยาโลกวัฒโนติแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกเทคำนี้ขึ้นมานะทุกคนนะโอ้ธรรมอันเลวคือความหยาบความกระด้างความที่หัวเลาะเล่นแม้ด้วยเห็นเงาหน้าตัวเองในน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนที่อยู่ด้วยความประมาทคือจิตก็กวัดแกว่งไปทางนั้นทางนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิก็มักจะแปลว่าความเห็นผิดหมายถึงมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไปเป็นมุมมองที่ทำให้กิเลสเพิ่มมิจฉาทิฏฐินี่อยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นคนรกโลกเกิดมากินเกิดมาเล่นเกิดมาใช้ทรัพยากรของโลกเสียข้าวสุกแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิย้อนกลับไปนะทุกฝังคือมุมมองที่ให้กิเลสเนี่ยลดลงชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชื่อว่าไม่ใช่มีธรรมอันเลวเป็นธรรมะที่ดีอยู่ไม่รกโลกนะกินข้าวไม่เสียข้าวสุกด้วยความเข้าใจข้อนี้ท่านผู้ฟังธรรมะอันเลวก็เรื่องกรรมคุณ5หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยหัวเราะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็พูดถึงพระภิกษุรูปนี้แหละเขาหัวเราะเนี่ยเขาพูดบริโภคกามโยมคารวะนี่เขาหัวเราะได้แต่พระภิกษุไม่ใช่ผู้บริโภคกามเดินไปทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็คือพอหลังจากที่จิตของภิกษุรูปนี้นุ่มอ่อนลงแล้วยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงเทศบอกสอนได้แล้วนี้เทศบอกสอนว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นมันไม่ควรนะด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องของกามเรื่องของความประมาทเรื่องมุมมองที่ผิดเป็นการรกโลกกินข้าวชาวเมืองเสียข้าวสุกก็คือเทศให้ภิกษุรูปนี้แหละฟังก็จะว่าก็ด่านั่นแหละ
แต่ว่าด่าแบบผู้ดีเวลาด่าคนดมหวังเราจะไปด่าตอนที่เขาไม่รับฟังเพราะว่าถ้าด่าตอนที่เขาไม่รับฟังมันจะไม่ได้ผลคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียสร้างศัตรูเปล่าๆนั่นเพราะว่าจิตเขากระด้างไม่รับฟังแต่เวลาเราจะบอกสอนคือคำด่าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตอนที่จิตเขารับฟังยินดีรับคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นเป็นการชี้โทษนะไม่ใช่การเพ่งโทษการชี้โทษนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตที่จะชี้ความผิดพลาดจุดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้กับลูกศิษย์บ้างกับคนอื่นบ้างเพื่อที่ให้เขามีการพัฒนาจิตของคนที่เขายินดีรับฟังนี่ก็น้อมรับแล้วด้วยความอ่อนความนุ่มนั่นจะเป็นประโยชน์คำพูดของเรานั้นก็จะเป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดของบัณฑิตในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะจิตของภิกษุใหม่รูปนี้นุ่มอ่อนรับฟังคำก็ว่าด่านั่นแหละแต่เป็นการชี้โทษถึงความที่ว่ากินข้าวแล้วของเขาทำอย่างนี้มันรกโรคโอ้แต่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้เอาเรื่องของความคิดไปในทางกามเป็นธรรมอันซามโอ้เราต้องแก้ไขได้มิจฉาทิฏฐิมุมมองที่ไม่ถูกต้องให้เกิดกิเลสโอ้เราต้องแก้ไขได้จิตของภิกษุรูปนี้จึงบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังแม้แต่หลานของนางวิสาขาท่านผู้ฟังที่ว่าก็ตะกี้ยังใส่กันอยู่ด่ากันอยู่เนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยเหมือนกันคนทั้งหลายในที่นั้นเห็นเหตุการณ์ดราม่าเรื่องนี้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่ที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยท่านผู้ฟังโอ้ยดูดีดูดราม่าของคนอื่นมึงแล้วแบบมันจบลงด้วยธรรมะนี่มันดีอยู่นะไม่ใช่เป็นดราม่าแล้วมาต่อภาคสองนะหรือจบลงด้วยคดีความติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าการฟังการทำความเข้าใจในปัญหาของคนอื่นได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเหมือนได้มาฟังช่วงนิทานพรรณนาแล้วได้มุมมองหลายอย่างเราก็สามารถที่จะให้เกิดการรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของภิกษุหนุ่มที่ปรากฏมีมาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องปรารภการทะเลาะวิวาทของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่จิตต้องนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างจะมีผลต่อการเข้าใจธรรมะที่จิตจะนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างได้นั้นเพราะว่าการคล้อยตามในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดไม่ใช่ว่าก็คล้อยตามไปทุกเรื่องหรือก็ไม่ใช่ว่าขัดกันไปทุกเรื่องอย่างในที่นี้ถ้าเราจะคล้อยตามหลานของนางวิสาขาก็มันเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อะไรหรอกคล้อยตามก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคล้อยตามแบบนี้จะทำให้มันไม่จบเราก็อย่าคล้อยตามคือจะเป็นลักษณะของคนหัวประจบด้วยนะท่านผู้ฟังว่าอะไรก็คล้อยตามอะไรก็คล้อยตามนี่ลักษณะของเพื่อนหัวประจบไม่ถูกแต่บางทีคล้อยตามบางทีไม่คล้อยตามเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ทุกฝั่งยังมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นได้เพราะอาศัยกัลยาณมิตรคือคนที่จะมาชักชวนพาให้เกิดกัลยาณธรรมได้มีหลายท่านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าไปด้วยกันได้นั่นคือสามีของนางอุตราพระอุตราเนี่ยคุณผู้ฟังเรื่องเราเคยได้ฟังกันในตอนก่อนๆมั้งเรื่องเกี่ยวกับนางสิริมานะที่ว่านางอุตรานั้น
ได้ถูกแต่งงานเข้าไปในเรือนของครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่ได้โอกาสในการให้ทานทำบุญใดๆเลยเธอก็มาร่ำไรกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเอาเงินให้นะแบ่งส่วนนี้ให้ทำบุญให้ทานในส่วนนี้แก้สถานการณ์ส่วนแก้สถานการณ์เธอก็เลยไปจ้างนางสิริมามาอยู่ดูแลสามีแทนนางสิริมานี่ก็โอ้ดูแลดีทุกอย่างสามีก็ชอบแล้วสวยๆอย่างนี้แน่นอนสามีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไงตอนนั้นทั้งมีนางบำเรอคือนางสิริมาด้วยทั้งก็ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยส่วนนางอุตราเป็นชาวไรโอ้เป็นหน้าดำอยู่ในครัวน่ะทั้งฐานทั้งควันทั้งขมเหลาเตรียมอาหารสั่งการนั่นนี่เพื่อดีจะจัดงานออกพรรษาเตรียมที่จะถวายทานพระภิกษุนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันในเรื่องนี้สามีของนางอุตราเห็นก็ไม่อนุโมทนาด้วยคือแบบยิ้มเยาะด้วยซ้ำว่าโอ้ยเธอคนนี้มันทั้งโง่แท้จะไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเรื่องนี้ไม่หาความสุขโอ้ยนางสิริมานี่ก็คิดว่าเขายิ้มแบบเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยนะก็เลยไปหาเรื่องกับนางอุตรานางอุตรานี่ก็มีแต่จิตเมตตาและไม่คิดประทุษร้ายกับนางสิริมาอันนี้เราย่อยๆฟังเนาะเพราะว่าเรื่องละเอียดนี้เราฟังไปเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนสองเดือนมานี้เรื่องของนางสิริมาความที่ว่าเธอเป็นโชภณีมาก่อนทีนี้จุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าไม่คิดประทุษร้ายใครแม้ว่าเขาจะมองเห็นตนเองโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนางอุตราเนี่ยไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีเธอมีจิตที่เป็นมิตรกับทุกคนเธอมีจิตแบบนี้นางอุตรานางอุตรานี่เป็นเอตตัคคะด้วยนะทุกฝังคือความที่มีความเป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในเรื่องการเพ่งด้วยฌานเพ่งโดยฌานฌานเพราะว่าการเพ่งอยู่แล้วเนาะคือเอาจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวก็หมายความว่าเธอเอาจ่ออยู่กับความเป็นมิตรความเป็นเมตตาได้ตลอดทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นเขาจะเอาน้ำร้อนมาลาดแล้วนะเธอยังจดจ่ออยู่ความเมตตาได้โอ้นี่คือจดจ่อจริงๆนี่คือฌานจริงๆแต่จะพูดภาษาพระนี่ก็คือมีสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์มันเดียวจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้สำหรับอุบาสิกาที่เธอคนเดียวเลยที่ได้ตำแหน่งนี้เลิศที่สุดเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นคือเขาจะมาทำร้ายแล้วยังแบบนึกถึงความดีของคนที่จะมาทำร้ายตัวเองได้อยู่แทนที่จะคิดป้องกันใดๆไม่มีเลยแต่เธอคิดอยู่แต่กับความดีของเขาที่เขาช่วยตนเองขึ้นมานี่จึงเป็นผู้เลิศในการเพ่งด้วยฌานถูกสามีหัวเราะเยาะไม่ชนท่านจะให้ทานท่านจะทำความดีถูกเขาคิดประทุษร้ายไม่ชนท่านคิดถึงแต่ความดีของคนที่เขาช่วยเราเธอจดจ่ออย่างนี้ได้พอเธอผ่านสถานการณ์ที่ถูกทำร้ายมาแล้วนางสิริมาเกิดแบบกลับใจขึ้นมาได้นี่คือช็อตที่หนึ่งนะตัวเองสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจิตใจของนางสิริมาจากที่ประทุษร้ายอิจฉาริษยาใดๆนั้นให้มาอยู่ตามตำราคลองธรรมมีความนุ่มนวลได้จึงคิดจะขอโทษขอพลอยกันนางอุตราก็จึงบอกว่าถ้าจะขอโทษฉันเนี่ยต้องขอโทษบิดาของฉันนางก็เลยคิดว่าบิดานี่ก็คือปุณณเศรษฐีโอ้ไม่ใช่ปุณณเศรษฐีนี่เป็นบิดาในทางวัฏฏะยังหมุนบนยังเกิดในโลกนี้ชาตินี้ก็มีท่านนั่นแหละเป็นบิดาชาติก่อนได้มีคนอื่นแต่ว่าบิดาในทางวิวัตตะในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏในการที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั่นคือพระพุทธเจ้าโอ้เราจะไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าได้ไงไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก 3-4 วันท่านจะมาคือวันออกพรรษาท่านก็จะมาแวะเวียนที่บ้านแล้วก็มาถวายทานแต่ฉันจะพาเธอก็ไปขอเข้ามาเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านั่น
พอถึงวันนัดหมายกันอย่างดีแล้วรู้ฟังก็เลยพากันเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังในวันนั้นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่งตั้งให้นางอุตรานั้นเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้เพ่งด้วยฌานแต่คำว่าแต่งตั้งเนี่ยก็หมายถึงยกย่องเธอขึ้นมาคือเหมือนเป็นยศอย่างหนึ่งนะท่านบวงในลักษณะที่ว่าเป็นเอตตัคคะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องคนนี้ขึ้นมายศเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นการยกย่องจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจแบบศรัทธาชื่นชมในความดีของเราตัวอย่างเช่นว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่งตั้งนะลูกศิษย์แต่งตั้งคือมีจิตใจชื่นชมยินดีในความสามารถของบุคคลนี้ว่าโอ้เขาสามารถสอนเราได้โอ้ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของผมเถอะอาจารย์นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์แต่งตั้งให้ถูกปะเป็นยศอย่างหนึ่งพระราชานี่ก็เหมือนกันก็เป็นยศที่ประชาชนแต่งตั้งให้นะประชาชนก็แต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าพอแต่งตั้งให้นางอุตรานั้นมีความเป็นเลิศทางด้านนี้แล้วจึงสรุปสถานการณ์ดราม่าตรงนี้ให้ฟังตัวฟังนี่มันสองดราม่านะวันนี้นะดราม่าแรกคือการกระทบกระทั่งระหว่างหลานนางวิสาขากับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็มาเซตเรื่องนี้แล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าอย่ารกโลกดราม่าที่สองคือเรื่องของนางสิริมานางอุตราจะมาแบบประทุษร้ายกันกันแกล้งกันเอาเซตเตอร์กันจบแล้วนะคือผู้ใหญ่มันก็ง่ายหน่อยเราก็เซตเตอร์กันเองเนาะแล้วก็คู่กรณีก็มีคุณธรรมด้วยฝ่ายหนึ่งก็เลยเซตเตอร์กันไม่ยากเพราะเธอไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วในขณะที่ระหว่างภิกษุหนุ่มกับหลานนางวิสาขาเนี่ยยังไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆเลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมายืดยาวขึ้นมาแล้วเรื่องของนางสิริมานางอุตรานี่เซตเตอร์กันแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาสรุปตรงนี้ให้ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอโกเทนะชิเนโกทังอสาทุงสาธุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาที่นังติแปลว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงพอได้ตรัสธรรมเทศนาสรุปเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาถานี้ทุกฝังมันสะกิดใจอยู่นะคือเป็นคำคมในลักษณะที่จะเป็นไวรัลได้เพราะมันไม่น่าจะเอาชนะได้เอาความโกรธไม่โกรธไม่ใช่สิให้ดีจะได้เหรอมันจึงฟังดูแล้วเหมือนย้อนแย้งแต่ว่าได้ผลได้ผลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราจะเอาความโกรธให้มันหมดไปสมมติคนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องไม่ดีกับเขาเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาไม่ดีมาเราร้ายต่อเขาไปเอาประเด็นเกิดนี่ประเด็นคือคำด่ามันยิ่งมากขึ้นเราด่ามาเราด่าตอบใช่ไหมคำด่าเป็นสองเท่าพอเราด่าเสร็จปุ๊บก็ด่าเป็นอีกสี่เท่าโอ้นี่มันแปดเท่านะหรือเขาโกรธมาเราก็โกรธตอบความโกรธเป็นอะไรเนี่ยคูณสองแล้วเขาโกรธมาเป็นสี่เท่าอ้าวแปดแล้วหรือถ้าเขาไม่ดีมาเขาร้ายมาร้ายมาเราร้ายตอบความร้ายเป็นสองนะเขาพอเราร้ายไปทำทีหนึ่งก็ทำไม่สามสี่ทีเอาเป็นแปดเลยนะเอาความร้ายกาจความไม่ดีมันมากยิ่งขึ้นนะดูตรงนี้นะระวังดูตรงนี้นะไม่ได้ดูตัวว่าเขาทำอะไรกับเรานะไม่ได้ดูว่าฉันไม่พอใจนะเพราะนั่นคือเพ่งผิดจุดถ้าเธอเพ่งผิดจุดไปผิดที่เราเพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังอย่าลืม
เราไม่เพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจำไว้ในที่นี้ถ้าเราจะให้ความโกรธมันหายไปไม่ใช่ว่าโกรธตอบเพิ่มขึ้นเอาความโกรธดันเพิ่มขึ้นไม่ถูกเราอย่าไปเพ่งตรงความโกรธถ้าเราต้องการให้ความร้ายกาจความไม่ดีมันหายไปเราอย่าไปร้ายต่อเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปเพ่งตรงความร้ายตรงความไม่ดีถ้ามีความตระหนี่แบบหวงกั้นไม่ยอมให้แล้วตรงเขาไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันมันยิ่งเพิ่มขึ้นไอ้ความตระหนี่ยิ่งไม่ให้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปเพ่งตรงกันตระหนี่การไม่ให้แต่คนก็จะพูดเหลวไหลพูดแบบไร้สาระเรายิ่งพูดด้วยโอ้มันยิ่งเยอะเราก็อย่าไปเพ่งตรงคำที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คำจริงอย่าไปเพ่งตรงนั้นเอาแล้วถ้าไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงไหนอ่ะให้ไปเพ่งจดจ่อตรงที่ก็ไม่โกรธไงไม่โกรธคืออะไรนางอุตราทำยังไงเมตตาไม่โกรธคือเมตตาไม่ประทุษร้ายคืออะไรกรุณาไม่สวนเสเฮฮาแล้วเป็นยังไงมุทิตาเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงความไม่ดีไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งที่ไหนก็เพ่งตรงความดีไงเราไม่คิดร้ายเนี่ยเราไม่ได้เอาจิตไปอยู่ตรงไม่ดีเนี่ยนะก็คือมีกรุณาไงถ้าจะไม่เพ่งตรงความตระหนี่ให้ทำยังไงก็ไปจดจ่อยกับการให้เราจะมีการให้อะไรได้บ้างให้สิ่งของให้ปิยวาจาใดๆแล้วทำไมเพ่งตรงความเหลวไหลตรงความไม่จริงตรงความกลับกลองแล้วเพ่งตรงไหนก็เพ่งตรงความจริงตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือสิ่งที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นการให้อภัยได้เป็นความจริงได้อันนี้เราเพ่งตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการที่เปลี่ยนมุมมองตัวนี้ทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองนะจากมุมว่ามองตรงจุดที่ว่ามันโกรธสตอรี่เรื่องราวใดๆดราม่าใช่ไหมไม่มองจุดที่มันจะไม่โกรธมองจุดที่จะมีเมตตากันได้มองจุดที่จะเป็นความดีกันมองจุดที่จะเป็นอะไรที่เราจะให้ได้มองตรงนั้นนี่คือเปลี่ยนมุมมองนะบุฟังเปลี่ยนมุมมองก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาที่กิเลสเกิดเพิ่มให้เป็นสัมมาที่กิเลสลดลงที่กุศลธรรมความดีปัญญาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองพอจิตของคนที่มีความนุ่มความอ่อนเห็นเรื่องราวดราม่ามาแล้วก็จิตคล้อยไปตามก็คือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงทำให้ไม่ใช่แค่นางสิริมาตามเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วยังสามีของนางอุตราด้วยทุกฝั่งสามีของนางอุตรานี่ก็ฟังอยู่ในที่นั้นก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นเหมือนกันนะจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดๆมาเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงสามีของนางอุตราก็เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีที่จะคอยนึกเยาะเย้ยคนอื่นเข้าหาแต่ความสุขสำราญใช้เงินเพื่อที่จะเสพความสุขอย่างเดียวคือมาในการที่จะเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตน้อมไปในทางกามอย่างเดียวเท่านั้นในความที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจท่านผู้ฟังจากที่ไม่ดีให้มันมาเป็นดีได้จากที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มามีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็อาศัยการนำพาไปอาศัยการนำพาของนางอุตรา
อย่างกรณีของภิกษุหนุ่มก็อาศัยการนำพาของพระพุทธเจ้าบ้างการที่เราอาศัยใครแล้วก็ตามดวงแล้วสามารถนำพาไปในการมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้การอาศัยคนนั้นนี่ถือว่ามีอุปการะกันอย่างมากเลยทีเดียวการได้ไปถึงที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าก็ตามนั่นก็ว่าพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าตัวท่านนะความที่ว่าท่านเป็นบุคคลแล้วเราก็ได้ยังพูดคุยกับท่านได้อยู่นี่คือมีท่านเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่พึ่งเนี่ยมันอีกคำหนึ่งนะคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของท่านมีพระธรรมนั่นหมายถึงธรรมคำสอนพระสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะแต่เป็นการตรัสรู้หมายถึงพุทโธตัวองค์ความรู้หมายถึงธรรมะตัวการปฏิบัติตามองค์ความรู้นั้นหมายถึงสังฆะแล้วบางทีเราอาจจะอาศัยตัวพระพุทธเจ้าเราอาจจะอาศัยครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่นำพาเราเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เกิดกัลยาณธรรมหรือถึงความเป็นสรณะด้วยดีได้ทีนี้การชักจูงนำไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมันจะได้นะบางทีมันต้องชวนกันบ่อยๆ เรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนายช่างปั้นหม้อชื่อคติการะมีเพื่อนเป็นลูกของพราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาระเงี้ยกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อฟังธรรมโอ้ชวนกันถึง9รอบนู่นนะกว่าเขาจะไปนี่แหละก็ปฏิเสธไม่ไปยังด่าว่าด้วยซ้ำว่าไปทำไมหาธรรมะโลนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีจะชักชวนนำไปก็ต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายคราวในที่วันนานที่สุดเลยเนี่ยนะแล้วก็ชวนยากที่สุดเลยเนี่ยนะที่เป็นดราม่ากันมาตลอดเลยเนี่ยนะก็ตัวอย่างพระเทวทัตนี่แหละท่านผู้ฟังคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยยังครองเรือนก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดบวชมาแล้วก็ยังมีปัญหากันอีกทั้งเล่นตัวบัตรชักชวนว่าทำความดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่สนจนสุดๆของสุดๆจะถูกธรณีสูบแล้วอย่างนี้นะจึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ใช่เราควรจะคล้อยตามในคำสอนของพุทธคิดถึงว่าเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธบูชาโดยบุญข้อนี้จึงทำให้พระเทวทัตจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าแต่ก็ต้องไปรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำมาในนรกนั่นซะก่อนแล้วผ่านไปจากจุดนั้นนานพอสมควรจึงก็จะตรัสรู้ได้ก็จะชวนได้บางทีตั้งบังใช้เวลานานไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องใช้ความพยายามกันมากเพราะว่ากระแสของกามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังมันพัดท่วมเป็นกระแสที่รุนแรงพัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้มันแบบไปกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางไปตามอกุศลธรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต้องทวนกระแสตัดกระแสของมารเพื่อให้ไปตามสู่กระแสธรรมะสู่นิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ท่านผู้ฟังต้องใช้กำลังมากกำลังที่นี้ออกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังเราจะมีด้วยกำลังที่มีมานั้นจิตใจนุ่มใจอ่อนแล้วนั้นธรรมะต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะศรัทธาความเพียรขันติอดทนปัญญามันจะตามมาหมดตามมาจากการที่เราเพ่งจิตของเราไว้อย่างถูกต้องวันนี้จึงได้นำสองเรื่องหลักๆมาฟังมาให้ฟังเกี่ยวกับการที่เราจะน้อมจิตไปทางไหนจิตนุ่มนวลอย่างไรแล้วจึงจะมีพลังแห่งธรรมะ
มีปัญญามีความเมตตาเป็นต้นขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานพันธนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยกัปปชาพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้งPEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซุปเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Taffy Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซุปเปอร์แอปพลิเคชัน EduPass เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Taffy Fondo ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
12: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มาชโยรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
13: นายสุภัสสีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำปาและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค
0: ่ะขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มานะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะนะปรับวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาๆแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะมีการดันคลองร.1นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาก็เป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำของภาคใต้ด้วยกรมชลประทานก็ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนให้พร้อมเดินหน้าให้เร็วและดำเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะ
1: คะ
0: ให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดนะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว้นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐ ไทยเศรษฐ์นะคะท่านมท.3ก็โอ้โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแรงด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งด้วยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เซ็งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัย

0: ฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางณัฐนนท์ ชาญวีรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนะคะในงานด้วยซึ่งทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะจัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: เริ่มผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะ

0: หลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมาแล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท่านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหละค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลกับฉลากมอบให้กับผู้โชคดีภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้าง
1: ค่ะ
0: ท่านก็ออกมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลารับมอบรางวัล
0: รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงานปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วันฉัตรสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ที่รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10 แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิงนะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยนะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วท่านบอกแบบนี้จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับเงินผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละนะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพังงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านในอำเภอไพศิษฐ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืนนะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ได้รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็ต้องไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะค
0: ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยน
0: ะ
1: แล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับ สำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3

0: พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEและคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศแล้วหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเราว่ายังไงในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานั้นก็ได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทย plusที่ตั้งเป้าว่าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นนั้นรัฐบาลจะสมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%-50%หรือ60%-40%โดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันลดภาระต้นทุนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1ทับ2569ในวันที่14สิงหาคม2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายแล้วครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็โน่นแล้วครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยแหละครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20มวลเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับ และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว one way communication สู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communicationแล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสท.เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับก รมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอาร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6:55 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม้วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม้วยคิดถึงนะ
1: คิดถึงเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนพี่แอฟพัฒพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
0: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยอุ้ยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาตาพุทธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับแต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวย้ำเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
1: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
0: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคองร้องข่าว
1: ค่ะคุณสุรัชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกดเนี่ย
1: ท้
0: องท้องฟ้าแจ่มใสครับ25องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
1: โอ้อย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟด้วยจ้า
0: อย่าให้มันตกทั่วฟ้าเลยเนาะฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงได้ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
1: นะ
0: คะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อเพี้ยนนครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกนอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสสิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกนจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยบอกว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
1: ค่ะอ่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข์ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาไปเลยนะไปถึง1กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกข์ลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมงชลบุรีพี่ชัยหน้าส่วนพี่ยามช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
1: ค
0: ู่ไม่แก
1: ่คู่ไม่แก
0: ่มาอ่านข่าวมาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
1: เด
0: ี๋
1: ยวเจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านเข้ามาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจปรับรูปแบบการทำงานด้านความมั่นคงให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมยังคงเป็นวันที่27กันยายนนี้
1: อิหร่านยืนยันว่าจะไม่มีเรือลำใดที่สามารถแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยสนาม3